อย่างไวโอเคแค่นี้เองใช่ไหมไม่กี่บรรทัดเองเนี่ยลองไปท่องๆดูเผื่อมันจะนำความรู้ส่วนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอเคไหมต่อเลยนะคะไปต่อเลยที่ส่วนต่อมาก็คือไขสันหลังแล้วก็เส้นประสาทนั่นเองเด็กๆคะรูปที่เห็นนี้นะคะเป็นไม่ใช่ไขสันหลังนะคะตรงนี้เป็นกระดูกนะลูกไขสันหลังจะอยู่ในนี้นะคะจะอยู่ในนี้นะคะไขสันหลังจะเป็นส่วนที่ต่อจากสมองนะคะต่อจากสมองแล้วก็อยู่ภายในกระดูกสันหลังข้อแรกไปจนถึงกระดูกสะบั้นเอวเลยนะคะหน้าที่หลักของไขสันหลังเนี่ยก็คือการส่งนะการรับกระแสประสาทจากสมองไปร่างกายจากร่างกายไปสมองนะคะนอกจากนี้เขายังมีหน้าที่เป็นศูนย์รีเฟกต์อีกด้วยนะคะควบคุมการทำงานภายนอกอำนาจจิตใจเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วร่างกายต้องตอบสนองแบบกระทันหันการส่งกระแสประสาทไปยังสมองเนี่ยมันอาจจะช้าไปหน่อยนะคะไขสันหลังก็เลยทำหน้าที่โอเคเดี๋ยวตอบสนองแทนแล้วกันส่งกระแสประสาทไปยังอวัยวะปลายทางนะคะเพื่อให้เกิดการป้องกันหรือว่าเคลื่อนไหวร่างกายไม่ให้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าอันตรายนะคะทีนี้เรามาดูเส้นประสาทกันดีกว่าเส้นประสาทของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ขออภัยสำหรับคนเป็นโรคกลัวรูนิดนึงนะลูกอดทนนิดนึงเดี๋ยวเราฮึบหน้านี้แล้วเราผ่านไปด้วยกันเส้นประสาทเนี่ยมันเกิดจากการใยประสาทเนี่ยมารวมกันหลายอารมณ์มัดเป็นมัดนะคะทำหน้าที่ส่งกระแสประสาทอีกแล้วค่ะจากสมองไปยังไขสันหลังแล้วก็ไปยังอวัยวะต่างๆหรือรับกระแสประสาทจากอวัยวะต่างๆมายังไขสันหลังแล้วก็สมองของเรานั่นเองโอเคไปแล้วนะคะโอเคต่อไปเป็นส่วนของเซลล์ประสาทครูคะหนูเคยเรียนเซลล์มาค่ะหน้าตามันไม่ได้เป็นแบบนี้ค่ะเซลล์ประสาทเนี่ยหน้าตามันจะต่างกับเพื่อนนิดนึงแล้วลูกโอเคหน้าตาสวยๆแบบนี้นะคะเหมือนคนสอนเด็กๆดูนะเซลล์ประสาทเนี่ยเขาจะมี2ส่วนที่เราจะต้องรู้จักเขานิดนึงก็คือส่วนที่เป็นตัวเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นใยประสาทเนาะโอเคเรามาดูบริเวณตัวเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วยนิวเคลียสนะคะแล้วก็มีพวกไซโตพลาสซึมมีออร์แกเนลต่างๆที่อยู่ภายในนะคะจะทำหน้าที่สังเคราะห์สารที่จำเป็นต่อเซลล์ประสาทแล้วก็ส่งไปยังส่วนอื่นๆนะคะของเซลล์ของประสาทเป็นต้นนะคะต่อไปจะมีส่วนของใยประสาทตรงนี้นะคะจะเป็นแขนงที่แยกออกมาจากตัวเซลล์แล้วเขาเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเดนไดท์นะคะทำหน้าที่นำนะคะเดนไดท์จะทำหน้าที่นำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์แล้วก็แอ็กซอนนะคะแอ็กซอนจะทำหน้าที่นำกระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ชื่อมันแบบอะไรนะคุณครูทวนอีกรอบนึงนะเดนไดท์เนี่ยนะน่าจะเป็นตัวที่เป็นไงลูกนำกระแสประสาทเข้าสู่ตัวเซลล์เดนไดท์นำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเด็กๆจำไว้นะเดนไดท์นำเข้าแอ็กซอนนำออกนะคะเวลาเขาส่งกระแสประสาทเนี่ยเขาก็จะมีเซลล์ประสาทอีกตัวนึงอะมาต่อกันเนาะก็จะมีหน้าตัดเนี้ยนะก็จะมีมาต่อกันก็จะมีเดนไดท์แยกออกมาแล้วก็จะมีใยประสาทมีแอ็กซอนนะคะอันนี้ก็จะนำกระแสประสาทเข้ามาผ่านทางนี้นะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคนส่งกระแสประสาทไปยังเซลล์ประสาทส่วนอื่นๆตัวอื่นๆนั่นเองนะคะโอเคไม่เข้าใจกดพอสนะลูกกดรีซามได้นะคะโอเคต่อมาไปดูสิว่าการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะคะเด็กๆทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนละไม่ทุกคนเนาะเคยอาจจะมีประสบการณ์โดนมีดบาดกันบ้างอะเนาะมีดบาดก็จะร้องก่อนนะทีเนี้ยพอเราถูกมีดบาดเนี่ยร่างกายเราตอบสนองยังไงนะเรามาดูกันเวลาเราถูกมีดบาดเนี่ยหน่วยรับความรู้สึกใต้ผิวหนังของเรามันก็จะได้รับอะไรลูกได้รับการกระตุ้นโดนมีดบาดว่ะนะต่อไปกระแสประสาทนะคะก็จะส่งจากเซลล์ประสาทที่อยู่ปลายนิ้วเนี่ยไปยังไขสันหลังเนาะจากนั้นกระแสประสาทจะถูกส่งจากไขสันหลังไปยังไหนไปสมองทำให้รู้สึกเจ็บปวดบริเวณปลายนิ้วแล้วเราก็จะร้องออกมานั่นเองนะคะจากนั้นก็จะศูนย์ประสาทเนี่ยก็สั่งการบอกว่าไปเลยนะสั่งไปยังไขสันหลังแล้วส่งไปยังหน่วยปฏิบัติการที่เป็นอวัยวะบอกว่ากล้ามเนื้อโคนแขนเอ็งรีบยกแขนขึ้นเลยนะกล้ามเนื้อคนแขนก็จะโอเครับทราบได้รับคำสั่งก็หดตัวพับแขนขึ้นทำให้เรายกมีดออกจากปลายนิ้วได้ทันไม่โดนมีดปาดนิ้วไปมากกว่าเดิมนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นการทำงานของระบบประสาทเนาะโอเค
ไปได้นะคะทันนะคะโอเคต่อไปนะคะเราเรียนรู้ไปแล้วระบบประสาททำหน้าที่ยังไงเรามาดูกันว่าเราจะดูแลรักษาอวัยวะในระบบเนี้ยได้ยังไงบ้างนะคะเด็กๆ เราก็ต้องเป็นไงลูกเราประทานอาหารที่มีประโยชน์เรารู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เน้นนิดนึงลูกวิตามิน B1 เนาะบำรุงนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะระมัดระวังการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะนะคะหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็การใช้สารเสพติดนะลูกมันไม่ดีต่อระบบประสาทของเราเนาะสงสารน้องเราจะต้องอยู่กับเราไปจนตลอดชีวิตของเราเลยนะคะดูแลเขานิดนึงนะคะต่อมาหากมีอาการปวดหัวมากๆเลยอาเจียนนะคะชาตามมือแล้วก็เท้าเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะขออภัยตรงนี้พิมพ์ผิดนิดนึงนะโอเคป่ะต่อไประบบสุดท้ายแล้วระบบสุดท้ายแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากอยากสอนแล้วก็อยากให้เรียนรู้เหลือเกินนะคะเป็นช่วงวัยของเรานี้เป็นช่วงวัยที่กำลังเป็นไงกระเพาะน่าเรียนรู้เรื่องนี้มากๆเนาะเรียนแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีเป็นยังไงล่ะเรามาดูกันระบบสืบพันธุ์นะคะมนุษย์นะคะจะสืบพันธุ์โดยอาศัยเพศเนาะระบบสืบพันธุ์เนี่ยมันก็มนุษย์อาจจะสืบพันธุ์โดยการปฏิสนธิก็คือการเอาเซลล์สืบพันธุ์เพศชายหรือแบบที่เราคุ้นเคยกันในชื่อสเปิร์มอะค่ะลูกนะคะไปปฏิสนธิกับเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือว่าเซลล์ไข่นะคะเมื่อเซลล์อสุจิแล้วก็เซลล์ไข่ปฏิสนธิกันก็จะได้เป็นไงน้องไซโกตออกมานะคะแบ่งเซลล์กลายเป็น MBO แล้วก็เจริญเติบโตเป็นทารกร้องอแวนะคะแล้วก็เจริญเติบโตร่างกายเจริญเติบโตเป็นคุณครูเป็นเด็กๆที่นั่งอยู่ในห้องทุกวันนี้นั่นเองเนาะโอเคต่อไปนะเรามาเรียนรู้กันนะระบบสืบพันธุ์เพศชายโอ้ทุกคนแอบยิ้มกุ้มกิ่มในใจครูคะลูกมันนิดนึงหรือเปล่ามันก็นิดนึงอะนะเรื่องนี้มันก็ต้องนิดนึงเนาะเด็กๆขาเด็กๆผู้ชายทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้น่าจะเคยเห็นมาบ้างแล้วแหละโอ้แต่ยังไม่เคยมีใครผ่าเขาไปดูข้างในถูกป่ะวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆผ่าเขาไปดูข้างในกันโอเคเรามาดูชิ้นส่วนเอ้ยองค์ประกอบในระบบสืบพันธุ์เพศชายแต่ละส่วนกันดีกว่านะคะเรามารู้จักชื่อเขาคร่าวๆอย่างรวดเร็วกันดีกว่าเนาะ1อันทะ2ถุงอันทะ3หลอดเก็บอสุจิ4หลอดน้ำอสุจิ5ต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิ6ต่อมลูกหมาก7ต่อมคาวเปอร์9องคชาตโอเคเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้ทีละส่วนกันนะคะเด็กๆเรามาดูส่วนที่1กันดีกว่าอันทะเนี่ยจะมี1คู่อยู่ที่ไหนลูกอยู่ภายในถุงอันทะนะคะอยู่ตรงนี้นะคะทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายแล้วก็สร้างเซลล์อสุจิเด้อผลิตฮอร์โมนเพศชายนะคะแล้วก็สร้างเซลล์อสุจินั่นเองนะคะเด็กๆค่ะผู้ชายไม่มีไข่นะลูกเวลาเพื่อนบอกครูครับมันเตะไข่ผมไม่ใช่นะคะให้บอกว่าครูครับเขาเตะถุงอันทะผมแบบนี้ดีกว่าผู้ชายไม่มีไข่นะคะไข่เป็นส่วนที่อยู่ในระบบสืบพันธุ์เพศหญิงนะคะเด็กอาจจะใหม่นะคะจำใหม่ต่อไปถุงอันทะนะถุงอันทะเนี่ยมีหน้าที่สำคัญมากๆนะคะเขาจะคอยห่อหุ้มอันทะแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้มันต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายประมาณ3องศาเซลเซียสนะคะให้มันเหมาะสมกับการทำงานของอันทะที่อยู่ในนั้นนะคะต่อไปหลอดเก็บอสุจิอันทะทำหน้าที่สร้างแล้วก็ผลิตอสุจิไปแล้วใช่ป่ะสร้างเสร็จแล้วก็ต้องมีที่เก็บถูกไหมก็จะไปเก็บที่ไหนอ่ะเก็บที่หลอดเก็บอสุจินะคะเก็บเสร็จแล้วก็จะไปในส่วนของหลอดน้ำอสุจิเก็บแล้วมีในสต็อกแล้วนะคะจะถูกนำไปใช้แล้วนะคะจะนำไปใช้ก็จะต้องผ่านหลอดน้ำอสุจิลูกก็จะเป็นทางผ่านของเซลล์อสุจินะคะที่ถูกสร้างมาจากอันทะนั่นเองโอเคต่อไปจะเป็นต่อมสร้างน้ำเลี้ยงอสุจิเด็กๆอสุจิอะค่ะเขาเกิดขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วก็จะต้องแบบกินอาหารนิดนึงเนาะต่อมสร้างน้ำเลี้ยงเนี่ยนะจะมีสภาพเป็นเบสอ่อนๆนะคะประกอบด้วยสารเมือกกรดอะมิโนแล้วก็น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ชื่อว่าฟักโตสนะคะครูคะหนูเคยเรียนมาฟักโตสหรือฟุกโตสเนี่ยเป็นน้ำตาลที่พบในผลไม้ใช่หรือไม่ถูกต้องนะคะจากนั้นพอเรามีต่อมสร้างน้ำอสุจิไปแล้วเนี่ยเราก็จะไปดูที่ต่อมลูกหมากกัน
ต่อมลูกหมากคือตรงนี้นะคะต่อมลูกหมากคือตรงนี้ต่อมลูกหมากจะเป็นส่วนที่รังสารที่มีสมบัติเป็นเบสนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงนะคะลดความเป็นกรดในช่องคลอดของเพศหญิงนะต่อมลูกหมากอยู่บริเวณนี้นะคะโอเคต่อไปต่อมคาวเปอร์ชื่อไม่คุ้นเลยต่อมคาวเปอร์เนี่ยจะสร้างสารหล่อลื่นช่วยให้เซลล์อสุจิเป็นไงเคลื่อนที่ได้เร็วมากขึ้นนะต่อมคาวเปอร์นะคะต่อมคาวเปอร์อยู่ตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นแดงๆขุขะตรงนี้นะคะโอเคต่อไปองคชาตโอเคบางคนแอบยิ้มในใจคุณครูเห็นนะคะองคชาตเนี่ยนะเป็นอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกร่างกายนะซึ่งมันเป็นทางผ่านแหละเอาง่ายๆนะของท่ออสุจิให้มันไหลออกมาโอเคตามนี้นะคะทีนี้พูดถึงอสุจิหลายรอบแล้วหลายๆคนเคยเห็นแล้วแหละเนาะหน้าตาเขาเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะเป็นยังไงหน้าตาของอสุจิเป็นแบบนี้เคยเห็นกันหรือเปล่าเคยส่องกล้องจุลทรรศน์มั้ยเคยเห็นเขาเคลื่อนที่หรือเปล่านะเรามาดูกันอสุจิเนี่ยเราจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะคือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ส่วนหางนะคะส่วนหัวเนี่ยนะคะเขาจะมีนิวเคลียสอยู่นะคะบรรจุสารพันธุกรรมต่างๆนะคะซึ่งหุ้มด้วยถุงอโครโซมก็คือส่วนเนี้ยนะถุงอโครโซมใสๆเนี่ยนะประกอบด้วยเอนไซม์ที่จะเอาไปเจาะเยื่อหุ้มเซลล์ไข่นะคะต่อไปเป็นส่วนของลำตัวส่วนของลำตัวก็คือส่วนตรงนี้นะคะในเนี้ยถ้าหนูลองซูมไปใกล้ๆเนี่ยนะหนูจะพบอะไรบางอย่างเฮ้ยเขาหน้าตาเหมือนอันนี้เลยค่ะเหมือนเรื่องเซลล์ที่หนูเคยเรียนตอนม.1เลยค่ะเฮ้ยหน้าตาแบบนี้ไมโตคอนเดรียชัดๆไมโตคอนเดรียทำหน้าที่อะไรไมโตคอนเดรียทำหน้าที่สร้างพลังงานให้กับเซลล์ใช่ไหมเหมือนกันสร้างพลังงานให้กับอสุจิเอาไว้ให้น้องเคลื่อนที่ดีไหมเป็นเหมือนเป็นแหล่งน้ำมันอะให้รถโอเคป่ะทีนี้ส่วนสำคัญนะส่วนสำคัญก็คือหางนะคะหางเนี่ยจะมีมันเป็นประกอบไปด้วยแฟกเจอรัมนะคะช่วยในการเคลื่อนที่ของตัวอสุจินั่นเองเคลื่อนที่ไวไม่ไวก็ขึ้นอยู่กับหางนี่แหละนะคะเด็กๆจริงๆแล้วการสร้างอสุจิเนี่ยมันจะเริ่มสร้างเมื่อเราอายุ12ถึง13ปีนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะสร้างไปเลยตลอดชีวิตปริมาณก็มากน้อยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรานะคะโอเคไปต่อกันเลยให้พักเหนื่อย3วิ1 2 3นะคะมาดูที่ระบบสืบพันธุ์เพศหญิงน้อยนะคะน้อยกว่าระบบสืบพันธุ์เพศชายอีกนะคะผู้หญิงก็น่าจะเคยเห็นของตัวเองไปบ้างแล้วแต่ว่าเราจะมาดูข้างในกันดีไหมว่ามันมีหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะโอเคเรามาดูอย่างแรกก็คือรังไข่นะรังไข่ครูคะรังไข่เป็นยังไงอะคะเหมือนไข่ไก่มั้ยคะรังไข่ของมนุษย์ไม่ใหญ่ขนาดนั้นนะคะถ้าใหญ่เท่าไข่ไก่เนี่ยเราจะต้องมีหน้าท้องที่ใหญ่มากนะคะเพื่อรองรับพื้นที่ตรงนั้นทีนี้รังไข่เนี่ยเขาก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่นี้นะคะเห็นไหมเป็นลูกกลมๆเล็กๆขาวๆอ่ะตรงนี้นะอ่ะโอเคเขาจะทำหน้าที่อะไรจริงๆเขามีสองข้างนะแต่อันนี้เป็นรูปตัดด้านข้างเนาะเดี๋ยวเราจะไปเห็นกันในสไลด์ถัดไปเนาะว่ารูปเต็มเขาเป็นยังไงนะคะรังไข่เนี่ยมีสองอันอยู่ด้านข้างหมดลูกนะคะทำหน้าที่ผลิตอะไรเลยลูกผลิตเซลล์ไข่แล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงนะคะต่อไปท่อนำไข่บางคนก็มีนิยมเรียกอะท่อนำไข่อะบางคนก็นิยมเรียกปีกหมดลูกนะคะก็คือบริเวณนี้นั่นเองนะคะบริเวณนี้นะคะนี่บริเวณนี้นะท่อนำไข่หรือปีกหมดลูกเนี่ยเป็นทางเชื่อมระหว่างรังไข่กับหมดลูกนะคะแล้วก็เป็นบริเวณที่เกิดการแบบปฏิสนธิของเซลล์อสุจิกับเซลล์ไข่อีกด้วยนะคะต่อไปเราไปดูหมดลูกกันดีกว่าหมดลูกนะคะหมดลูกคืออยู่บริเวณนี้นะคะทำหน้าที่เป็นบริเวณที่ฝักตัวของ embryo นะคะแล้วก็ให้ทารกเนี่ยเจริญเติบโตอยู่ตรงนั้นนะคะมดลูกจะอยู่บริเวณอุ้งเชิงกลางระหว่างกระเพาะปัสสาวะกับทวารหนักนะคะเด็กๆโอเคทีนี้ต่อไปอันที่4ก็คือช่องคลอดเด็กๆคะเด็กๆ embryo เนี่ยฝังตัวแล้วก็เจริญอยู่เค้าเรียกว่าอะไรอยู่ตรงบริเวณมดลูกแล้วใช่มั้ยพอน้องโตขึ้นเนี่ยน้องก็จะต้องออกมาเผชิญโลกภายนอกอ่ะลูกน้องก็จะออกมาผ่านทางช่องทางนี้แหละค่ะนะช่องคลอดนะคะก็จะอยู่ต่อจากมดลูกเนาะประกอบไปด้วยกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็ต้องยืดหยุ่นได้ด้วยใช่มั้ยเพื่อให้คุณแม่แบบเบ่งออกมาได้เนาะเป็นทางผ่านของอสุจิด้วยนะเข้าสู่มดลูกแล้วก็เป็นทางออกของทวารเมื่อครบกําหนดคลอดเรียกว่าเป็นส่วนที่ทั้งรับทั้งส่งกันเลยทีเดียวนะคะโอเค
ไปต่อที่การสร้างเซลล์ไข่การสร้างเซลล์ไข่ครูคะเซลล์ไข่สร้างยังไงอะคะเมื่อกี้ดูอสุจิไปแล้วเรามาดูเซลล์ไข่กันบ้างเด็กๆคะคำว่าไข่สุกหมายความว่าไข่นี้พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิแล้วนะคะไข่ที่ได้พร้อมที่จะได้รับการปฏิสนธิเนี่ยก็จะเคลื่อนจากรังไข่คือตรงนี้ใช่ไหมลูกจากรังไข่นะคะเข้าไปสู่ปีกมดลูกหรือท่อนำไข่นั่นนะคะแล้วเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการตกไข่มันมีขั้นตอนยังไงมีแค่4ขั้นนะสั้นๆง่ายๆเรามาดูกัน1เซลล์ไข่เจริญแล้วก็พัฒนาอยู่ในรังไข่ก็คือขั้นนี้เลยนะเซลล์ไข่นะเจริญแล้วก็พัฒนาอยู่ในรังไข่ต่อไปเซลล์ไข่เนี่ยเมื่อไข่สุกก็จะตกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนำไข่ไปแล้วนะไปเข้าสู่ท่อนำไข่จากนั้นเซลล์ไข่ก็เคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกที่เป็นไงลูกสร้างความหนานะใช่ไหมหนาตัวมากขึ้นเพื่อรองรับการฝังตัวแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันไม่ได้รับการปฏิสนธินะคะจากอสุจินะคะเขาก็จะเป็นไงลูกหลุดออกมาค่ะผนังมดลูกก็จะหลุดออกมากลายเป็นปจด.ประจำเดือนของเรานั่นเองนะคะเด็กๆโอเคไม่ทันกดพอดนะคะต่อไปฮอร์โมนเพศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะสำคัญเลยนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นครูคะทำไมผู้หญิงเสียงแหลมทำไมผู้ชายเสียงใหญ่ทำไมบางคนมีหนวดทำไมบางคนไม่มีหนวดนะคะทำไมหนูถึงมีขนขึ้นตามบริเวณอวัยวะเพศแล้วก็ที่รับตาหรือบริเวณใต้ลมผ้าทั้งหลายนะคะเรามารู้จักก่อนว่าฮอร์โมนเพศมันคืออะไรนะฮอร์โมนเพศเนี่ยเป็นสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นนะทำหน้าที่ควบคุมการสร้างเซลล์สืบพันธุ์แล้วก็การเปลี่ยนแปลงลักษณะของร่างกายอะเวลาร่างกายเจริญเข้าสู่วัยหนุ่มสาวนั่นเองนะคะโอเคทีเนี้ยฮอร์โมนเพศหรือว่าสารเคมีที่ร่างกายสร้างขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ในฮอร์โมนโกนาโดโทฟินนะคะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆก็คือฮอร์โมน FSH กับฮอร์โมน LH นะคะ FSH เนี่ยย่อมาจาก follicle stimulating hormone นะคะ follicle stimulating hormone นะคะแล้วก็ LH เนี่ยย่อมาจาก luteinizing hormone นะคะเด็กๆนะไม่ยากเกินความเข้าใจแล้วเนาะพยายามเข้าฮึบๆนะคะต่อมาเราจะไปดูกันว่าสองตัวนี้มีผลอะไรกับอวัยวะของเรามันทำอะไรเกิดขึ้นที่ไหนนะคะอวัยวะที่สร้างขึ้นเรามาดูของเพศชายกันก่อนดีกว่าดูเพศชายนะคะเพศชายอัณฑะจำได้ไหมหน้าที่ของอัณฑะคือเป็นไงลูกสร้างฮอร์โมนและอสุจิใช่ไหมอัณฑะเนี่ยก็จะสร้างเทสโทสเตอโรนขึ้นมาเทสโทสเตอโรนทำหน้าที่อะไรบ้างอะคะเทสโทสเตอโรนจะควบคุมการสร้างเซลล์อสุจินะคะแล้วก็การเกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศชายเป็นยังไงอะคะลักษณะขั้นที่2อะค่ะมันก็คือลักษณะเป็นไงลูกช่วงไหล่กว้างเสียงใหญ่เสียงทุ้มขึ้นนะคะลักษณะช่วงเอวอาจจะแคบลงนะคะมีขนบริเวณต่างๆของร่างกายไม่เจาะลึกแล้วกันว่าขนตรงไหนก็รู้ดีกันอยู่แล้วนะต่อมาเราไปดูของเพศหญิงกันบ้างดีกว่าเพศหญิงเนี่ยก็รังไข่เรารู้หน้าที่ของเขาอยู่แล้วเมื่อสักครู่เราเพิ่งพูดถึงไปเองนะคะเพศหญิงก็จะสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนแล้วก็เอสโตรเจนขึ้นมานะคะหน้าที่ของเขาก็คือกระตุ้นการเจริญเติบโตของผนังมดลูกแหละให้มันหนาขึ้นใช่ไหมเพื่อที่จะรองรับการฝังตัวของ embryo นะคะแล้วก็อีสโตรเจนเนี่ยก็ยังควบคุมการเกิดลักษณะขั้นที่2ของเพศหญิงอีกด้วยพวกเสียงแหลมขึ้นนะมีเอวคลอดว้าวนะคะมีหน้าอกหน้าใจนะลูกมีขนตามบริเวณอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะเหล่านี้ก็เป็นผลมาจากฮอร์โมนทั้งสิ้นหนูไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเพื่อนบางคนขนไม่เยอะเพื่อนผู้ชายบางคนไม่เห็นขนเยอะเลยค่ะมันเป็นที่ฮอร์โมนเขานั่นแหละนะคะเด็กๆฮอร์โมนของแต่ละคนไม่จำเป็นจะต้องมีปริมาณเท่ากันนะคะโอเคต่อไปมาถึงหน้านี้พูดให้เห็นคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะเป็นช่วงที่เกิดประจำเดือนระยะก่อนไข่ตกระยะหลังไข่ตกนะคะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วฮอร์โมนอะไรบ้างที่มันมีผลเรามาดูกราฟกันดีกว่าภาษาอังกฤษเลยไม่ต้องไปสนใจมากก็ได้ดูภาษาไทยแล้วก็ฟังครูอธิบายนะเด็กๆคะช่วงที่เกิดประจำเดือนนะคะช่วงที่เกิดประจำเดือนแล้วก็ระยะก่อนไข่ตกตรงนี้เด็กๆสังเกตดูนะตอนที่ช่วงที่มีประจำเดือนนะฮอร์โมนเอสโตรเจนจะยังไม่เพิ่มสูงขึ้นเห็นไหมลูกแต่พอมาช่วงระยะไข่ตกแล้วนะฮอร์โมนอะไรเพิ่มสูงขึ้นทันทีเอสโตรเจนเริ่มเพิ่มสูงขึ้นนะคะเอสโตรเจนเพิ่มสูงขึ้นกระตุ้นให้ไข่ตกมายัง
มดลูกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการเขาเรียกว่าอะไรสร้างผนังมดลูกให้หนาขึ้นใช่ไหมเพื่อรองรับการฝังตัวของเอ็มบริโอที่เกิดได้รับการปฏิสนธิแล้วนั่นเองนะคะจากนั้นพอไข่ตกได้รับการกระตุ้นเรียบร้อยโอเจสโตโรนก็จะสูงขึ้นเอสโตรเจนก็จะสูงขึ้นแต่เมื่อไข่ของเราไม่ได้รับการปฏิสนธิจากอสุจิมันก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนเนี่ยมันก็จะลดต่ำลงเองนะคะดูจากกราฟตรงนี้นะคะเห็นไหมพอมันลดต่ำลงลูกไข่ผนังมดลูกที่มันถูกสร้างให้หนาขึ้นมาก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้แล้วจ้ะก็จะเป็นไงหลุดลอกออกมานะคะกลายเป็นระยะที่มีประจำเดือนตรงนี้นั่นเองนะคะโอเคต่อไปจะเป็นเรื่องของการปฏิสนธิแล้วก็การตั้งครรภ์หนูเกิดมานั่งเรียนตรงนี้ได้ยังไงอะลูกมันเกิดมาจากขั้นตอนนี้นี่แหละนะคะเรามาดูขั้นตอนการเกิดขึ้นมาของเรากันดีกว่าเนาะไหนๆก็ไหนๆเหมือนย้อนอดีตย้อนเวลาเป็นไงมีไทม์แมชชีนส่วนตัวเลยเป็นไงอ่ะเรามาดูนะจริงๆการปฏิสนธิและการตั้งครรภ์เนี่ยนะนิวเคลียสของอสุจิอ่ะมันจะ1ตัวนะมันจะผสมกับนิวเคลียสของไข่ได้แค่1ต่อ1เท่านั้นนะคะแล้วก็เกิดเป็นไซโกตแล้วก็เจริญไปเป็นเอ็มบริโอต่อไปนะคะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ขณะตั้งครรภ์จะเป็นดังนี้นะคะเด็กๆเรามาดูขั้นที่1กันดีกว่าเซลล์ไข่นะคะขั้นที่1เตรียมพร้อมนะเพื่อที่จะให้อสุจิมาเป็นไงลูกอุลล้านะคะปฏิสนธิเจาะเข้าไปอสุจิ1ตัวเจาะเข้าไปในเซลล์ไข่เรียบร้อยแล้วนิวเคลียสขั้นตอนที่3นิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของเซลล์ไข่เป็นไงอยู่ด้วยกันอยู่ในนี้แล้วนะคะจากนั้นก็จะรวมตัวกันนะคะกลายเป็นไซโกตในขั้นตอนที่4จากนั้นเกิดการคิเวตค่ะการแบ่งเซลล์นะคะจาก2จาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8เป็นแบบนี้นะคะแบ่งไปเรื่อยๆนะคะกลายเป็น MBO ในขั้นตอนที่8นะคะเป็น MBO แล้วนะเตรียมแล้วนะเตรียมที่จะเคลื่อนที่ไปยังผนังมดลูกในขั้นตอนที่9นะ MBO เตรียมตัวเคลื่อนไปยังผนังมดลูกจากนั้นขั้นตอนที่10ก็จะเป็นไงฉันยึดแล้วนะจ๊ะพื้นที่ตรงเนี้ยจ้ะตรงผนังมดลูกฉันจองเพื่อที่จะได้ให้ตัวอ่อนเจริญเติบโตเป็นทารกต่อไปนั่นเองนะคะโอเค10ขั้นตอนสั้นๆง่ายๆแค่นี้นะคะต่อไปทีเนี้ยพอ MBO เข้าไปฝังตัวเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นมาละลายมือไม่สวยนิดนึงนะคะขออภัยด้วยเนาะมันอาจจะไม่เหมือนหน้าตาคนสอนนะต่อมาเรามาดูตรงนี้ดีกว่าระบบประสาทเริ่มที่เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3เดือนที่4เดือนที่5ไปเรื่อยๆจนถึงเดือนที่9เราอยู่ในท้องแม่ตั้ง9เดือนอ่ะหน้าตาเราเป็นยังไงบ้างอ่ะก่อนที่จะออกมาเป็นทารกเรามาดูกันเดือนที่1เนี่ยนะระบบประสาทของน้องจะเริ่มพัฒนาแค่เริ่มสร้างอวัยวะต่างๆนะคะแล้วต่อมาเดือนที่2แขนขาตาหูจมูกก็เริ่มมาละนะมาแล้วนะระบบหายใจก็พัฒนาขึ้นนะคะต่อมาในเดือนที่3มีอวัยวะครบนะเริ่มมีการเคลื่อนไหวแต่สังเกตมือนิดนึงตอนน้องเกิดมาเหมือนโดเรมอนเลยลูกไม่มีนิ้วใช่ไหมยังเป็นกลมๆอยู่เลยพอมาเดือนที่4อ่ะก็จะเริ่มแยกเพศได้มือยังกลมๆอยู่ต่อมาเดือนที่5สะน้องจะเริ่มโตขึ้นเห็นไหมคะหัวโตนะลูกแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้านี่ก็จะเป็นไงแยกชัดเจนเลยเห็นป่ะเริ่มเห็นรอยหยักบริเวณนิ้วมือแล้วนะคะแยกชัดเจนแล้วนะต่อมาเดือนที่6ก็ประสาทเนี่ยระบบประสาทก็จะเริ่มทำงานละพวกขนพวกเล็บก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะคะเดือนที่7น้องก็จะเคลื่อนไหวได้ดีแล้วนะเริ่มมีการดูดละเดือนที่7นี้เป็นเดือนดูดเนาะน้องดูดนิ้วมือนิ้วเท้านะคะดูดเก่งนะคะต่อมาเดือนที่8สมองจะทำงานเต็มที่แล้วนะลูกกระดูกน้องจะแบบแข็งแรงนะคะแข็งแรงต่อไปเดือนที่9ความยาวของทารกนะโดยส่วนมากก็จะประมาณ50ซมละล่ะนะสมองของน้องจะเป็นไงโตไวนะคะแล้วก็จะพร้อมกับหัวแล้วอะค่ะออกมาเผชิญโลกภายนอกโลกแห่งความเป็นจริงนะคะโอเคแล้วก็กลายมาเป็นเราท่านๆแล้วก็เป็นคุณครูที่นั่งอยู่ตอนนี้นะคะต่อไปเรื่องสำคัญอยากสอนมากนะคะก็คือการคุมกำเนิดนะเป็นเรื่องที่อยากสอนมากที่สุดแล้วในระบบสืบพันธุ์นะคะเด็กๆคะเราจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะลูกทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะ
มันไม่ได้ไวเกินไปนะคะในวัยของเราหมายถึงว่าที่จะเรียนรู้เรื่องนี้นะคะไม่ได้ไวเกินไปนะคะการคุมกำเนิดเนี่ยเราแบ่งเป็น4แบบใหญ่ๆเลยก็คือ1แบบธรรมชาตินะ2ก็คือใช้อุปกรณ์3คือสารเคมีแล้วก็4คือการทำหมันนั่นเองนะคะเรามาดูกันนะว่าเอ้ยสมมติว่าฉันมีอารมณ์นิดนึงแล้วฉันน่ะก็แบบนัดกับแฟนไว้ละฉันจะต้องคุมกำเนิดแล้วก็มีวิธีการป้องกันร่างกายของตัวเองยังไงบ้างนะคะให้แคล้วคลาดปลอดภัยเนาะโอเคคุณครูสรุปมาให้แล้วเป็นตารางแบบนี้นะคะเป็นตารางแบบนี้เรามาดูกันนะคะการคุมกำเนิดวิธีธรรมชาติใช้อุปกรณ์นะคะการคุมกำเนิดแบบใช้สารเคมีแล้วก็การทำหมันนะคะโอเคเรามาดูกันการใช้เนี่ยวิธีธรรมชาติจะเป็นการนับแบบหน้า7หลัง7ค่ะจะเป็นการนับก่อนที่จะมีประจำเดือน7วันนะแล้วก็นับตั้งแต่ประจำเดือนวันแรกนะคะไปอีก7วันแบบนี้จะเป็นหน้า7หลัง7นะคะข้อดีอ่ะมันก็คือมันง่ายแหละใครก็สามารถคำนวณระยะเวลาการมีเพศสัมพันธ์ที่จะปลอดภัยได้ด้วยตนเองใช่ปะแต่ข้อเสียก็คือมันไม่สามารถป้องกันการติดโรคได้นะแต่อย่างนึงที่มันเสียมากกว่านั้นก็คือในวัยของเด็กๆอะลูกมันฮอร์โมนอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่แน่นอนถูกปะประจำเดือนเรายังไม่ได้มาคงที่ถูกไม่ถูกทีเนี้ยหนูจะมั่นใจได้ยังไงว่าประจำเดือนหนูมันจะมาตรงกันทุกเดือนเกิดเดือนนั้นมันแบบติดอะฉันอยากจะมาช้ากว่าเดิมเป็นไงลูกหนูนับวันพลาดมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วควบคุมได้ไหมเนี่ยอันตรายไหมอันตรายนะเพราะฉะนั้นวิธีการนี้คุณครูแบบไม่แนะนำนะลงทุนหน่อยลงทุนหน่อยถ้าเกิดแบบมันไม่ไหวแล้วไปใช้อุปกรณ์นิดนึงใช้อะไรได้บ้างใช้ถุงยางอนามัยสำหรับเพศชายลูกแล้วก็ห่วงคุมกำเนิดสำหรับเพศหญิงนะคะวิธีนี้เนี่ยสามารถป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ป้องกันโรคติดต่อต่างๆแต่ก็อย่างว่าแหละนะการป้องกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ท้อง 100% การใส่ถุงยางอนามัยก็มีโอกาสที่จะท้องได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปการคุมกำเนิดด้วยวิธีการเคมีนะคะก็คือการกินยาคุมนั่นเองเนาะยาคุมจริงๆก็มีหลายประเภทนะคะมีแบบกินทั้งเดือนหรือว่ากินแบบฉุกเฉินเรื่องนี้เด็กๆสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อยู่แล้วถ้าสงสัยถามคุณครูได้เลยนะจริงๆเนี่ยยาคุมพวกเนี้ยข้อดีก็คือสมมติในกรณียาคุมฉุกเฉินเขาจะสามารถใช้ในกรณีที่สมมติถูกข่มขืนเงี้ยลูกก่อนเวลาที่หนูถูกข่มขืนเนี่ยหนูไม่รู้จะไปทางไหนไปโรงพยาบาลก่อนเลยนะคะไปให้คุณหมอนะคะตรวจภายในนะคะเก็บตัวอย่างคราบอสุจิที่ยังหลงเหลืออยู่นะลูกแล้วจากนั้นคุณหมอจะให้ยาต้านเชื้อไวรัส HIV มาใช่ไหมแล้วก็ยาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะยาคุมฉุกเฉินมาเพื่อไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์หรือว่าการติดเชื้อจากโรคต่างๆนะคะแล้วหนูก็เอาหลักฐานต่างๆพวกนี้ไปแจ้งความนะคะคุณตำรวจก็จะดำเนินการตามนั้นเนาะแล้วผลเสียเนี่ยมันก็มีนะมันไม่ใช่ไม่มีเลยคือมันอาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือว่าร่างกายของเราได้บางคนก็แพ้ใช่ไหมเกิดอาการอาเจียนอย่างหนักมึนหัวเวียนหัวได้เลยนะคะบางคนก็ป่วยไม่สบายไปเลยนะคะวิธีสุดท้ายก็เป็นวิธีที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชูอ่ะส่วนใหญ่ผู้ใหญ่หลายๆคนที่มีลูกไปแล้วนะคะเราไม่ต้องการมีบุตรอีกนะก็จะใช้เลือกใช้วิธีนี้ก็คือการป้องกันที่มันมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดเลยนะคะเขาจะตัดท่อนำอสุจิในเพศชายนะจำท่อนำอสุจิได้ไหมจำไม่ได้ย้อนไปดูนะย้อนไปดูแล้วก็ทำการตัดท่อนำไข่ในเพศหญิงหรือว่าตัดปีกมดลูกนั่นแหละนะคะซึ่งก็จะสามารถป้องกันการตั้งครรภ์ได้อย่างถาวร นั่นเองเนาะข้อเสียก็คืออาจจะไม่สามารถมีบุตรได้อีกในอนาคตนะถ้าเราตัดเขาทิ้งไปแล้วนะคะโอเคต่อไปนะคะเรามาดูคำถามขยายความรู้กันดีกว่าเด็กๆลองหาข้อมูลนอกห้องเรียนแล้วลองเอาความรู้ที่เราเรียนรู้มาทั้งหมดมาใช้สิข้อที่1สารชนิดใดที่ไม่ควรพบในปัสสาวะของคนปกติแล้วก็เพราะอะไรอะทำไมถึงไม่ควรพบนะคะข้อที่2ก็คือถ้าเกิดว่าร่างกายเราได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงเลยนะบริเวณท้ายทอยมันจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อร่างกายนะคะข้อที่3ก็คือถ้าเกิดว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่เพิ่มสูงขึ้นหลังประจำเดือนเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อร่างกายบ้างลองว่างๆนะนั่งเขี่ยๆโทรศัพท์แบบก็ลองเฮ้ยครูเขาให้คำถามมาลองเซิร์ชดูซิเผื่อมันจะมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างดีป่ะโอเคนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ไว้มีโอกาสหน้าพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่50อุปาทานตอนที่3
1: เฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
2: ช่วยด้วย
3: เจ้าปัน
4: ฮะ
5: สนุกอย่างเดียวไม่ทุกร้อนอะไรเลยเฮ้ย
6: รีบหาทางไปช่วยเจ้าปันก่อนเถอะแต่เข้าไปยังไงล่ะเฮ้ย
5: ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแฮะ
6: มันต้องมีสักทางสิเปิดประตูมิติเดี๋ยวนี้นะเฮ้ยอ่ะ
7: ว้าวมีกุญแจลับด้วย
5: หรือว่าหลังภาพนี้จะมีประตูลับ
6: เข็มทองเอากุญแจนั้นมาให้ข้า
7: ไม่ให้นี่สมบัติของข้า
6: ไม่อยากเข้าไปวิ่งเล่นในนี้แล้วเหรออ
7: ่ะ

0: เปิดแล้ว
1: เข้าไปกันเลยฮึบ
2: จับข้ามาทำไมเนี่ย
3: ป้าป้าจังก้าน้าป้าโอป้าเรนจังก้า
2: แล้วคนพวกนี้ทำอะไรกันเหมือนทำพิธีกรรมอยู่เลย
4: นี่แหนนี่แหนนี่แหนไม่ขยับหรอรู้แบแบแบยะฮู้โอ้ยไม่สะทกสะท้านเลยเบื่อฮะ
5: ขอต้อนรับสู่ด่านศิลพะตุปาทานช่วงเวลาแห่งความหล่อมาถึงแล้ว
4: เอ๋ช่วงเวลาแห่งความหล่อหรอ
5: ถูกแล้วข้าคือปู่หมึกผู้ครอบครองเคล็ดลับการเสริมความหล่อให้ยั่งยืนไปนานแสนนานถ้าเจ้ายึดถือศีลและพรตตามข้ารับรองว่าความหล่อที่เจ้าปรารถนาจะเป็นของเจ้าตลอดกาล
4: ว้าวฮะมีแบบนั้นด้วยหรอไม่จริงหรอกท่านหลอกข้าแน่ๆเลย
5: ถ้าไม่เชื่อข้าจะเล่าตำนานแห่งความหล่อให้ฟังนานมาแล้วตระกูลหมึกของเราคือเผ่าพันธุ์ที่เรืองอำนาจที่สุดขุมทรัพย์แห่งสติปัญญาที่พวกเรามีนั้นลึกล้ำเกินกว่าสมองมนุษย์จะจินตนาการได้อย่างตัวข้านั้นก็ได้ค้นพบวิธีการเสริมหล่อแบบที่มนุษย์ยังคิดไม่ได้เลยด้วยการท่องมนต์คาถาบูชาปะการังใต้ทะเลลึกและใช้ชีวิตเลียนแบบปะการังยืนขาเดียวนิ่งๆไม่ไหวติ่งไม่พูดคุยไม่กินอาหารหายใจเพียงเบาๆและพลังงานชีวิตก็จะเพิ่มพูนความหล่อก็จะยั่งยืนเหมือนปะการัง
4: ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยแต่งนิทานหลอกเด็กแน่ๆทำแบบนั้นแล้วจะหล่อโหยเป็นไปไม่ได้หรอก
5: ถ้าอยากรู้ว่าจริงไหมก็ทำตามที่ข้าบอกสิเอามารับศีลไปปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
4: หาอรับก็ได้ปาปาตังกานาตาโอปาเวรานิกากา
5: ดีมากจากนั้นก็หลับตากางแขนออกยืนขาเดียวแบบนี้ปาก็ท่องคาถาไปปาปะตัง

0: หลงกลข้าแล้วเจ้าเด็กได้หลอกง่ายชะมัดเลย
1: ปาปาตังก้านาตาโอปป้าเวรานิกาก้า
0: เอาลืมตาขึ้นมาดูนี่ให้ดีสิ
1: เอ้ยนี่เป็นความจริงเหรอเนี่ยอยู่ๆข้าก็หล่อยิ่งกว่าพระเอกละครซะอีกอ่ะโหย
0: เห็นหรือยังล่ะวะถ้าทำตามข้าบอกความหล่อจะยั่งยืนเจ้าอยากหล่ออย่างนี้ตลอดไปเมื่อละขายคอร์สอ
1: ยากสิอยากอยาก
0: ดีมากเมื่อเจ้ารับศีลและพรตของข้าไปแล้วต่อไปนี้ให้เรียกข้าว่าท่านปู่
1: ขอรับท่านปู่โปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วย
0: จัดไปขายคอสได้แล้วหนึ่ง
2: พวกเจ้าผ่านด่านกามุปาทานยึดมั่นในของรักและผ่านด่านที่ถูกปาทานยึดถือความเห็นที่ผิดมาได้แต่พอเจ้าปันเจอด่านศีลพัตตุปาทานความยึดถือศีลและพรตกลับขาดสติปัญญาหลงเชื่อทำตามเห็นทีคงเอาตัวรอดลำบากซะแล้วเจ้าปันได้แต่หวังว่าศิลาจะมาช่วยทันเวลานะ
3: ทำไมเงียบแบบนี้เนี่ยไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาเลย
4: นั่นสิเดินหามาตั้งนานแล้วยังไม่เจอวี่แววเจ้าปันเลย
1: ศีลและพรตมาแล้วขอบคุณขอรับท่านปู
4: ่นั่นสิงเจ้าปันนี่
3: เจ้าปันต้องถูกจับอยู่ในห้องนี้แน่ๆเปิดเข้าไปเลย
4: ฮึฮึอ้าวเปิดไม่ออกอะ
5: กุญแจไงกุญแจไงกุญแจไง
4: จริงสิกุญแจนี่อาจจะไขเข้าไปได้ฮะ
6: ง่ายใครอนุญาตให้เข้ามาในนี
3: ้เอาละนะย้าย
4: ทำท่าประหลาดอะไรอยู่เนี่ย
1: ศิลาข้ารู้เคล็ดลับความหล่ออย่างยั่งยืนแล้วท่านปู่บอกข้ามา
4: เคล็ดลับอะไรของเจ้าต้องยืนทำท่าแปลกๆอะไรแบบนี้ด้วยหรอ
1: ก่อนอื่นเจ้าต้องรับศีลก่อนด้วยการท่องคาถาว่าปาปตังก้านาตาอบป้าเวรานิก้าก้าแล้วก็ทำท่าแบบข้านี้ความหล่อก็จะเกิดขึ้นและคงอยู่ไปแสนนานเฮ้ย
4: นี่เจ้าเพี้ยนไปแล้วเหรอเจ้าปันหลงเชื่อความเชื่อที่ไม่มีเหตุผลเขาบอกว่าทำกันมาแบบนี้ก็ทำตามถ้าท่านอาจารย์รู้เข้าต้องผิดหวังในตัวเจ้ามากแน่
0: เฮ้ยนี่เจ้ากำลังลบหลู่ความเชื่อของข้าอยู่นะทหารหมึกจัดการเจ้าเด็กนั่นซะ
4: เฮ้ย
3: อย่าทำร้ายเพื่อนข้านะเข็มทองลุยกันเลยเฮ้ย
7: เยอะอย่าเข้ามานะ
1: เอ้ยนี่ข้าทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยเมื่อยขาปวดขาไปหมดแล้ว
4: เจ้าหลงยึดถือทำตามพิธีกรรมนายน่ะสิคิดว่าท่องคาถาแล้วยืนขาเดียวจะทำให้หล่อเชื่อเขาไปได้ยังไงเนี่ยเจ้าปัน
1: หาข้าทำแบบนั้นจริงๆหรอ
4: ก็ใช่น่ะสิแล้วที่เจ้าเห็นว่าตัวเองหล่อน่ะเพราะถูกกระจกลวงตาหลอกเอาต่างหากเล่า
1: ไม่นะนี่ข้าโดนหลอกให้หลงยึดได้ขนาดนี้เลยหรอเพราะความอยากหล่อแท้ๆ
4: แค่มีสติมีปัญญาเจ้าก็หล่อสุดๆแล้วทีหลังอย่าไปยึดถือพิธีกรรมแบบนี้อีกนะเจ้าปัน
1: ข้าเข้าใจแล้วข้าเข้าใจแล้ว
8: เกิดอะไรขึ้นนะ
3: เอ๊ย
5: อะไรเนี่ย
3: พวกเราได้หนีออกไปจากที่นี่กันเถอะ
9: คิดว่าจะหนีออกไปได้ง่ายๆหรอเกมยังไม่จบแค่นี้หรอก
4: ว้าย
7: แย่แล้วศิลากันเจ้าปันและเข็มทองเจอกับดักใหม่ของอุปาทานเข้าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
2: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
3: Delicious
4: Wow
3: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
4: เลย
3: ชอบมากเลย
4: เอมิลี่ชิมเลย
3: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
4: แกะสลัด
3: แกะสลัด
4: มาสวยเลย
3: โอ้สวยมาก
4: อ
3: ร่อย
4: อร่อย
3: หนึ่งสองสาม
5: ชีส
3: เวนลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
4: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
3: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
4: คิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
3: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
6: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
1: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
7: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
8: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
7: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
3: How you feel and the flavor?
9: It's so good.
3: Yeah. I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是适于在家大和每个角落里都能找到的味道。
8: 好不怕。
5: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
3: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคน

0: ไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยนิเชียส
0: บ๊ายบาย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาพามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้เรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
0: ่
2: ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
2: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี้ไหนเขาบอกดูแลทั่วไปไงเล่า
5: ในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: ให้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
9: เล่งมือกันหน่อยเล่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีจ้า
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะ
17: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
18: สวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
4: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
18: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
18: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอาจพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
18: สึนามิ
0: คลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
18: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
18: หิมะถล่ม
0: โอ้โห DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
5: สวัสดีจ้าง
13: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็น

0: พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
1: พวกเรา
2: อยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
3: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
4: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
1: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
4: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
3: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
4: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
3: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
0: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
1: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
4: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
1: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
0: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
3: ่ DLTV
0: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
1: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอ่ะ DLTV
0: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
4: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
1: ค่ะ
3: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

0: Good afternoon. Welcome to Bodoland. How can I help you?
1: Yes, I'm looking for a jumpsuit.
0: What size do you wear?
1: I wear a size 8.
0: Are you looking for a plain jumpsuit with a solid collar or something else?
1: I'm looking for a jumpsuit in a solid color, maybe some maroon or yellow.
0: How about this one? The color isn't too bright.
1: I love it. It's a really nice color. Can you show it to me in different angles, please?
0: Certainly. So, how do you like it?
1: I love it. I'll take it. Do you have it in a size 8?
0: You're in luck. This is the last size 8 we have in stock.
1: Great. I'll take it. Oh.
0: This belt goes very well with this jumpsuit. We have it available in 3 different colors. Would you like to take a look?
1: No, thank you. That belt is perfect for the jumpsuit. I'll take that too.
0: Would you like to look at anything else?
1: No, thank you. Just the jumpsuit and the belt.
0: Okay, that will be 2,700 baht. How would you like to pay?
1: Credit card, please.
0: Okay, I'm going to send you a payment form. Could you please give me your email address?
1: Yes, it's prettychristina@gmail.com. And also, can I please return this jacket? It's too small.
0: Of course. Do you have the receipt on you?
1: Yes, I do.
0: Could you please email me a copy of the receipt and also the credit card information you used to pay for it?
1: Sure thing.
0: Once I check that, the amount shall be refunded to your card in 3 to 5 business days.
1: Got it. Okay, thank you very much.
0: My pleasure. Have a nice day.
1: You too. Bye.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn
4: and a great chance to improve your English.
5: Enjoy watching. Bye-bye.
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: German.
1: German.
0: Okay, the short one. German.
1: German.
0: And the last?
1: Spain.
0: Spain. So.
1: Spain.
0: Oh, one more time. Spain.
1: Spain.
0: And the nationality is Spanish.
1: Spanish.
0: One more time. Spanish.
1: Spanish.
0: Okay, that's right. The next activity is about let's do survey. I would like all of you have to pick up. Let me see. Okay, you will give. I give you the fact like this. I give you the fact like this. Okay, you have to random. But you have to close your eyes and pick your nationality. Today you have to ask your friend about their nationality and you have to tell them about your nationality too. So the students on the LTV 7, three of you will get random facts from me.
2: สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเลือกนะคะสัญชาติของนักเรียนนะคะให้สำหรับนักเรียน3ท่านแรกที่จะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะและก็บอกสัญชาติของตัวเองนะคะเราจะมีใบงานประกอบด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะหรือว่ากิจกรรม Let's Do Survey ให้เราเลือกสัญชาติของเราก่อนว่าเราจะได้สัญชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะเลือกให้นักเรียนปลายทางก่อนโอเคไหมขอคุณครูสุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะทั้งหมด3คนด้วยกันStudent on the LTV 7, are you ready? I will pick up to you three person. The first one going to use this fact. The first one. นักเรียนคนแรกนะคะจะได้ธงสัญชาตินี้ให้นักเรียนเตรียมตัวว่านักเรียนจะพรีเซนต์ตัวเองอย่างไรนะคะนี่คือสัญชาติของนักเรียนนะ The first one. The second one. This fact.This for you, the second one. Okay, นะคะ And the third one. I would love you to choose this fact. Okay. The third one. Okay. อันนี้คือนักเรียน3ท่านแรกนะคะสำหรับการสุ่มส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่เหลือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถสุ่มเลือกตามที่นักเรียนถนัดหรือว่าสนใจที่จะออกเสียงนั่นเองแต่นักเรียนต้นทางทุกคน it's your turn now okay everyone นักเรียนเอายางที่ครูรัดไว้ให้ออกก่อนนะคะแล้ววางไม้ธงไว้บนโต๊ะทุกคนจะต้องจับธงของตัวเองนะคะว่าจะได้สัญชาติอะไรวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยวางไว้ในตำแหน่งที่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน and then go fiveกู5เหรียญทอง Are you ready? Are you ready? โอเควางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนโอเค And everyone close your eyes close your eyes close your eyes close everyone close your eyes หลับตาค่ะ close your eyes โอเค And then could you please pick your factเลือกแค่1ธงนะคะหลับตาไว้ก่อนหลับตาหลับตาแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะคะเราจะสุ่มแบบไม่ให้เลือกเลยโอเคใครหยิบได้แล้วห้ามเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขคือห้ามเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคโอเคนะคะโอเคใครได้แล้ว Everyone eyes on meOkay, student, student, student. Every time I said eyes on me, everyone have to say eyes on you. Do you understand? Every time I say eyes on me, you have to say eyes on you. Okay? Do you understand? Okay, let's try. Everyone eyes on me. You have to say eyes on you. Okay, listen again. Eyes on me. Okay.Did you get your fact already?
0: เดี๋ยวเราได้ธงของเราแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเลือกธงของตัวเองเรียบร้อยให้ถือเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อระบุสัญชาติที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้โอเคและวิธีการถาม
2: นะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการถามเพื่อนนะคะวิธีการถามคำถามแรกนะคะดิฉันจะถามว่า Where are you from? Where are you from? Everyone, where are you from? I'm from Sure, you are from Thailand, but today you are not from Thailand, right? Because you have your fact, right? ก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนชำเลืองที่ธงชาติของตัวเองที่ตัวเองได้นะคะว่าตัวเองได้ประเทศอะไรนักเรียนก็ตอบว่า I am from let's check for example I got Thailand Could you please ask me this question? Ask me, please. Thank you. I'm from Thailand. I am from Thailand. Next question. Can you read it for me? What is your nationality?
1: What is your nationality?
2: Nationality. Okay, I am Thai. Do you understand?
1: Yes.
2: Okay, you have to follow the country, and the next one is nationality. Do you understand? I hope you understand this one. Okay. The next. Okay. Look at the picture. I will give you. Some example. I will give you some example. Everyone eyes on me. Everyone's eyes on me. One more time. Everyone eyes on me.
1: Eyes on me.
2: Thank you. Okay. สำหรับนักเรียนที่จะเป็น A นะคะครูจะสาธิตให้ดูว่าจะต้องถามและตอบอย่างไรเมื่อเราเข้ามาจับคู่กันเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะตามใบงานที่ครูให้ไปเนาะแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์ครูอยากให้นักเรียนลองมาทดสอบและสาธิตให้นักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางของเราได้ดูก่อนเข้าใจนะคะโอเค The first question is
1: Where are you from?
2: One more time Where are you from? วิธีการตอบว่า I'm from Thailand เราดูจากภาพนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงสัญชาติไหนนะคะต่อไป number 2นะคะ question number 2 What is your nationality? Okay one more time What is your nationality? That's right you follow by the nationality วิธีตอบคือตอบว่า I am Thai That's rightSo, what about, look at the picture first. We will talk about the lady in the red dress, okay? Where is she from? What do you think? Where is she from?
1: China.
2: That's right, she's from China. So, what is her nationality? She is, or she's Chinese, that's right. Okay.Next one. Look at the picture. Look at the picture. Look at the man. Okay. Where is he from?
1: He's from
2: Korea. That's right. What is his nationality? He's Korean. That's right. Okay.The next, now it's your turn, everyone. You have to check about your fact. You have to check the name of the country. You have to check about your nationality that you get. And then, let's see the worksheet. Could you please share your worksheet with your friend? Share it with your friend, okay. Okay. Okay.Okay. Let's check about the instruction. The instruction. ดูที่คำสั่งนะคะ Okay. Everyone, read together. Instruction. Pick five friends. Pick five friends and write
0: about them. Before writing, you have to go survey your friend. Like you have to ask them, like, what is, where are you from? And what is your nationality? And you can remember your answer. After that, you come to your table and note it on the paper. Do you understand? First thing, you have to go to your friend and ask them, where are you from? What is your nationality? Then you remember and come back to your seat and write down the answer. Do you understand? อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเลือกที่จะเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะที่ได้สัญชาติต่างๆประมาณ 3-5 คนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเวลาตอนนี้นะคะขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเวลา3คนอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะเวลาถามนะคะถามยังไงถามแบบตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะจากนั้นนักเรียนก็จำคำตอบของเพื่อนแล้วค่อยมาบันทึกเอาไว้ก่อนที่เราจะออกมานำเสนอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งคำถามก็คือคำถามข้างต้นที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะส่วนในใบงานเนี่ยคุณครูแค่ไกด์นะคะไกด์มาให้ว่าควรจะถามอะไรและควรที่แนวทางในการตอบจะตอบอย่างไรนะคะก่อนที่นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้นักเรียนจะต้องไปทำกิจกรรมเซอร์เวย์ก่อนถูกต้องไหมอ่ะโอเค now it's your turn so อยากได้ตัวอย่างนักเรียนก่อนนะคะอ่ะขอตัวอย่างนักเรียน2คนนะคะออกมาถามคำถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับสัญชาติเดี๋ยวครูเลือกเดี๋ยวคุณช่วยคุณครูจะกลับไปที่สไลด์คำถามนะคะคำถามแรกโอเคใครคิดว่าตัวเองถามได้ตอบได้มีไหมโอเคสองคนสองคนนี้นะ Sana please Sana please and okay everyone welcome your friend here ปรบมือหน่อยค่ะออกมาเลยลูกออกมาโอเค I will give you first example who want to be the first one ใครจะถามก่อนคะใครจะเป็นคนถามก่อนเดี๋ยวดูถามก่อนนะประภาวินถามก่อนประภาวินถามว่า where are you from หนูได้เอาธงมาด้วยเปล่าไปหยิบธงมาก่อนเลยเอาธงสำคัญมาโอเคนะคะทีนี้เมื่อนักเรียนได้ธงชาติมาแล้วนักเรียนต้องรู้แล้วว่าออกเสียงอย่างไรนะคะทั้งชื่อประเทศและชื่อสัญชาติซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนได้จากใบความรู้ที่ครูให้ไปเนาะโอเค it's easy one หนูถาม where are you from and then you say I'm from that's right okay the first question พร้อมนะคะ
3: where are you from
4: I am from Thailand
0: okay that's right the second question okay the second question is what is your nationalityแล้วเราก็ตามด้วย I am yeah, that's right
3: What is your nationality
4: I am Thai
0: Okay เดี๋ยวเราจะฟังอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ครูสาธิตให้ดู2ทั้งประโยคแรกและประโยคที่2ทีนี้จำได้ไหมจำคำถามได้ยังโอเคถ้าจำได้แล้วนักเรียนพูดอย่างเป็นธรรมชาติทั้ง2คำถามถามตอบถามตอบโอเคไหมโอเค If you are ready go
3: Where are you from
4: I am from Thailand.
3: What is your nationality?
4: I am Thai.
0: Okay, clap your hand for your friend. Okay, thank you so much. Take the seat first. Okay, คำนี้นะคะที่นักเรียนอาจจะออกเสียงยากหน่อยคือคำว่า nationality. Everyone repeat after teacher. Nationality.
1: Nationality.
0: Okay, nationality. Now it's your turn. You have to ask 5 friends.พยายามถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มของตัวเองก็ได้นะคะโอเค Are you ready?
1: Yes
0: Okay, take your time

0: Okay, everyone's time up. Put your pen down and eyes on me. One more time, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้ถามและตอบเกี่ยวกับสัญชาติของตนเองแล้วถูกต้องไหมคะขั้นตอนต่อไปจากใบงาน My Friends Nationalities ก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะออกมาสาธิตวิธีการบรรยายถึงสัญชาติของเพื่อนก่อนหน้านี้เราบรรยายสัญชาติของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ตัวแทนออกมาแนะนำสัญชาติของเพื่อนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะคะโดยแต่ละคู่เดี๋ยวครูจะให้เตรียมตัวแต่ละกลุ่มให้เลือกเพื่อนออกมานะคะกลุ่มละ3คนนะคะโดยคนแรกก็จะแนะนำเพื่อนคนที่1และคนที่2นะคะและคนที่2ก็จะแนะนำเพื่อน2คนถัดไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนดีกว่าขอตัวอย่างก่อนใครจำสัญชาติของเพื่อนได้แล้วบ้างโอเคมาเลยค่ะใครอีกดูสัมภาษณ์ใครไปแล้วบ้างค่ะขอ3คนที่สัมภาษณ์กันและกันแล้วบ้างมา3คนมาเลยค่ะมาเลยนักเรียนเตรียมกันก่อนนะ3คนคุณครูขอ3คนเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้นะคะใบงานนี้บอกว่าวิธีที่เราจะบรรยายเนี่ยมีทั้งหมด3ประโยคด้วยกันยกตัวอย่างเช่นใครจะมาเป็นลาริสาให้คุณครูได้ปลายฟ้าได้ไหมคะโอเคปลายฟ้า could you please come next to me please okay and take your microphone with you microphone okayOkay, I will ask you the basic questions. Okay, are you ready? Where is your fact? Where is your fact? เอาธงของตัวเองมาด้วยครับ Okay, ธงของหนู Okay, I will ask you. Are you ready? Okay, where are you from?
2: I'm from Germany.
0: So what is your nationality?
2: I'm German.
0: You're German? Oh, nice to meet you.Everyone, this is my friend, Bai Fa. She is from Germany. She is German. Grab your hand for her, please. Okay. Thank you so much for your time. แบบนี้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่นักเรียนจะบรรยายนะคะนักเรียนไม่ต้องถามเพื่อนแล้วนักเรียนแค่เดินขึ้นมาบนหน้าชั้นกับคุณครูนะคะและบรรยายเพื่อนให้คุณครูและนักเรียนปลายทางฟังร่วมกันเท่านั้นเองนะคะโอเค who wants to be the volunteer ใครจะเป็นอาสาสมัครในการบรรยายเพื่อน raise your hand if you want to speak English โอเคครับเชิญครับคนแรก and then you can pick your friend okay pick your friend เลือกเพื่อน1คนที่เราสามารถบรรยายได้ว่าเขามาจากไหนและมีสัญชาติอะไรค่ะใครก็ได้ค่ะ whoever you wantYour best friend. Okay, just come. Two people, huh? Okay, can I? Can I? Can I? Come on, come on. Ready? Okay, come.ขยับมาข้างหน้าเลยเชิญเลยครับ
3: Where are you from?
4: I'm from Korea.
3: What is your nationality?
4: I'm Korean.
3: This is my friend. He named Big Bong. He from Korea. He is Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job.Thank you. So, ขออีกหนึ่งคู่ only one pair นักเรียนพยายามนะคะพูดภาษาอังกฤษถ้าเกิดนักเรียนไม่มีอาสาคุณครูจะเลือกเองนะโอเคไหมวันนี้คุณครูเป็นคนชอบเลข6 who is number six okay โอเค where's your friend คนที่หนูสัมภาษณ์คือใครคะโอเคออกมาเลยครับผมออกมาเลยขออีกหนึ่งคู่นะคะให้ครูทวนให้ไหมโอเคเชิญครับ
3: Where are you from?
4: I'm from Korea.
3: What is your nationality?
4: I'm Korean.
3: My friend is Tom.
0: He is from
3: Korea.
0: He is
3: Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Give me five.โอเคค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการสัมภาษณ์นะคะเรื่องของชื่อประเทศและสัญชาติของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามา wrap up นะคะหรือสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะคะลองสังเกตคำถามดู Which is the most beautiful country in your opinion? Which is the most beautiful country in your opinion? ในความคิดของนักเรียนเนี่ยประเทศไหนที่มีความสวยงามที่สุดเลย So which city would you like to visit and why แล้วประเทศอะไรเมืองอะไรที่นักเรียนอยากไปและทำไมคะตอบได้ไหม Japan You like to go to Japan why It is beautiful Okay you can group 6ตอบคุณครูเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวครูถามแล้วหนูตอบแบบเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เลยจับไมค์ใช่แล้วจับไมค์เลยค่ะ stand up please okay I will ask you the question
5: Japan
0: I will ask you first which is the most beautiful country in your opinion
5: Japan
0: so why
5: Beautiful.
0: It's beautiful. Why? Where is beautiful? What is a city?
5: Fuji.
0: Oh, you like Fuji Mountain, right? Okay, you can say, I like Fuji Mountain.
5: I like Fuji Mountain.
0: Okay, clap your hand for your friend. คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะก็มีประเทศนะคะในฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปนะคะสำหรับคุณครูนะคะ I really love Thailand because I think Thailand is the most beautiful country in the world so the next episode we are going to talk about a big family tree and the thing that you have to prepare is the worksheet number 6 and worksheet number 7สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับบทเรียนถัดไปนะคะก็คือใบงานที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโอเคบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนปลายทางติดตามนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะผ่าน www.dltv.ac.th วันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก everyone you are very good today I hope you practice your English more and more to get better in English every dayOkay, everyone, thank you for your attention. Hope to see you again next time. Bye-bye.
1: Thank you, the teacher.
6: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you around.

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียน

การสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับชั่วโมงนี้ก็มาพบกับครูอาทิตย์เฉยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสำหรับวันนี้นะครับเรายังอยู่ในหน่วยที่1

0: พระพุทธศาสนาและเราก็ยังอยู่ในเรื่องของอะไรครับ
1: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคม
0: ศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมวันนี้เราเรียนเป็นครั้งที่ครั้งที่2กันแล้วนะครับนักเรียนครับก่อนเรียนเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ด้านความรู้ครับบอกกิจกรรมที่มีวัดเป็นสถานที่สร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนได้ต่อมานะครับด้านทักษะและกระบวนการแสดงความคิดที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวัดที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทยได้ต่อมานะครับด้านคุณลักษณะเห็นความสำคัญของวัดที่มีต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยสุดท้ายครับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือแสดงความคิดที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทของวัดที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของคนไทยด้วยเห็นความสำคัญของวัดที่มีต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นยังไงกันบ้างครับในวันนี้เราจะพูดถึงความสำคัญของอะไรเลยของวัดใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดครับเรามาทบทวนบทเรียนในครั้งที่แล้วกันก่อนเนาะนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยครั้งที่แล้วจำได้ไหมดังนั้นเรามาทบทวนด้วยคำถามกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับคำถามพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อสังคมไทยอย่างไรครับคุ้นๆไหมใครจะเป็นตัวแทนดีครับยกมือเลยลูกตอบสั้นๆนะ
2: เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอย่างที่เพื่อนตอบมาเลยก็คือพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือมีผลทั้งในด้านจิตใจของมนุษย์ก็คือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมและพระพุทธศาสนายังมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมประเพณีและเทศกาลต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นอิทธิพลของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยนะครับเอาละนะครับเรามาเข้ากิจกรรมในวันนี้กันเลยในวันนี้นะครับครูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนทำนะครับกิจกรรมนี้ชื่อว่ากิจกรรมเปิดแผ่นป้ายถ่ายภาพพร้อมหรือยังพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วทำไปพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางกันเลยแผ่นป้ายแรกกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเปิดดีกลุ่มไหนกลุ่ม2หรือกลุ่ม3กลุ่ม3เมื่อกี้กลุ่ม3ยก2คนแสดงว่าพร้อมมากกว่าใช่ไหมกลุ่ม3เอาหมายเลขไหนดีลูกหมายเลข5กลุ่ม3บอกว่าหมายเลข5แต่ถ้ากลุ่มไหนเห็นปุ๊บตอบได้มั่นใจยกมือขึ้นเลยนะว่าเป็นกิจกรรมใดโอเคไหมในวันนี้เราจะมาเปิดแผ่นป้ายดูว่าแผ่นป้ายนี้ซ่อนกิจกรรมใดไว้ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเลยน่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมอะไรหรือมีคุ้นๆไหมว่าที่นี่อยู่ที่ไหนคุ้นมีเพื่อนบอกว่าคุ้นอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนและน่าจะเกี่ยวกับกิจกรรมใดได้บ้างตัวแทนตัวแทนตอบได้เลยไหมมีไหมน่าจะเป็นที่ไหนเนี่ยหรือน่าจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด เอาอีกสักแผ่นป้ายไหมครับอ้าวมีเพื่อนบอกว่าเอาอีกสักแผ่นป้ายหนึ่งเอาหมายเลขไหนดีสองอุ้ยที่ไหนครับที่ไหนลูกที่ไหนเอามีเพื่อนบอกว่าอยู่บ้านเรานี่แหละนะครับอยู่บ้านเราอยู่จังหวัดเรานี่แหละแต่น่าจะไปทำกิจกรรมอะไรได้บ้างที่นี่ไปทำกิจกรรมอะไรได้บ้างตอบเลยครับเพื่อนบอกว่าจะพร้อมตอบแล้วอ่ะตัวแทนครับ
3: ถวายสังฆทานค่ะ
0: เอาไปถวายสังฆทานได้เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับอันนี้เป็นภาพของวัดนะครับที่อยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เองนี่ก็คือวัดอ่าวน้อยนะครับหรือถ้ำพระนอนนะครับอยู่เชิงเขาบริเวณอ่าวน้อยตำบลอ่าวน้อยที่เมื่อกี้ที่เราเห็นนั้นคืออุโบสถที่เป็นไม้สักนะครับอย่างที่เพื่อนบอกว่าไปทำบุญถวายสังฆทานได้นอกจากนี้นะครับวัดอ่าวน้อยเนี่ยยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราด้วยนะครับไหนใครเคยไปเที่ยวบ้างมีเพื่อนยกมือขึ้นนะครับเพื่อนบอกว่าเคยไปเที่ยวนะครับครูก็เคยไปนะครับวัดเนี่ยจะอยู่ติดทะเลเลยนะครับอ้าวต่อมาครับลูกภาพที่2เมื่อกี้กลุ่ม3เป็นคนตอบงั้นครูให้สิทธิ์กลุ่ม3ในการเลือกเปิดแผ่นป้ายแล้วกันนะครับกลุ่ม3ครับรอบนี้แผ่นป้ายไหนดี
4: 1ครับ
0: 1อุ้ย แต่ดูดีๆนะว่าน้องคนนี้น่าจะน้องเนาะน้องคนนี้น่าจะมีท่าทางน่าจะทำอะไรนะอุ้ยตอบเลยครับตัวแทน
5: ส่งน้ำพระครับ
0: ส่งน้ำพระเอ้าแล้วว่าส่งน้ำพระจริงไหมจริงไหมครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมส่งน้ำพระพุทธรูปนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะกระทำในช่วงสงกรานต์นะครับต่อมาอันนี้เปลี่ยนกลุ่มเปิดแผ่นป้ายบ้างไหมกลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนเปิดดีกลุ่ม5กลุ่ม5หมายเลขไหนดีลูกกลุ่ม5บอกว่าหมายเลข5ปึ๊บหึกลุ่มไหนยกมือก่อนมือลงมือจับไว้ที่หูตัวแทน1คนกลุ่มละคนพอใครจะเป็นตัวแทนของกลุ่มแค่คนเดียวพอ5 4 3 2ยกมือกลุ่ม6ครับ
6: ลอยกระทงค่ะ
0: กิจกรรมลอยกระทงจริงไหมครับถูกต้องนะครับนี่ก็คือกิจกรรมลอยกระทงนะครับกิจกรรมลอยกระทงนะครับเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันวันอะไรล่ะวันเพ็ญเดือน12นะครับก็จะนิยมจัด ที่วัดนะครับโดยเฉพาะวัดที่ใกล้กับแหล่งน้ำเนาะอ่ะต่อมากลุ่ม6เลือกหมายเลขไหนดีครับ5ส่วนใหญ่วันนี้เลือกหมายเลข5เยอะนะเนี่ยวันนี้อ้าวตักบาตรอืมใช่ไหมใช่ไหมอ่ะตอบเลยตอบเลย
3: ทำบุญตักบาตรครับ
0: ทำบุญตักบาตรอ่ะนั่งลงครับเรามาดูกันว่าทำบุญตักบาตรไหมนะน่าจะเป็นอะไรใช่ทำบุญตักบาตรไหมไม่ใช่นะครับนี่ก็คือเป็นกิจกรรมที่เมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับพระสงฆ์จะนำข้าวสารอาหารแห้งที่มีอยู่เนี่ยเอาไปช่วยเหลือประชาชนนะครับโอเคไหมอ่ะต่อมาครับให้กลุ่ม2เลือกเอาหมายเลขไหนดีครับ
7: 2
0: หมายเลข2อุ๊ยเอ้ากิจกรรมไหน
5: เลือกตั้งครับ
0: กิจกรรม
5: เลือกต
0: ั้งอ่ะนั่งลงครับเรามาดูถูกไหมปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับแต่เราจะเห็นว่ากิจกรรมเลือกตั้งนี้จัดขึ้นที่ไหนลูกจัดขึ้นที่วัดนะครับในบางครั้งเนี่ยวัดยังเป็นพื้นที่ที่ประชาชนใช้ในการทำกิจกรรมอื่นที่นอกเหนือจากเรื่องของพิธีกรรมการทำบุญตักบาตรวัดยังใช้เป็นพื้นที่ในการเลือกตั้งตั้งหน่วยเลือกตั้งได้นะครับต่อมากลุ่ม3เลือกหมายเลขไหนดีครับ6ดูนะจะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยอุ๊ยกิจกรรมอะไรเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยตอบเลยครับกิจกรรมอะไรตอบเลยกลุ่ม6นะครับเป็นตัวแทนในรอบนี
8: ้ถวายสังฆทานค่ะ
0: ถวายสังฆทานอ่ะนั่งลงครับเรามาดูกันว่ากิจกรรมใดมีการอย่างเพื่อนตอบมีการถวายสังฆทานและเราจะเห็นข้างในเป็นอะไรเอ่ยตลาดใช่ไหมครับร้านค้านะครับในบางครั้งนะครับวัดเองนะครับก็เป็นพื้นที่ในการที่ให้ประชาชนคนในชุมชนทำไมครับใช้ทำการค้าขายก็คือเปิดเป็นตลาดนัดของชุมชนนะครับโดยเฉพาะวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีการส่งเสริมให้ทำไมครับคนในชุมชนนำสินค้าที่มีเนี่ยมาขายได้ด้วยนะครับต่อมากลุ่ม6หมายเลขไหนดี หมายเลข2น่าจะเป็นกิจกรรมอะไรครับตอบเลยครับกลุ่ม2เป็นตัวแทนรอบนี
3: ้ประชุมหมู่บ้านครับ
0: ประชุมหมู่บ้าน อ่ะนั่งลงครับเรามาดูครับว่าประชุมหมู่บ้านไหมใช่ไหมลูกใช่ไหมครับใช่นะครับบางครั้งพื้นที่ของวัดนะครับก็เป็นพื้นที่ในการที่คนในชุมชนมารวมตัวกันปรึกษาหารือและประชุมหาข้อตกลงต่างๆนะครับเอาปรบมือให้กับเพื่อนเราก็จะเห็นบทบาทของวัดบทบาทของพระสงฆ์ใช่ไหมครับที่มีต่อคนไทยนะครับทั้งเป็นอะไรครับพื้นที่จัดกิจกรรมทางศาสนาเช่นอะไรครับเช่นอะไรเอ่ยวันสงกรานต์ก็ส่งน้ำพระวันขึ้น15ค่ำเดือน12ก็ลอยกระทงนะครับนอกจากนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นพระสงฆ์เนี่ยก็ยังมีบทในการช่วยเหลือชาวบ้านใช่ไหมครับที่เดือดร้อนนะครับนอกจากนี้นะครับพื้นที่ของวัดถ้าพัฒนาสวยก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเมื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วประชาชนคนในชุมชนก็สามารถนำสินค้าสิ่งของพืชผักผลไม้ที่ตัวเองมีเนี่ยมาขายในบริเวณวัดได้เกิดการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนและเมื่อทำไมครับต้องการรวมคนในชุมชนพื้นที่ที่มีขนาดกว้างรวมคนได้มากจะมีที่ไหนอีกล่ะก็คือวัดก็ใช้ในการจัดกิจกรรมอย่างอื่นของคนในชุมชนได้เช่นเป็นหน่วยเลือกตั้งเป็นที่นัดประชุมของคนในชุมชนนะครับนี่ก็เป็นบทบาทของวัดนะครับทีนี้ครับครูมีกิจกรรมให้นักเรียนทำกิจกรรมนี้ครูจะแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มละ 4-5 คนนะครับแต่ละกลุ่มจะได้รับภาพการทำกิจกรรมในวัดทั้งหมด6ภาพแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเลือกภาพมาติดลงในใบงานที่3เรื่องวัดกับสังคมไทยพร้อมกับเขียนอธิบายใต้ภาพว่ากิจกรรมนั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับวัดอย่างไรอ้าวเรามาดูกันว่ามีภาพอะไรบ้างภาพแรกเป็นภาพอะไรครับตลาดน้ำวัดตะเคียนที่จังหวัดนนทบุรีเห็นไหมอันนี้วัดมีส่วนสำคัญเลยทำไมครับในการเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนทำไมครับนำสินค้านำสิ่งของที่มีมาทำไมครับมาค้าขายกลายเป็นตลาดนะครับทีนี้วัดก็ทำไมครับอยู่ติดน้ำใช่ไหมก็ทำเป็นตลาดอะไรเลยตลาดน้ำก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญได้เลยนะครับต่อมาอันนี้วัดเป็นอะไรเอ่ยนะครับเป็นหน่วยเลือกตั้งภายในวัดบริเวณวัดหัวช้างนะครับต่อมาอันนี้เราอาจจะเคยเห็นบ่อยน่าจะเกี่ยวกับอะไรเนี่ยวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็คือวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญเลยนะครับต่อมาอันนี้เป็นกิจกรรมอะไรวันอะไรเอ่ยวันสงกรานต์นะครับเล่นสงกรานต์ที่วัดนะครับภาพนี้ล่ะนะครับก็คือเป็นภาพที่นักเรียนทำบุญที่วัดไปเรียนรู้ใช่ไหมครับไปเรียนรู้วัดเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ไหมได้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อันนี้ล่ะครับเป็นภาพอะไรเอ่ยคนในชุมชนชาวบ้านไปทำบุญที่วัดนะครับ เอาละนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มมีภาพ

ครบเรียบร้อยไหมลูกครบเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนำภาพที่ได้รับทั้ง6ภาพนะครับนักเรียนชอบภาพไหนนักเรียนหยิบเลยและนำมาติดลงในใบงานที่3พร้อมแสดงถึงความสัมพันธ์ในภาพนั้นว่าวัดกับชุมชนชุมชนกับวัดมีความสัมพันธ์กันอย่างไรตามภาพนั้นลงมือปฏิบัติเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นะครับนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยยังครับเรียบร้อยแล้วนะครับครูเองก็เชื่อว่านักเรียนของครูที่อยู่ปลายทางเนี่ยน่าจะทำเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับทีนี้นะครับครูขอตัวแทนกลุ่มละ1คนได้ไหมครับในการนำเสนอนะครับให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังได้ไหมครับได้แต่วันนี้นะครับครูขอเริ่มจากกลุ่ม6ก่อนได้ไหมนะวันนี้เราจะจากกลุ่ม6กลุ่ม5กลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม2และกลุ่ม1อ่ะถ้ากลุ่ม6พร้อมแล้วตัวแทนลุกขึ้นได้เลยครับ
1: นักเรียนและคุณครูทำบุญไหว้พระและเป็นสถานศึกษาค่ะ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนเพื่อนเลือกภาพอะไรครับนักเรียนไปทำบุญที่วัดครูพานักเรียนไปทำบุญที่วัดนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงวัดเป็นสถานที่นะครับในการให้ความรู้ได้ไหมได้นะครับต่อมากลุ่มที่5ครับตัวแทน
2: เป็นสถานที่สำคัญในการทำกิจกรรมของชุมชนและทำให้ชุมชนรู้ถึงความสำคัญของประชาธิปไตยครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนแสดงว่าเพื่อนเลือกภาพอะไรอย่างแน่นอนวัดเป็นหน่วยเลือกตั้งนะครับกลุ่มที่4ครับ
3: กิจกรรมในภาพคือนักเรียนทำบุญที่วัดหรือเป็นสถานที่ศึกษาในการเรียนทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาน
0: ั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนเป็นการเรียนรู้เนาะในเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับต่อมากลุ่มที่3ครับ
4: ประเพณีก่อเจดีย์ไซน์ค่ะทำให้ประชาชนสืบสานประเพณีไทยค่ะสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับต่อมากลุ่มที่2ครับ
5: วัดเป็นสถานที่ให้ความรู้กับเด็กๆในสิ่งต่างๆเช่นหลักธรรมศาสนาครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับสุดท้ายกลุ่ม1ครับ
6: วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วเป็นวัดที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมีคนมาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงสามารถนำของมาขายได้ช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเมื่อกี้ที่เพื่อนพูดไปวัดก็จะมีบทบาทนะครับในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเมื่อมีคนมาท่องเที่ยวแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนไหมครับให้กับคนในชุมชนด้วยนะครับเอาละนะครับเราได้

0: ได้เห็นเพื่อนนะครับตัวแทนนำเสนอไปแล้วเรียบร้อยสำหรับต้นทางนะครับและก็นักเรียนที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมนะครับออกมานำเสนอให้เพื่อนในห้องได้ฟังด้วยเช่นกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับซึ่งกันและกันเนาะอ่ะต่อมาครับครูมีคำถามมาถามนักเรียนนะครับให้นักเรียนได้ช่วยกันคิดนะครับอ่ะถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรเอาช่วยกันปรึกษาคำตอบเร็วขอตัวแทน2คนได้ไหมสำหรับคำถามนี้ขอตัวแทน2คนนะครับอ่ะลองช่วยกันคิดสิว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของคนไทยอย่างไรแล้วได้ฟังเพื่อนนำเสนอไปแล้วใช่ไหมลองสรุปมาซิว่าน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตอย่างไรตัวแทนครับ
1: เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและผิดชอบชั่วดีค่ะ
0: เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและรู้ผิดชอบชั่วดีใช่ไหมครับอ้าวปรบมือเพื่อนหน่อยเอาขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนอ่ะเชิญเลยครับ
2: เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาครับ
0: เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนะครับทีนี้เราจะมาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนทั้งสองคนที่ได้ตอบมาเพื่อนสองคนตอบมาได้ดีมากนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มกันนะครับก็เหมือนที่เพื่อนบอกครับวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจคือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยวัดเป็นสถานที่ขัดเกลานิสัยและจิตใจของชนชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสงฆ์เนี่ยจะเป็นผู้นำทางด้านจิตใจเป็นผู้นำในเรื่องของการบำเพ็ญกุศลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำไมครับทำความดีละความชั่วทำจิตใจให้ผ่องใสวัดจึงเป็นเสมือนที่พึ่งทางใจนะครับเป็นที่อบรมบ่มนิสัยของประชาชนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันธรรมสวนะหรือวันสำคัญต่างชาวพุทธจะมาที่วัดและถือว่าวัดเป็นที่ให้ความรู้เมื่อไปวัดแล้วสิ่งที่ได้คืออะไรครับความสบายใจได้รับฟังธรรมเทศนาจากพระภิกษุสงฆ์หรือได้แนวคิดเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคารวาสนี่คือใช่ไหมครับวัดมีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของเรานะครับต่อมาคำถามที่2ถามว่าวัดและพระสงฆ์มีบทบาทเกี่ยวข้องกับชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างไรอ้าวเมื่อกี้ครูได้ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้ครูก็ขอตัวแทน2คนเหมือนกันนะครับตอบเลยครับขอตัวแทน2คนตัวแทนกลุ่ม2
2: เป็นผู้นำทางด้านจิตใจของคนไทยครับ
0: พระสงฆ์นี่เป็นผู้นำทางด้านจิตใจใช่ไหมครับนั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนขออีกหนึ่งคนขออีกหนึ่งคนครับกลุ่ม6ครับ
3: ช่วยเหลือคนในชุมชนเมื่อเกิดความยากลำบากค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้เพื่อนก็คือเมื่อเกิดความเดือดร้อนเกิดความยากลำบาก

เกิดภัยพิบัติเนี่ยนะครับพระอาจจะทำไมครับนำข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาตเนี่ยไปช่วยเหลือประชาชนใช่ไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยนะครับวัดเองนะครับก็เป็นที่พึ่งเมื่อประชาชนในชุมชนเกิดความเดือดร้อนก็ทำไมครับสามารถมาพึ่งวัดได้อาศัยที่วัดได้ชั่วครั้งชั่วคราวก่อนจนเกิดทำไมครับความเรียบร้อยแล้วจึงกลับไปที่บ้านก็ได้นะครับทีนี้ครูมาเติมเต็มนะครับเติมเต็มคำตอบที่เพื่อนได้ตอบมานะครับก็คือวัดเป็นแหล่งถักทอสายใยความสัมพันธ์ของคนในชุมชนเป็นที่ประชุมระดับชุมชนหรือท้องถิ่นและจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านหรือเทศกาลต่างๆที่คนในหมู่บ้านรวมตัวกันมาจัดกิจกรรมในวัดนะครับเช่นสงกรานต์ลอยกระทงใช่ไหมครับที่เราได้เห็นนะในตัวอย่างที่เราได้เรียนไปนะครับแล้วก็วัดเป็นหน่วยเลือกตั้งได้ไหมได้เป็นตลาดนัดของชุมชนได้ไหมได้นะครับมีหลายวัดเลยที่เป็นตลาดให้คนเนี่ยนะครับไปค้าขายในพื้นที่ของวัดเนื่องจากวัดมีทำไมครับบริเวณกว้างมีลานกว้างก็สามารถตั้งร้านค้าขายสิ่งของได้คนในชุมชนก็นำสิ่งของที่มีมาขายสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนนะครับแล้วก็เป็นที่ประชุมของคนในชุมชนนะครับเพราะเป็นไงครับวัดมีศาลาใช่ไหมศาลาขนาดใหญ่ที่สามารถทำไมครับให้คนเข้าไปนั่งประชุมได้จำนวนมากนะครับและมีความสะดวกนะครับวัดก็จึงกลายเป็นที่ประชุมของคนในชุมชนได้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับวัดพระสงฆ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการดำเนินชีวิตของคนไทยที่มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนหมู่บ้านในมิติต่างๆนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราก็ยังอยู่ในเรื่องของศาสนาพุทธเป็นรากฐานของสังคมจะเป็นครั้งที่3นะครับที่เราจะได้มาเรียนรู้ร่วมกันและนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือใบงานที่4เรื่องวัดสวยที่อยากไปนะครับวัดสวยที่อยากไปแสดงว่าครั้งหน้าเรายังอยู่ที่ไหนกันเหมือนเดิมที่วัดแต่เราจะไปดูว่าวัดบ้านเรามีที่สวยเยอะไหมเยอะมากนะครับวัดบ้านเราวัดในประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่มากดังนั้นครั้งหน้านะครับเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูขอจบบทเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: 18:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: ในเวลาที่เรากำลังคุยกับชาวต่างชาติอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าเราแค่ยิ้มแล้วก็พูดว่า yes แค่นี้จริงๆถามว่ามันพอไหมมันก็เข้าใจได้อะนะคะแต่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราก็อยากจะตอบโต้นั่นแหละแต่ว่าเราไม่รู้จักคำอื่นแล้วนอกจากคำว่า yesเห็นด้วยก่อนคำแรกเลยค่ะ right แบบนี้แปลว่าใช่ถูกต้อง right that's right แปลว่ามันถูกต้องแล้วมันใช่แล้วนะคะถ้าเพิ่มเสียงสูงขึ้นมาอีกนิดนึง right มันคือใช่ป่ะเฮ้ยคือตื่นเต้นมากเลยนะเนี่ยใช่ป่ะ right หรือ I know right เฮ้ยเข้าใจเลยอ่ะเก็ทเลยอ่ะใช่ไหมเห็นด้วยเหมือนกันเลยคำต่อไปค่ะ I see I seeI see คือถ้าให้เทียบกับคำในภาษาไทยนะเหมือนคำว่าอ๋ออ่ะ I see I see ประมาณนี้นะคะ I see ไม่ได้แปลว่าฉันเห็นอย่างเดียวนะคะแต่แปลว่าเห็นด้วยเข้าใจหรือต่อไปจะลองใช้คำลี่พวกนี้นะคะ exactly ใช่เลยตรงเป๊ะเลยถูกต้องเลยที่พูดมันใช่เลย exactly absolutely ก็คือเหมือนการ say yes นั่นแหละค่ะ absolutely แต่ว่ามันเป็นการที่บอกว่าแบบทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานะตรงมากเลยใช่ไปทั้งหมดเลย absolutely definitely มันเหมือนแบบใช่แบบแน่นอนเออใช่เลย definitely exactly absolutely 3 อย่างนี้พอพูดดูแบบมีคำศัพท์อะค่ะดูมีคำศัพท์ที่สูงมากกว่า yes ขึ้นมาทีเดียวเชียวนะคะทั้งไม่ใช่แค่เห็นด้วยแล้วแต่ว่าหูรู้สึกสนับสนุนและรู้สึกมันดีมากเลยไอเดียที่เธอพูดออกมาเนี่ยนะมันดีมากจริงๆเลยคือเป็นคำแบบว่าบวกอะใส่ความบวกความ positive ไว้ก่อนนะคะ cool เจ๋งอะนายเจ๋ง cool nice ดีอะดีมากเลยจ้า nice ปกติเราจะพูด good อันนี้เราจะรู้ good great อะไรก็ว่าไปลองใส่คำว่า sounds great มันก็จะดูแบบเฮ้ยฟังดูดีอะฟังดูเข้าท่าอ่านะคะ sounds great wonderful fantastic awesome amazing lovely ทั้งหมดเนี้ยถือเหมือนเป็นการ say yes ได้หมดเลยค่ะแต่นอกจากที่เราจะ say yes ธรรมดาแล้วเราทำให้เขาเห็นด้วยว่าเฮ้ยเรารู้สึกเห็นด้วยรู้สึกสนับสนุนรู้สึกดีแบบมันเลิศมากกับสิ่งที่เขาพูดออกมาหรือถ้ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นอะไรเงี้ยเนาะเราอาจจะใส่ interjection ooh เข้าไปมันอาจจะไม่ใช่แบบโอ้ว้าวอย่างเดียวนะคะ ooh เนี่ยแปลว่าตื่นเต้น interesting แต่คำว่า interesting เนี่ยถ้าเราแปลเลยมันก็คือน่าสนใจนั่นแหละแต่ว่ามันมีแอบมีความหมายนิดนึงเวลาที่เจ้าของภาษาเนี่ยบางทีเขาเอาไปใช้เนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เวลากับที่รู้สึกว่ามัน interesting จริงๆอาจจะเอาไว้ประชดในบางทีนะคะ interesting แต่ว่าหน้าดูแบบก็ดีนะคะอะไรประมาณเนี้ยเฮ้ยแล้วทำไมเขาถึงพูดคำว่า interesting อ่ะหน้าเขาไม่เห็นดูน่าสนใจตรงไหนเลยอ๋อบางทีมันเป็นการเล่นคำแล้วก็พูดคำบวกไปแต่จริงๆไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะคะก็เป็นทิปส์หนึ่งที่น่าสนใจนะคะเป็นเกร็ดความรู้หนึ่งทีนี้มาถึงคำที่เอาไว้ใช้เวลาที่เราแบบเฮ้ยจริงดิโอ้โหจริงเหรอ really มีเหมือนเป็น intonation ที่ขึ้นสูง really หรือ seriously คือเอาจริงปะเนี่ยเฮ้ยจริงๆปะเนี่ยนี่จริงจังหรือเปล่าเนี่ยที่พูดออกมาเนี่ยนะ seriously สำหรับคำที่เราได้ยินเรื่องมาแล้วเราแบบไม่น่าเชื่อเฮ้ยว้าวมันไม่น่าเชื่อเลยจ้านะคะเป็นคำเหมือนคำอุทานมากกว่านะคะ oh my gosh คุณพระ oh my gosh นะคะหรือบางทีสับไวรัลนิดนึงนะคะก็จะมีแบบ omg แล้วต้องใส่จริตเข้าไปด้วยนะOMG อะไรประมาณนี้แต่มันก็เอาไว้พูดแบบว่าเป็นสับไวรุ่นชิคๆอะไรอย่างนี้เนาะต่อไปนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้โหหลุดโลกจริงๆเลยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยนะคะ That's insane คือบ้าไปแล้วนะคะ That's insane หรือ That's unbelievable that's unbelievable ไม่น่าจะเชื่อได้เลยไม่สามารถเชื่อได้เลยนะคะหรือแบบรับ

คะ no way no way แล้วก็ต้องมีความแบบเอ้ยเอ้ยตรงปลายด้วยนะเพราะมันจะมีเหมือน exclamation point มีแบบเครื่องหมายตกใจนะคะ no way ไม่นะจ๊ะฉันรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะลองเอาคำเหล่านี้ไปลองพูดดูนะคะแล้วก็มันอาจจะทำให้บทสนทนาของเราเนี่ยลื่นไหลมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โห
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ทางปลายทางทุกคนนะครับวันนี้นะครับในรายวิชาศิลปะสาระของดนตรีนะครับซึ่งถ้าในตามตารางเรียนที่นักเรียนได้รับนะครับทั้งนักเรียนที่ปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับจะเป็นรหัสสรหัสอะไรครับนักเรียนสสอง211101ใช่ไหมครับ211101จะเรียนในสัปดาห์หนึ่งเนี่ยเรียนกี่ครั้งกี่ครั้งเลย2ครั้งหรือ2ชั่วโมงถูกไหมครับก็จะมีทั้งสาระที่เป็นดนตรีแล้วก็สาระที่เป็นทัศนศิลป์ใช่ไหมวันศุกร์วันนี้เราเรียนสาระของดนตรีนาฏศิลป์นะครับส่วนอีกวันหนึ่งที่เป็นรหัสส211101เหมือนกันนะครับก็จะเรียนในสาระของทัศนศิลป์นะครับสำหรับนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1เริ่มชั่วโมงแรกของรายภาคเรียนที่1ถูกไหมครับในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยจะแบ่งเป็น2หน่วยหน่วยที่1จะเป็นเรื่องของดนตรีหน่วยที่2จะเป็นเรื่องของนาฏศิลป์ซึ่งช่วงแรกนักเรียนจะเรียนกับครูแล้วก็พอเป็นสาระนาฏศิลป์นะครับนักเรียนก็จะได้เรียนกับคุณครูโชติกานะครับนะสำหรับวันนี้นะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเป็นเรื่องของร้องบรรเลงเพลงดนตรีนะครับนักเรียนก็จะได้ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของดนตรีความรู้สึกในบทเพลงไทยนะครับหลักการขับร้องเป็นต้นนะครับเพลงสำหรับบรรเลงเพลงสำหรับขับร้องอันนี้นักเรียนจะได้ศึกษาแล้วเราจะได้ฝึกร้องเพลงกันนะครับสำหรับหน่วยที่1จะมีการปฏิบัติด้วยและหน่วยที่2ก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันจะเป็นการบูรณาการระหว่างดนตรีและนาฏศิลป์นะครับฉะนั้นแล้วนักเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ในหน่วยที่1ให้ได้มากที่สุดเพื่อที่จะบูรณาการกับหน่วยที่2สาระนาฏศิลป์นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับเป็นเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีดนตรีอะไรครับ
1: ดนตร
0: ีไทยนะครับองค์ประกอบของดนตรีไทยนะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้ของเรานะครับจะแบ่งได้เป็นด้านความรู้ด้านทักษะกระบวนการแล้วก็ด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมซึ่งด้านความรู้นักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างไหนลองอ่านให้คุณครูฟังสิครับนักเรียนจะได้เข้าใจได้ด้วยตัวเองด้วยอ้าว1 2 3ด้านความรู้

ตามวัฒนธรรมของตนซึ่งเราเรียนดนตรีไทยเราก็ต้องมีคุณค่าทีนี้นักเรียนเมื่ออ่านจบแล้วพอจะทราบไหมครับว่าในชั่วโมงนี้เราต้องทำอะไรบ้างเราต้องทราบอะไรบ้างเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับเข้าใจนะว่าเราจะต้องบอกองค์ประกอบของดนตรีไทยได้ถูกไหมและเราจะต้องทำไมครับเขียนสรุปเนื้อหาซึ่งเนื้อหานะครับคุณครูได้แจกใบงานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับสามารถรับใบงานที่1แล้วก็ใบความรู้ที่1ได้จากคุณครูที่กำลังควบคุมนะครับจากบทเพลงต่อไปนี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางดนตรีอะไรบ้างคุณครูจะให้ฟังทีนี้เดี๋ยวครูนำร่องให้ก่อนเลยก็คือถ้ายกตัวอย่างร่างกายคนหนึ่งคนประกอบไปด้วยอะไรบ้างกระดูกมีอะตอมโอ้โหละเอียดมากอะไรอีกครับเลือดเนื้อหัวใจสมองตาหูจมูกปากผมไขสันหลังต่างๆที่นักเรียนพูดมานี้ล้วนเป็นองค์ประกอบของอะไรนี่ร่างกายเราทีนี้ที่คุณครูบอกว่าจะให้นักเรียนได้ฟังนะครับนักเรียนจะต้องพยายามนึกให้ออกว่าเพลงที่เราได้ฟังเนี่ยมันประกอบไปด้วยถึงจะเป็นหนึ่งบทเพลงอันนี้ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับนักเรียนฟังจากความเข้าใจของนักเรียนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปศึกษารายละเอียดกันนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมที่จะฟังไหมครับนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ฟังสักประมาณ2นาทีนักเรียนก็พยายามฟังนึกตรึกตรอยไตร่ตรองอะไรให้เรียบร้อยว่าที่เราได้ยินเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ

0: เรียบร้อยขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงลาวคำหอมสองชั้นนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนได้ฟังเรียบร้อยแล้วกลับมาสู่คำถามของเราเพลงที่นักเรียนได้ยินนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางดนตรีอะไรบ้างเดี๋ยวคุณมีอะไรบ้างนะครับมีชิงนักเรียนได้ยินอะไรบ้างได้ยินชิง
1: ของวง
0: ใหญ่ชิงกลองได้ยินเสียงระนาดด้วยใช่ไหมครับได้ยินเสียงคนร้องไหมครับได้ยินใช่ไหมครับครูสังเกตนะครับคุณครูสังเกตนักเรียนมีนักเรียนบางคนเนี่ยเคาะจังหวะตามด้วยใช่ไหมเคาะจังหวะตามด้วยใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับลองบอกกับคุณครูที่ควบคุมนะครับว่านักเรียนเนี่ยสัมผัสถึงอะไรได้บ้างที่เป็นองค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับเมื่อกี้เพื่อนบอกว่ามีฉิ่งมีระนาดมีซออู้มีกลองมีคนร้องใช่อันนี้เป็นองค์ประกอบล้วนๆเลยแต่ทีนี้ในเพลงที่เราได้ยินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวันนี้เราจะมาศึกษากันในเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับองค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับซึ่งดนตรีไทยในแต่ละวัฒนธรรมของทุกชนชาตินะครับมีองค์ประกอบพื้นฐานที่คันนะครับด้วยความเป็นดนตรีเนาะก็จะมีความคล้ายกันแต่จะแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ปรุงแต่งทางดนตรีให้เหมาะสมตามเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตนเองนั่นเองนะครับเปรียบเสมือนอาหารเวลานักเรียนกินลาบสมมตินักเรียนรับประทานลาบนักเรียนนึกถึงภาคอะไรลาบก็จะนึกถึงภาคอีสานถูกไหมครับถ้าสมมตินักเรียนรับประทานก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยานักเรียนนึกถึงภาคอะไรภาคกลางเห็นไหมนักเรียนก็จะรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเสพอยู่นั้นเป็นอรรถรสที่ให้ความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละภาคถูกไหมครับนะดนตรีก็เช่นเดียวกันก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นของตนเองเป็นลักษณะเฉพาะนะครับทีนี้องค์ประกอบที่เป็นของดนตรีไทยก็จะมีอะไรบ้าง 1. เสียงดนตรี 2. ทำนอง 3. จังหวะ 4. การประสานเสียง 5.รูปแบบหรือคีตลักษณ์6อารมณ์เพลงนะอันนี้เริ่มเข้ากับทำนองที่เราได้ฟังบ้างหรือยังถ้าพูดถึงเสียงดนตรีเราได้ยินเสียงอยู่แล้วถูกไหมถ้าพูดถึงทำนองเมื่อกี้เป็นทำนองอะไรครับเพลงอะไรนะครับลาวคำหอมถูกไหมครับเมื่อกี้เพลงที่นักเรียนได้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับมีจังหวะไหมครับ
1: ม
0: ีนักเรียนบางคนมีเพื่อนๆบางคนเคาะมือไปด้วยแปลว่าเพื่อนๆที่เคาะมือไปเนี่ยแสดงว่า

0: สามารถเข้าถึงจังหวะได้ถูกไหมครับนี่คืออีกหนึ่งองค์ประกอบการประสานเสียงนักเรียนได้ยินเสียงระนาดได้ยินเสียงชิงนักเรียนได้ยินเสียงของวงนักเรียนได้ยินเสียงซอถูกไหมครับเล่นพร้อมกันเป็นการประสานเสียงไหมครับก็เป็นการประสานเสียงด้วยเช่นเดียวกันรูปแบบหรือคีตลักษณ์นะครับนักเรียนสังเกตไหมว่าเมื่อเราฟังแล้วในสมมุติว่าถ้าเราไม่ทราบเพลงใช่ไหมครับในชื่อเพลงเนี่ยในชื่อเพลงเป็นเพลงราวความหอมกี่ชั้น
1: 2 ชั้น
0: เห็นไหมก็มีรูปแบบแล้วว่าเพลงนี้ถูกกำหนดด้วยอัตราจังหวะ2 ชั้นนั่นเองใช่ไหมครับแล้วก็อารมณ์เพลงนะครับก็ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรนะทีนี้มาดูในเรื่องของเสียงนะครับเสียงดนตรีเสียงก็คือสิ่งที่เกิดจากคลื่นกลที่เกิดจากการสั่นสะเทือนนั่นเองนะครับนักเรียนสามารถดูในใบความรู้ไปพร้อมๆกับครูได้นะครับนะซึ่งก็เกิดจากการที่มนุษย์ประดิษฐ์เสียงขึ้นจากเครื่องดนตรีด้วยวิธีการดนตรีไทยดีดสีตีแล้วก็เป่ารวมถึงเสียงขับร้องด้วยเช่นเดียวกันเสียงของมนุษย์นะครับสิ่งเหล่านี้นี่แหละคือวิธีการที่ทำให้เกิดเสียงนะครับแล้วก็นำเสียงต่างๆเหล่านี้มาจัดระบบระเบียบนะครับให้มีความกลมกลืนนะถ้าเกิดเป็นเสียงปกติเสียงนกร้องเป็นเสียงดนตรีหรือยัง
1: ย
0: ังไม่ได้เป็นใช่ไหมครับเพราะว่าถูกจัดระบบยังไม่ได้ถูกจัดเสียงเด็กแว้นแว้นไปปุ๊บเป็นไงเป็นเสียงดนตรีหรือยังครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียงเราเนี้ยเอามาถูกจัดระบบระเบียบให้มันมีความกลมกลืนให้มีความไพเราะก็จะเป็นเสียงดนตรีได้ถูกไหมครับนะซึ่งถ้าพูดถึงในระบบดนตรีไทยจะมีเสียงทั้งหมดกี่เสียง
1: 7 เสียง
0: อันนี้เราเรียนมาแล้วเมื่อตอนประถมถูกไหมครับ7 เสียงมีอะไรบ้างเสียง
1: โด
0: เสียงเรเสียงมีเสียง
1: ฟา
0: เสียงอะไรอีกเสียงซอนเสียง
1: ล
0: าแล้วก็เสียงทีแล้วก็กลับมาที่เสียงเสียงโดนะครับมีทั้งหมดกี่เสียงสรุป
1: 7 เสียง
0: นะครับซึ่งแต่ละช่วงเสียงก็มีความถี่แต่ละเสียงที่เท่ากันนะครับซึ่งจะแตกต่างกับสากลเสียงดนตรีสากลจะมีความถี่ที่ไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นนักเรียนดูจากโครงสร้างรูปภาพนี้นักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าด้านบนความถี่ของเสียงดนตรีไทยมีทั้งหมดกี่เสียงนะลูก
1: 7 เสียง
0: เลข1แทนโดเลข2แทนเลเลข3แทน
1: ม
0: ีเลข4แทน
1: ฟา
0: เลข5แทน
1: โ
0: ซเลข6แทน
1: ล
0: าเลข7แทนเลข8แทน
1: โด
0: นะโดก็กลับมาเสียงแรกเหมือนเดิมก็คือเสียงโดนะครับถ้าดูในความถี่ของดนตรีไทยดูช่องนี้นะบรรทัดแรกนะครับจากเสียงโดไปเสียงเลจาก1ไป2ความถี่ประมาณเท่านี้จากเลไปมี2ไป3ความถี่เท่ากับโดมาเลไหมครับเท่ากันเนาะ3ไป4หรือมีไปฟาความถี่เท่ากันไหมครับ
1: เท
0: ่
1: าก
0: ั
1: น
0: 4ไป5หรือฟาไปซอนเท่ากันไหมครับ
1: เท่
0: ากัน5ไป6ซอนไปลาเท่ากันไหมครับ6ไป7ลาไปทีเสียงเท่ากันไหมครับเท่ากันนะแล้วก็ทีกลับมาโดก็คือเสียงที่8หรือเสียงต้นนั่นเองเท่ากันไหมครับเท่ากันฉะนั้นความถี่ของดนตรีไทยจะมีความเท่ากันถูกไหมครับเท่ากันหมดเลยแต่พอเรามาดูความถี่ที่เป็นของดนตรีสากลจาก1มา2ก็จากเห็นไหมจากความถี่ของดนตรีไทยมีเท่านี้นะครับจากโดมาเลก็จะมีความเหลื่อมล้ำกันแล้วแต่จากเลไปมีของเขาเท่ากันไหมครับนี่โดมาเลเลมามีเท่ากันไหมครับนะลองดูก่อนโดมาเลเลมามีเท่ากันไหม
1: เท่าก
0: ันใช่ไหมแต่ทีนี้จากมีไปฟา3ไป4เห็นไหมจะไม่เท่ากันแล้วความถี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่เหลือก็จะเท่ากันจากทีกลั

0: มาดู
1: ก็ไม่เท่ากันอีกแล้วเห็นไหมครับ
0: อันนี้เป็นความถี่ของดนตรีไทยและสากลซึ่งแต่ละความถี่ของแต่ละดนตรีไทยหรือสากลเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับต่อไปเรื่องของทำนองเมื่อกี้เรื่องของเสียงไปแล้วนะต่อไปเรื่องของทำนองจัดเรียงอย่างเป็นระบบในรูปแบบต่างๆนะครับเสียงที่มีระดับเสียงสูงเสียงต่ำเสียงยาวเสียงสั้นเสียงดังเสียงเบานำมาเรียงกันสลับกันซ้ำกันเรียงกลับไปมาในรูปแบบต่างๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเดี๋ยวคุณครูจะลองสาธิตที่ระนาดให้นักเรียนได้ชมแล้วก็รับฟังนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยนะครับลองพูดในเรื่องของทำนองนะครับทำนองเป็นเสียงยังไงบ้างไหนลองทบทวนที่คุณครูได้บอกไปสักครู่นี้นะครับทำนองมีเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสูงสูงไหมครับอันนี้สูงยังสูงแล้วนะอันนี้ต่ำหรือสูงสูงถ้าครูสมมุติถ้าครูสาธิตในระดับเสียงเดียวกันสูงโน้ตตัวเดียวกันกับเห็นไหมนะครับก็เป็นสูงกับต่ำต่อไปทำนองเกิดขึ้นได้จากอะไรอีกเมื่อกี้มีสูงมีต่ำแล้วเสียงยาวเสียงสั้นถ้าสมมุติว่าครูตีครั้งเดียวสั้นไหมสั้นใช่ไหมครับครูตีครั้งเดียวนะแต่ถ้าคุณครูตีแบบนี้แบบนี้สั้นหรือยาว
2: ยาว
0: ใช่ไหมครับแต่ถ้าครูตีแบบนี
2: ้
0: สั้นฉะนั้นแต่ละเครื่องก็จะมีวิธีการใช่ไหมครับก็มีสั้นมียาวมีสูงมีต่ำนะครับเอามาร้อยเรียงกันเป็นอะไรเอ่ยทำนองนะครับตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าครูสาธิตเพลงนักเรียนลองฟังแล้วลองบอกครูซิว่าเพลงนี้คือเพลงอะไร

0: คุ้นไหมครับเพลงอะไรเอ่ยมันเป็นเพลงที่ครูตีเนี่ยในทำนองมีทั้งยาวมีทั้งสั้นมีทั้งเสียงสูงและเสียงต่ำเฉลยเพลงเพลงราวเสียงเทียนนะครับลางเสียงเทียนนะประมาณนี้นะครับในเรื่องของทำนองนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับน่าจะเข้าใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรื่องถัดไปเป็นยังมีทำนองอีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องของทำนองนะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้ประพันธ์นะว่าผู้ประพันธ์เนี่ยต้องการสร้างสรรค์บทเพลงนั้นให้มีแนวทำนองที่หลากหลายแตกต่างกันไปนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าบางเพลงมีทำนองที่คล้ายกันนะครับบางเพลงมีทำนองที่แตกต่างกันไปเลยบางเพลงฟังแล้วจำได้ถูกไหมครับบางเพลงฟังแล้วฟัง5รอบก็จำไม่ได้ทำนองยากเกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของทำนองแล้วแต่ว่าผู้ประพันธ์จะต้องการให้เพลงนั้นออกมาเป็นอย่างไรนะต่อไปในเรื่องของจังหวะนักเรียนรู้จักจังหวะใช่ไหมครับก็จะมีจังหวะสามัญจังหวะสามัญนักเรียนคิดว่าอะไรบ้างในร่างกายเราที่เป็นจังหวะสามัญมือทำอะไรเอ่ย
1: ตีโต๊ะ
0: ตีทำไมล่ะลูกจะเจ็บจังหวะสามัญจังหวะสามัญ
1: หัวใจ
0: เต้นเป็นจังหวะไหมครับ
1: เต้น
0: มีอะไรอีกที่เป็นจังหวะเดินเป็นจังหวะไหมครับปกติเราเดินขวาซ้ายขวาซ้ายขวาหรือว่าเราเดินขวาขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายขวาขวาเราเดินแบบไหนซ้ายขวาแล้วก็เดินเป็นจังหวะสลับกันไปถูกไหมครับซ้ายขวาซ้ายมีอะไรบ้างที่เป็นจังหวะอีกในร่างกาย

0: หัวใจเต้นเวลานักเรียนปรบมือเป็นจังหวะไหมครับ
1: เป
0: ็นสมมุติถ้าครูบอกอ้าวนักเรียนปรบมือเห็นไหมบางคนก็จะปรบมือแบบนี้หรือถ้าตัวอย่างปรบมือเป็นจังหวะ1 2 1 2 3 1 2 1 2 1อันนี้ยังเป็นจังหวะไหมครับก็ยังเป็นจังหวะใช่ไหมครับมีใครปรบมือเป็นแบบมีไหมยากนะยากนะครับที่จะหาคนที่ตบมือแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะปรบมือเป็นจังหวะถูกไหมครับนะปรบมือก็เป็นจังหวะฉะนั้นแล้วจังหวะสามัญจะอยู่ในจะอยู่ในร่างกายของเราทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ในใจเวลาเล่นดนตรีนักดนตรีทุกคนจะมีจังหวะสามัญทุกคนจะรู้ว่าไปเรื่อยๆถูกไหมนะครับแต่ทีนี้จะทำยังไงให้จังหวะสามัญเนี่ยของทุกคนในห้องเนี้ยเท่ากันจึงถูกกำกับด้วยจังหวะชิงในเมื่อทุกคนมีจังหวะสามัญแล้วก็ต้องเอาจังหวะชิงมากำกับนะครับในทางดนตรีไทยลองทบทวนความรู้สิครับจากนักเรียนที่ได้เรียนมาจากชั้นประถมดนตรีไทยแบ่งจังหวะเป็น3ชั้นแล้วก็อะไรอีก
2: 2ช
0: ั้
2: น
0: แล้วก็อะไรครับชั้นเดียวนะครับจากที่คุณครูเคยสอนมามีคนบอก1ชั้นด้วยไม่มีนะครับก็จะเป็นชั้นเดียว3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนดูรูปภาพตารางนักเรียนคิดว่า3ชั้น2ชั้นชั้นเดียวอัตราจังหวะชั้นไหนที่เร็วที่สุด
2: ชั้นเดียว
0: ชั้นเดียวเร็วที่สุดนักเรียนรู้ได้อย่างไรว่าเร็วที่สุดลองดูจากโน้ต
2: โน้ตถ
0: ี่
2: ครับ
0: เพราะว่าโน้ตทำไมครับโน้ตถี่ขึ้นแล้วอัตราจังหวะใดที่ช้าที่สุด
2: 3
0: ชั้นเพราะว่า
2: โน
0: ้ตจะอยู่ห่างๆถูกไหมครับแต่สิ่งที่นักเรียนบอกว่าโน้ตอยู่ห่างโน้ตนั้นก็คือที่ครูเขียนว่าชิงกับฉับชิงกับฉับนั้นก็คือจังหวะนะครับจังหวะชิงลองดูที่3ชั้นใน1ห้องโน้ต1ห้องใส่ตัวโน้ตได้กี่ตัว
3: 4ต
0: ัวใน1บรรทัดมีกี่ห้อง
3: 8
0: ห้องใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนลองดูจังหวะ3ชั้นให้นักเรียนเดี๋ยวนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนับจังหวะ1 2 3 4 1 2 3ชิงทีนี้ชิงให้นักเรียนพูดชิงแต่ให้นักเรียนทำมือไปด้วยชิงนะครับ1 2 3 4 1 2 3ฉับฉับหรือจริงฉับนะครับชิงแล้วก็มีฉับตามจังหวะที่ครูนับนักเรียนทำท่าด้วยครับชิงทำท่ายังไงชิงชิงต่อไปฉับนักเรียนปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนับแล้วเดี๋ยวจะลองให้นักเรียนนับตามจังหวะสามัญโดยที่ไม่ต้องออกเสียงนะดูซิว่าจะเท่ากันไหมในห้องเรานะครับดูที่3ชั้นก่อนเดี๋ยวครูจะนับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ตามนี้นะไปเรื่อยๆจนจบบรรทัดนะครับพร้อมนะครับเดี๋ยวครูจะเคาะไปเรื่อยๆเริ่มนะ3 4 1 2 3 41 2 3 1 2 3 4 1 2 3

นักเรียนพอได้นะครับทีนี้2ชั้นจะเร็วขึ้นไหมครับเร็วขึ้นเดี๋ยวครูจะนับนะแล้วนักเรียนตีนะครับพร้อม3 4 1

ลองดูชั้นเดียวดูซินักเรียนจะได้ไหมลองมาดูที่ชั้นเดียวนะครับชั้นเดียวเตรียมตัว3 4 1 2เพื่อนยังงงอยู่นักเรียนจะตีชิงในจังหวะที่เท่าไหร่2

0: ครับ
1: 4
0: นะครับ2กับ4นะอีกครั้งหนึ่งนะครับ3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4อ่ะทีนี้นักเรียนพอได้เดี๋ยวจะทดสอบโดยครูไม่พูดตัวเลขครูจะตีไปเรื่อยๆนะครับครูจะตีกลับไปเรื่อยๆอ่ะพร้อมนะตั้งแต่3ชั้นเลยเก็บตัว3 4

0: ทีนี้นักเรียนเข้าใจยังว่าจังหวะชิงสำคัญไหม
1: ส
0: ำคัญใช่ไหมครับถ้าไม่มีจังหวะนักดนตรีทั้งหมดสมมติเราเป็นนักดนตรีเนาะก็จะเล่นดนตรีได้ไม่เท่ากันเลยจะไม่เป็นเพลงเดียวกันจังหวะจะไม่เท่ากันฉะนั้นแล้วจังหวะชิงและจังหวะสามัญจะสำคัญนะครับอีกหนึ่งจังหวะก็คือจังหวะหน้าทับจังหวะหน้าทับจะเป็นรูปแบบการตีประกอบจังหวะนะครับในกลุ่มของเครื่องหนังไทยที่นักเรียนรู้จักมีอะไรบ้าง
2: ตะโพน
0: โทลมานาก
2: องแขก
0: ถูกต้องนะเอาถูกต้องนะมีในสไลด์หมดเลยนะครับเก่งมากนะก็เป็นเครื่องดนตรีเหล่านี้ทำมาจากหนังถูกไหมครับและตีให้เข้ากับจังหวะนะครับซึ่งเป็นเครื่องที่บอกโครงสร้างของเพลงนั้นๆนะครับตีเป็นหน้าทับนั่นเองเนาะต่อไปการประสานเสียงเดี๋ยวนักเรียนลองชมวิดิทัศน์อันนี้เป็นการประสานเสียงในเพลงเต่าเฮนะครับเพลงเต่าเฮนักเรียนลองดูว่ามีการประสานเสียงอะไรกับอะไรบ้างลองดูแล้วตั้งใจฟังนะนักเรียนไปทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับพร้อมแล้วเริ่มเลย

0: อันนี้นะครับนักเรียนสังเกตเห็นแล้วก็ได้ยินการประสานเสียงของอะไรกับอะไรบ้าง
1: กับตะโพนกองทัพ
0: ตะกองทัพยังไม่มีลูกมีตะโพนก่อนเนาะมีตะโพนก็คือตีกำกับจังหวะถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ระหว่างเสียงร้องนักร้องชายกับนักร้องหญิงร้องในระดับเดียวกันไหมครับในระดับเดียวกันไหมลูกคนละระดับนะครับเพราะว่าเป็นการประสานเสียงนะแล้วก็มีการเล่นพร้อมกันระหว่างซออู้กับ
1: ซอด
0: ้วงซออู้เสียงไหมครับ
1: ซออ
0: ู้ซอนักเรียนใจเย็นๆนะครับซออู้เสียงซออู้เสียงเสียงต่ำเสียงทุ้มถูกไหมครับซอด้วงซอด้วงเสียงสูงนะครับเล่นพร้อมกันก็เป็นการประสานเสียงกันระหว่างเสียงสูงกับเสียงต่ำเนาะนะครับขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นะครับเพลงเต่าเห่หรือตับเย็นย่ำของวงเครื่องสายผสมนะครับนะเรื่องของการประสานเสียงนะครับก็เป็นการประสานเสียงหลายแนวที่เกิดขึ้นพร้อมกันอย่างที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับที่เป็นการขับร้องระหว่างเสียงผู้ชายกับเสียงผู้หญิงนั่นเองนะครับโดยยึดทำนองหลักนะครับนะซึ่งเขาเรียกว่าลูกตกนั่นเองซึ่งเป็นสิ่งที่

สำคัญสำหรับดนตรีลูกตกจะต้องเท่ากันนะครับทีนี้รูปแบบคีตลักษณ์รูปแบบคีตลักษณ์ของบทเพลงเป็นโครงสร้างของเพลงไทยที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์นะครับซึ่งจะแบ่งออกได้เป็นวรรคเพลงประโยคเพลงแล้วก็แบ่งเป็นท่อนถูกไหมครับทีนี้นักเรียนลองดูโน้ตเพลงแขกประเทศจริงๆมันมีเป็นเถานะครับแต่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เพียงแค่อัตราจังหวะชั้นเดียวเนาะเพลงแขกประเทศเถานะครับนักเรียนลองดูที่ชั้นเดียวท่อนหนึ่งนะลองดูโครงสร้างนี้จากเครื่องหมายที่ครูให้นักเรียนคิดว่าเป็นวรรคเพลงหรือเป็นอะไรบ้างเป็นวรรคเพลงนะครับเป็นวรรคเพลงต่อไปทั้งหมดนี้เป็นอะไรครับจากที่คุณครูได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เป็นประโยคเพลงนะครับนักเรียนลองดูในใบความรู้ประกอบได้นะครับดูในใบความรู้ประกอบได้นะนักเรียนไปทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะมีวรรคเพลงมีประโยคเพลงแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งแบ่งเป็นอะไรบ้างมี1กับ2ก็คือเป็นท่อนนั่นเองนะครับเป็นท่อนเพลงนักเรียนลองดูซิว่าจากรูปแบบคีตลักษณ์เนี่ยแบบไหนที่สั้นที่สุดสั้นที่สุดวรรคเพลงใช่ไหมครับวรรคเพลงและประโยคเพลงก็คือเป็นประโยคเลยแต่ที่ยาวที่สุดเลยคือเป็นท่อนซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นท่อน1ท่อน2ท่อน3ท่อน4ได้อีกเยอะแยะมากมายแล้วแต่รูปแบบเพลงนะครับต่อไปอารมณ์เพลงอารมณ์เพลงเป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสุนทรียะนะครับเป็นเรื่องของการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงอย่างสมมุติว่าคุณครูจะยกตัวอย่างให้ระหว่างเพลงที่1กับเพลงที่2นักเรียนลองฟังนะครับนักเรียนลองฟังดูเพลงที่1และเพลงที่2เรียนลองดูซิว่าให้อารมณ์ที่แตกต่างกันไหมนะครับลองดูที่เพลงที่1

0: ันนี้เพลงที่1 นะต่อไปเพลงที่2เพลงที่1กับเพลงที่2แตกต่างกันไหมครับ
1: แตกต่าง
0: กันอย่างไรจังหวะหนึ่งมีเรื่องของจังหวะเข้ามาเกี่ยวข้องมีอะไรอีกทำนองไม่เหมือนกันเพลงทั้ง2เพลงนี้ให้อารมณ์ที่เหมือนกันไหมครับไม่เหมือนกันถูกไหมครับให้อารมณ์ที่แตกต่างกันใช่ไหมฉะนั้นแล้วเป็นเรื่องของสุนทรียะที่ผู้ฟังหรือประกอบไปด้วยผู้ถ่ายทอดแล้วก็ผู้แต่งนะครับต้องการจะสื่อสารอย่างไรนะครับเป็นเรื่องของสุนทรียะนั่นเองนะฮะทีนี้นะครับสามารถที่จะโน้มน้าวให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกหรือภาพพจน์ต่างๆตามบริบทของดนตรีไทยนะครับผมทีนี้เรามาดูในใบงานของเรานะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็น่าจะได้รับใบงานจากคุณครูที่ควบคุมเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติใบงานที่1 นะครับในเรื่องของแผนผังความรู้สรุปองค์ประกอบของดนตรีไทยนะนักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อเขียนเลขที่เขียนชั้นให้เรียบร้อยนะครับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะให้นักเรียนสรุปความรู้องค์ประกอบของดนตรีไทยในรูปแบบแผนผังความคิดและเขียนอธิบายความหมายองค์ประกอบของดนตรีไทยแต่ละอย่างให้ถูกต้องนะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเริ่มลงมือทำได้เลยนะครับ

เรียบร้อยยังครับนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ทางปลายทางนะครับก็เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งใบงานให้กับคุณครูที่ควบคุมนะครับเพื่อตรวจแล้วก็ดำเนินการให้คะแนนนักเรียนในลำดับถัดไปนะครับส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางเนาะแต่ละกลุ่มเรียบเรียงแล้วก็เรียงตามเลขที่ให้คุณครูให้เรียบร้อยนะครับซึ่งจะได้สะดวกต่อการตรวจนะครับผมทีนี้เรามาสรุปพร้อมกันนะครับดนตรีนะครับเป็นศิลปะที่ต้องอาศัยอะไรลูกอาศัยเสียงเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเนาะผู้ฟังไม่สามารถมองเห็นได้หรือจับต้องเสียงได้เหมือนศิลปะแขนงอื่นถ้าเป็นศิลปะแขนงอื่นทัศนศิลป์เราสัมผัสได้โดยการอะไรครับทัศนะคือมองนะสัมผัสได้โดยการมองนาฏศิลป์สัมผัสได้ด้วยการนาฏศิลป์สัมผัสได้ด้วยการเราไปดูละโขนดูละครเราสัมผัสได้ด้วยการดูแล้วก็ฟังใช่ไหมครับส่วนดนตรีแน่นอนก็หลักๆเลยโดยการฟังนั่นเองนะครับต้องอาศัยอะไรลูกฟังโดยอาศัยหูนั่นเองนะจึงจะสามารถรับรู้ซาบซึ้งความไพเราะของเสียงที่เกิดจากบทเพลงซึ่งบทเพลงก็อาศัยองค์ประกอบที่เราได้เรียนมาในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนสำคัญเลยนะซึ่งส่วนองค์ประกอบที่ประกอบร่างเป็นบทเพลงได้จะต้องประกอบไปด้วย1เสียงของดนตรีอะไรอีกลองสรุปให้คุณครูชื่นใจอีกสักครั้งสิครับทำนองจะต้องมีจังหวะมีจังหวะของจังหวะลำดับแรกเลยอยู่ในร่างกายเราสามัญแล้วก็จังหวะชิงที่ใช้กลองใช้เครื่องหนังคือจังหวะหน้าทับนั่นเองเนาะการประสานเสียงนะครับรูปแบบหรือคีตลักษณ์นะอะไรที่ยาวสุดในรูปแบบคีตลักษณ์เป็นท่อนเพลงสั้นที่สุดคือเป็นวรรคเพลงนั่นเองถูกต้องนะครับแล้วก็อารมณ์ของเพลงซึ่งก็แล้วแต่ว่าเพลงนั้นจะถ่ายทอดอารมณ์อะไรออกมาแล้วก็สื่อสารอะไรออกมาให้ผู้ฟังนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งถัดไปนะครับเป็นเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยนะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมหรือคุณครูที่อยู่ทางปลายทางนะครับสามารถเตรียมใบความรู้ที่2เรื่องของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยแล้วก็ใบงานที่2นะครับเป็นใบงานที่เปรียบเทียบความแตกต่างของอารมณ์และความรู้สึกในบทเพลงไทยส่วนนักเรียนที่อยู่ทางต้นทางนะครับเดี๋ยวคุณครูจะดำเนินการให้นะครับนะสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยไหมเอ่ยเข้าใจเนาะเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีไทยนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะซาบซึ้งในบทเพลงได้ดียิ่งขึ้นเนาะจากที่เราฟังก็ฟังไปเราไม่รู้ว่าในเพลงนั้นประกอบไปด้วยอะไรรู้แต่ว่าฟังแล้วเพาะติดหูแต่พอเรารู้เรื่องขององค์ประกอบจะทำให้เราเห็นคุณค่าของเพลงได้มากขึ้นว่ากว่าจะมาเป็นเพลงจะต้องผ่านอะไรบ้างจะต้องมีอะไรบ้างนั่นเองเนาะนะครับสำหรับวันนี้นักเรียนมีข้อคำถามอะไรไหมครับไม่มีเนาะเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์ถัดไปนะครับนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พวกเราเป็นแบบนี้กันบ้างไหมคะเวลาที่ฟังชาวต่างชาติแล้วก็เราก็อ๋อเออเออ very good เออเออเออ yeah.

no แต่จริงๆพอถามว่าฟังรู้เรื่องหรอเขาพูดว่าอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจด้วยไม่จำเป็นที่เราจะต้องแบบว่าทำเป็นเหมือนเข้าใจเลยเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจเราสามารถถามได้เลยค่ะแต่ถามด้วยประโยคและคำแบบไหนเดี๋ยววันนี้

คำถามอะไรนะคะโทษนะคะอะไรนะคะอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นการถามว่ามันคืออะไรหรือ I beg your pardon I beg your pardon ดูเป็นทางการมากกว่านะคะสำหรับการพูด I beg your pardon ส่วนใหญ่มักจะใช้ใน British English มากกว่านะคะต่อไปยาวขึ้นมาอีกหน่อยให้มันดูเป็นเป็นประโยคอะไรอย่างเงี้ยนะ I'm sorry I didn't catch what you said could you repeat itI'm sorry, I didn't catch what you said. Could you repeat it? ขอโทษนะคะคือเมื่อกี้ catch คือจับใช่ไหมจับไม่ทันเลยค่ะคือฟังไม่ทันฟังไม่ได้ยินเลยช่วยพูดอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะหรือ I'm sorry, I don't understand what you said. I'm sorry, I don't understand what you said. Would you mind repeating it? Would you mind repeating it? ขอโทษนะคะคือไม่เข้าใจเลยที่พูดเมื่อกี้คุณจะว่าอะไรไหมถ้าให้ช่วยพูดอีกรอบหนึ่งทีนี้หรือจะถามตรงๆเลยก็ได้นะคะแต่แทนที่จะใช้แคนเราอาจจะแบบลองใช้ could มันจะดูสุภาพขึ้นมาแล้วก็บวกกับคำว่า please เข้าไปอีกโอ้โหดูน่าช่วยเหลืออย่างมากนะคะ Could you say that again please Could you say that again please ไอ้ที่พูดเมื่อกี้ค่ะฟังไม่ทันขออีกรอบนึงได้ไหมคะหรือ Could you say that more slowly please Could you say thatMore slowly please เมื่อกี้เขาพูดเร็วมากเพราะฉันบอกเขาเลยขอช้าลงกว่านี้ได้ไหมคะคุณช่วยพูดนั้นน่ะแต่ว่าช้าลงกว่านี้หน่อยได้ไหมคะกรณีที่2ค่ะคือแบบพอเข้าใจได้นะทั้งหมดเนี้ยมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ว่ามันมีบางคำอ่ะที่เราไม่แน่ใจเป็นคำศัพท์ใหม่เราอาจจะไม่รู้ซึ่งเกิดขึ้นได้ทั่วไปเราไม่รู้จักคำไหนก็เรียนมันตรงนั้นเลยค่ะถามเขาไปเลยว่า I'm sorry I'm not sure I understand what you meant by ตึ๊ดแล้วก็เป็นคำนั้นแหละเช่น hospitality abroad คำอะไรที่มันแบบยากๆอ่ะที่เราแบบคำว่าอะไรนะฉันขอโทษนะฉันไม่มั่นใจว่าคำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงว่าอะไรหรืออีกประโยคนึงค่ะ could you explain what ตึ๊ด means could you explain what ตึ๊ดคำนั้นน่ะเนาะ meansคุณคะคุณช่วยอธิบายจึงได้ไหมคะว่าไอตัวคำที่คุณพูดออกมาคำเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแบบที่3ค่ะก็คิดว่าเข้าใจอยู่นะคือพอเดาได้อยู่นะแต่ว่าขอเช็คให้มั่นใจนิดนึงว่าไอสิ่งที่เราเข้าใจอยู่เนี่ยมันถูกไหม so what you're saying หรือ so what you're asking is ตึ๊ดสิ่งที่คุณพูดคืออย่างนี้อย่างนี้สิ่งที่คุณถามคืออย่างนี้อย่างนี้ถูกต้องไหมเข้าใจตรงกันไหมอีกประโยคนึงค่ะง่ายกว่าเดิมอีกYou mean ตึ๊ด is that right หรือ you mean ตึ๊ด right คุณหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมก็คือพูดเหมือนทวนประโยคเขานั่นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนคำเป็นคำที่เราเข้าใจว่าไอ้ที่เราเข้าใจเนี่ยมันตรงกับเขาไหม

ลองเอาประโยคเหล่านี้หรือว่าคำพวกนี้ลองไปปรับใช้กันดูนะคะมันจะดีกว่าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆ yes no okay thank you goodbye ไว้ก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราพูดแบบนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมต่อแล้วอาจจะแบบ goodbye แล้วก็เดินจากไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราถามคณะเชื่อว่าผู้ที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยน่าจะยินดีที่จะอธิบายให้เราฟังแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมต่อจากตรงนั้นด้วยค่ะ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: เป็นข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
5: ทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็น

0: ขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: อายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
0: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่วัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วเหมือนกัน

0: ูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ได้ความรู้เยอะเลย
2: มากเลย
3: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
4: ไม่แข่งแล้วจ้าแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
3: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
5: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
6: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
5: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
7: เฮ้ยน่ากลัว
8: How human mobility plays a role in malaria transmission. There really is value in pulling in new sources of information in order to tackle vector-borne disease. And so we started to think about what are the other new sources of information we can work with that people didn't have before that could help them.Led us to then a new project. These days, almost everybody has a smartphone. Your smartphone has a GPS in it and knows exactly where you are. So we can, in principle, use smartphones now to track people's location over time. Now that's interesting for malaria because it turns out that with malaria, mosquitoes spread malaria, but people also spread malaria.Right? Because we infect the mosquitoes, and the mosquitoes infect us. So what can happen with malaria is that somebody can go to a place that has a lot of malaria and get infected and go back to a place that doesn't have much, and then it spreads there. And this especially happens in areas where malaria is low. And Thailand is now trying to move towards malaria elimination.Our colleagues in the Faculty of Tropical Medicine, and particularly in the Center for Biomedical and Public Health Informatics, BioFix, have been carrying out a study funded by the U.S. National Institute of Health to monitor malaria in northern Thailand in Thak province. And they wanted to have a way to track people's movements so we could start to understand how is that related to malaria infection.So what we did was to partner with the University of Bremen, which is the partner in the lab we have, of course, and they have built an application that runs on a smartphone. This application just records the person's location every hour, and then that data gets uploaded to a server. So now we have a database where right now we have 200 people being tracked, and we're going to increase that to about 400. Every single hour, and we'll track them for 1 year. The other thing we have is we have their health record, so we know if they got malaria or not, and the two are linked. Their phone and their health record are linked. So now we can start to analyze what's the relationship between how

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับเริ่มที่การยกระดับมาตรการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเข้มงวดหลังองค์การอนามัยโลกประกาศภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศโดยกำชับให้ทุกด่านนั้นควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแล้วก็คัดกรองผู้จะเดินทางจากในพื้นที่เสี่ยงนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานั้นก็ยังไม่พบผู้ต้องสงสัยด้วยว่าติดเชื้อในประเทศไทยแต่อย่างใดสำหรับประเทศไทยครับอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานด้านต่างๆโดยมีการเฝ้าระวังที่สนามบินโรงพยาบาลทั่วประเทศรวมถึงห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจเชื้อแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นปี2569ไม่มีรายงานผู้ป่วยที่สงสัยนะครับและก็ยืนยันการติดเชื้อการระบาดโรคของอีโบลาส่วนใหญ่อยู่ในแอฟริกาและเป็นการยากที่จะมีการแพร่เชื้อจากประเทศในแอฟริกาได้เพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นอาการหนักมากไม่สามารถเดินทางได้เลยประเด็นการยกระดับการควบคุมโรคหลังจากองค์การอนามัยโลกประกาศให้เป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศแต่ว่ายังไม่สามารถแพร่กระจายไปได้ทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยนั้นอยู่ในระยะเฝ้าระวังและก็เตรียมความพร้อมหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
1: อันไหนพี่ปอง
2: นี่ทางกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะเราก็ได้มีการประกาศว่าตัวอีโบลานะคะคือ

0: ป็นโรคติดต่ออันตรายอยู่แล้วมีอยู่แล้วนะคะในประกาศของกระทรวงสาธารณสุขของไทยแต่ว่าการที่เราประกาศว่าเป็นเขตติดโรคจะทำให้เราสามารถมีมาตรการในการควบคุมป้องกันการระบาดได้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งเมื่อวันที่20พฤษภาคมนะคะก็คือได้มีการประกาศให้ท้องที่นอกราชอาณาจักรนะคะกรณีนี้กรณีโรคไวรัสอีโบลานะคะจะมีที่2ประเทศนะคะคือที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกนะคะและที่สาธารณรัฐยูกันดานะคะซึ่งประกาศเมื่อ20ก็จะมีผล implement นะคะปฏิบัติจริงก็คือ21พฤษภาคมซึ่งคือเมื่อวานนะคะซึ่งตั้งแต่การคัดกรองนะคะผู้เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดนะคะรวมถึงคนไทยที่ไปและเดินทางกลับมาด้วยนะคะใน2ประเทศดังกล่าวนะคะและต้องมีการเฝ้าระวังที่สนามบินและเฝ้าระวังที่สถานพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะคะมีทีมสอบสวนควบคุมโรคนะคะพร้อมตอบโต้ทันทีแล้วก็ห้องปฏิบัติการนะคะเราก็สามารถที่จะตรวจหาในเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาได้
1: ส่วนแนวทางการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคนะคะจะมีการติดตามอาการต่อเนื่องจนครบคือ21วันค่ะสำหรับผู้ที่มีประวัติเสี่ยงโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการรายงานการระบาดของโรคอย่างเช่นดีอาร์คองโกและยูกันดารวมถึงในประเทศแอฟริกาและมีประวัติสัมผัสโดยตรงกับสัตว์จำพวกค้างคาวหรือว่าลิงที่มาจากพื้นที่เกิดโรคส่วนการรายงานกรณีพบผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะต้องมีการรายงานให้ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใน3ชั่วโมงค่ะไปดูเรื่องของมาตรการในการป้องกันกันบ้างโดยเฉพาะที่บริเวณสนามบินนะคะนายแพทย์โรมบุญทองผู้อำนวยการกองด่านโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคกล่าวถึงมาตรการการคัดกรองสำหรับผู้ที่เดินทางจากคองโกและยูกันดาที่เป็นแหล่งระบาดของโรคโดยจะต้องกรอกประวัติการเดินทางและสุขภาพก่อนเข้าประเทศเมื่อมาถึงประเทศไทยก็จะต้องผ่านการตรวจวัดไข้จากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคหากพบความเสี่ยงสูงจะถูกส่งตัวเข้ากักกันโรคในโรงพยาบาลทันทีเช่นเดียวกับผู้ที่เดินทางทั่วไปที่มาจากเขตติดโรคก็จะมีเจ้าหน้าที่ทีมสืบสวนโรคจากทางกระทรวงสาธารณสุขคอยเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิด
2: เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคนะครับจะเป็นคนประเมินนะครับสถานะสุขภาพของผู้เดินทางเหล่านั้นครับถ้าเกิดว่าผู้เดินทางเหล่านั้นมีอาการเจ็บป่วยนะครับเราจะต้องส่งผู้ป่วยหรือผู้เดินทางเหล่านั้นนะครับออกจากช่องทางไปยังโรงพยาบาลที่กำหนดทันทีนะครับเพื่อความปลอดภัยถ้าผู้เดินทางคนนั้นมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเช่นเป็นผู้สัมผัสของผู้ป่วยอีโบลานะครับหรือว่าได้รับรายงานจากองค์การโลกมาว่าเป็นผู้สัมผัสที่จะต้องได้รับการกักกันนะครับเราจะต้องส่งจากสนามบินหรือช่องทางเข้าประเทศทันทีนะครับส่วนผู้เดินทางทั่วไปนะครับที่มาจากเขตติดโรคนะครับเราก็จะมีการให้สุดท้ายสุดนะครับเมื่อเข้าประเทศแล้วทีมสาธารณสุขในประเทศจะต้องไปติดตามนะครับว่าอยู่แห่งไหนนะครับแล้วก็มีการเช็คอุณหภูมินะครับร่างกายนะครับทุกวันรวมทั้งส่งรายงานมายังกรมควบคุมโรคนะครับเพื่อทราบสถานการณ์ถัดไปนะครับอันนี้เป็นมาตรการอินโฟกราฟิกทั่วไปที่เราแจ้งไปยังประชาชนไปแล้วนะครับเริ่มจากผู้เดินทางจากสองประเทศนั้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับกรมควบคุมโรคอาจจะประกาศเขตติดโรคเพิ่มได้นะครับหรือกรณีที่สถานการณ์ควบคุมได้แล้วเราอาจจะประกาศยกเลิกนะครับวันนี้ก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับ
3: สำหรับสถานการณ์เมื่อวานนะครับมีผู้ที่เดินทางมาจากยูกันดา4คนครับคองโก1คนรวม5คนเป็นชาวยูกันดา3คนไทย1คนและฟิลิปปินส์1คนโดยปลายทางของทั้ง5อยู่ในกรุงเทพมหานครซึ่งก็จะมีการลดเฝ้าระวังนะครับให้ต้องมีการให้เฝ้าระวังก่อนการเดินทางออกนอกประเทศไทยด้วยทั้งนี้ข้อมูลของเขตโรคติดต่อโรคอีโบลาที่ช่องทางเข้าออกประเทศระหว่างวันที่29เมษายนถึง18พฤษภาคมนั้นพบมีผู้เดินทางทั้งหมด126คนโดยเป็นชาวยูกันดาร้อยละ 78.6 ส่วนที่เหลือเป็นประเทศอื่นๆครับ
1: ย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับกรณีมาตรการการป้องกันโรคอีโบลานะคะในภาคการบินหลังจากที่ดีอาร์คองโกและยูกันดาถูกประกาศเป็นเขตติดต่อโรคอันตรายนะคะโดยทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีการประสานสายการบินให้คุมเข้มคัดกรองผู้โดยสารและสนับสนุนข้อมูลติดตามโรคอย่างใกล้ชิดค่ะทางสำนักงานการบินพลเรือน

0: แห่งประเทศไทยได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอีโบลาในระบบการบินพลเรือนหากมีความจำเป็นจะต้องเดินทางในพื้นที่เสี่ยงขอให้ลงทะเบียนข้อมูลผ่านระบบThai Health Pass โดยชาวต่างชาติค่ะจะต้องกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Digital Arrival Card ตามข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: สำหรับสายการบินที่มีเส้นทางเชื่อมต่อกับพื้นที่เสี่ยงกับได้ประสานให้ดำเนินมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวดใน3ด้านด้วยกันได้แก่อย่างแรกคือการประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลแก่ผู้โดยสารเกี่ยวกับมาตรการด้านสาธารณสุขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ก่อนเดินการเดินทางประการที่2ครับก็คือการคัดกรองผู้โดยสารตั้งแต่ต้นทางรวมถึงตรวจสอบการลงทะเบียนข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขทันทีหากพบผู้โดยสารมีอาการต้องสงสัยและมาตรการสุดท้ายครับก็คือการสนับสนุนข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเช่นข้อมูลที่นั่งข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดตามและเฝ้าระวังโรคอย่างทันท่วงที
0: ไปดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าดีอาร์คองโกนะคะล่าสุดก็มีรายงานพบผู้ติดเชื้อได้รับการยืนยันอีก1คนค่ะซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ชนบทใกล้กับเมืองบูคาวูเมืองเอกของจังหวัดคิวูใต้ซึ่งอยู่ห่างจากศูนย์กลางการระบาดในจังหวัดอิตูรีหลายร้อยกิโลเมตรทั้งนี้การพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าวนั้นถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอีโบลาที่ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าได้แพร่กระจายมานานราว2ในจังหวัดอิตูรีก่อนที่จะถูกตรวจพบเมื่อสัปดาห์ก่อนขณะที่ข้อมูลจากทางกระทรวงสาธารณสุขดีอาร์คองโกระบุนะคะว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหม่นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งได้รับการยืนยันแล้ว6คนจากจำนวน160คนที่เข้าข่ายต้องสงสัยรวมทั้งยังมีผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีก671คนในจำนวนนี้ค่ะ67คนได้รับการตรวจยืนยันแล้วนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อ2คนในยูกันดาเพื่อนบ้านของดีอาร์คองโกซึ่งทางการยูกันดาได้ประกาศระงับเที่ยวบินไปยังดีอาร์คองโกจะมีผลบังคับภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก
1: ลับมาที่บ้านเรากลับไปดูเหตุเพลิงไหม้เมื่อคืนนี้นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้ลูฟท็อปบาร์บนดาดฟ้าชั้น7ของโรงแรม JA Plus Hotel ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับผู้เข้าพักต้องอพยพออกจากตัวอาคารอย่างโกลาหลเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาก็ระดมกำลังเข้าดับไฟและสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้พบผู้บาดเจ็บ4คนสาเหตุนั้นคาดว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวครับเกิดขึ้นในช่วงเวลา 21:30 นเจ้าหน้าที่ได้ระดมรถดับเพลิงกว่า10คันควบคุมต้นเพลิงที่อยู่บริเวณชั้นดาดฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่สระว่ายน้ำห้องอาหารและรูฟท็อปบาร์เพลิงได้ลุกลามและก็สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างในบริเวณชั้นบนสุดรวมถึงการลามลงมาบางส่วนของที่ชั้น7ด้วยภายหลังควบคุมเพลิงได้เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบทุกชั้นและก็เคาะห้องพักทุกห้องเพื่อค้นหาผู้ที่ติดค้างยืนยันไม่พบผู้ตกค้างภายในอาคารเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4คนทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลในพื้นที่และอยู่ในความดูแลของแพทย์จากการสอบถามทราบว่าโรงแรมดังกล่าวนั้นมีห้องพักทั้งหมด173ห้องในคืนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวเข้าพักกว่า120ห้องส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติรวมกว่า240คนได้รับการยืนยันแล้วนะครับว่าปลอดภัยทั้งหมดแม้บางส่วนจะยังอยู่ในการที่ตกใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้สั่งระงับการใช้อาคารชั่วคราวผู้ความปลอดภัยและประสานจัดหาที่พักชั่วคราวให้กับผู้ประสบภัยตามโรงแรมต่างๆในพื้นที่เมืองพัทยาเบื้องต้นสาเหตุของเพลิงไหม้อาจเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณชั้นดาดฟ้าแต่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงกันอีกครั้งทั้งนี้ฝ่ายปกครองตำรวจและผู้บริหารโรงแรมได้ร่วมประชุมสรุปสถานการณ์พร้อมยืนยันว่าจะดูแลทรัพย์สินของลูกค้ารวมถึงดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมด
0: ตำรวจเร่งคลี่คลายคดีรถไฟชนกับรถเมย์นะคะซึ่งในขณะนี้ก็แจ้งข้อหาแล้ว3คนทั้งคนขับรถไฟคนขับรถเมย์รวมถึงพนักงานคุมไม้กั้นค่ะพร้อมกับเร่งตรวจระเบียบการรถไฟประกอบสำนวนก่อนที่จะพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มแล้ววันนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหามาตรการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟทั้ง58จุดตัดทั่วกรุงเทพเพื่อลดอุบัติเหตุระหว่างรถยนต์และรถไฟค่ะ พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อหารือแล้วก็กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาหลังเกิดเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงคมนาคมการขนส่งเข้าร่วมประชุมรวมถึงสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ที่มีจุดตัดทางรถไฟรวม28สถานีตำรวจนครบาลครอบคลุมใน58จุดตัดทั่วกรุงเทพ
1: ไปดูกันนะครับว่ามีแต่ละจุดตัดนั้นอยู่ในพื้นที่การดูแลของนครบาลไหนกันบ้างนะครับ58จุดในกรุงเทพก็อยู่ที่กองบังคับการตำรวจนครบาล1มีจุดตัดทางรถไฟรวม14จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล2มี15จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล3มี3มี4จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล4มี3จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล5มี7จุดกองบังคับการตำรวจนครบาล7 6จุดนะครับกองบังคับการตำรวจนครบาล8มี2จุดและกองบังคับการตำรวจนครบาล9มีจุดตัดทางรถไฟรวมทั้งสิ้น7จุดทั้งนี้ครับมีเพียงพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล6เท่านั้นที่ไม่มีจุดตัดทางรถไฟซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำไปใช้ในการเตรียมวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะนำจุดตัดทั้ง58จุดนี้ไปวิเคราะห์เพื่อวางมาตรการในความปลอดภัยเชิงรุกต่อทั้งเป็นการวางทั้งระยะสั้นระยะกลางและก็ระยะยาวครับเพื่อลดการเผชิญหน้าระหว่างรถยนต์และรถไฟอย่างยั่งยืนต่อไป
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะทางพลตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1นะคะเปิดเผยบอกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหารวม3คนได้แก่พนักงานขับรถไฟคนขับรถเมล์แล้วก็พนักงานกั้นทางรถไฟในข้อหากระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนกรณีพบสารเสพติดในร่างกายพนักงานขับรถไฟในขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อกฎหมายและระเบียบของการรถไฟเพื่อพิจารณาประกอบว่าการเสพดังกล่าวนั้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ซึ่งหากเข้าข่ายความผิดก็จะพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมโดยสารที่พบเนี่ยเป็นกัญชานะคะขณะที่กรณีรถเมล์แล้วก็รถคันอื่นที่จอดคร่อมอยู่บนรางรถไฟประเด็นดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการหารือค่ะของทางคณะพนักงานสอบสวนโดยจะต้องเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำในฐานะพยานเพื่อพิจารณาว่าการขับรถขับไปจอดบนรางนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับความผิดหรือไม่หากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
1: ด้านกระทรวงคมนาคมก็ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรถไฟชนรถเมล์ครับเพื่อถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นและคาดว่าจะสรุปรายละเอียดต่างๆได้ภายใน15วันและเสนอผลสอบสวนข้อเท็จจริงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในการแถลงข่าวนะครับที่ประชุมก็มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิด4มุมด้วยกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งฝั่งของรถเมล์จุดตัดทางรถไฟและสภาพการจราจรโดยรอบโดยข้อมูลจากการตรวจสอบของภาพกล้องวงจรปิดครับ
2: ก็ทั้ง4กล้องนี้นะครับก็เอามาซ้อนกันในเวลาเดียวกันนะครับเพื่อจะได้เห็นเหตุการณ์ทั้ง4มุมในเวลาที่เกิดขึ้นครับถ้าเราเห็นนะครับรถเกิดเหตุ206ที่อยู่ซ้ายล่างนะครับอันนี้คือมาจอดคล่อมที่รางรถไฟณเวลานี้นะครับตรงนี้คือเจ้าหน้าที่ก็ตีธงแดงกล้องมุมขวาล่างนะครับ
1: ซึ่งจับภาพของวงจรปิดแสดงให้เห็นนะครับว่าเจ้าหน้าที่กั้นถนนนั้นพยายามกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นนั้นลงมาแต่ว่าไม่สามารถปิดได้เนื่องจากมีรถยนต์กีดขวางอยู่จากนั้นเจ้าหน้าที่กลับได้ใช้วิทยุสื่อสารแจ้งเตือนแล้วก็โบกธงแดงเพื่อส่งสัญญาณให้ขบวนรถไฟหยุดแต่ว่ารถไฟนั้นวิ่งเข้าสู่จุดตัดแล้วก็ชนเข้ากับรถเมย์ที่ติดค้างอยู่ที่บริเวณรางพอดีครับ
0: โดยนายจิรพงษ์เทพพิทักษ์ค่ะรองปลัดกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะคะว่าณขณะนี้ได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงแล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการแก้ปัญหารวมถึงป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในอนาคตโดยจะเริ่มประชุมร่วมกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกทมในช่วงของต้นเดือนมิถุนายนนี้มีกรอบเวลาในการดำเนินการคือ30วันและจะมีการร้อยเรียงข้อเท็จจริงแจ้งให้กับนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทราบภายใน15วัน
2: สิ่งที่เราได้ข้อเท็จจริงวันนี้หลังจากนี้เนี่ยทางตัวนครบาลเองทางกทมเองแล้วก็คมนาคมเองก็จะมีประชุมภายในวัน2วันนี้เพื่อหามาตรการ ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ในอนาคตนะครับส่วนของตัวกระทรวงเองก็คงต้องเอาเหตุการณ์ทั้งหมดมาร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไปนะครับซึ่งตามคำสั่งก็คือภายใน30วันแต่เราก็ไม่รอให้ครบ30วันครับเราจะทำให้เร็วที่สุดนะครับ
1: ขณะที่ข้อเท็จจริงของไทม์ไลน์ในเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับจากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดบริเวณซุ้มพนักงานควบคุมเครื่องกั้นและเวลาอ้างอิงจาก CCTV ข้อมูลของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็พบครับว่าเวลา 15:33 นรถโดยสารประจำทางผ่านเครื่องกั้นทางรถไฟ 15:33 นรถโดยสารประจำทางหยุดคล่อมบริเวณทางรถไฟ 15:33 นสัญญาณเตือนเครื่องกั้นทำงาน 15:33 นห่างกันประมาณ12วินาทีพนักงานกั้นถนนพยายามกดปุ่มบังคับให้เครื่องกั้นแต่ว่ามันไม่สามารถลงมาได้นะครับเนื่องจากมีรถกีดขวางอยู่ 15:34 นห่างกัน4วินะครับ4วินาทีเนี่ยพนักงานกั้นใช้วิทยุสื่อสารกับ 15:34 นาทีถึง 15:35 นาทีห่างกันมาอีก57วินาทีพนักงานกั้นโบกธงแดงครับเพื่อให้สัญญาณหยุดรถแก่ขบวนรถไฟแล้วก็ 15:35 นาทีขบวนรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางที่จอดกีดขวางอยู่บนทางรถไฟและ 15:36 นาทีขบวนรถไฟหยุดนิ่งสนิท
0: มาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตอนนี้ผู้บริโภคอย่างเราๆหรือว่าพี่น้องประชาชนที่ซื้อรถไปแล้วอาจจะเกิดปัญหานะคะอย่างกรณีของรถยนต์ไฟฟ้ายี่ห้อ Volvo รุ่น EX30 เนี่ยที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็เสียงไฟไหม้ก็สร้างความวิตกกังวลให้แก่ผู้ใช้รถแล้วก็ประชาชนในวงกว้างเรื่องนี้ทางกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการให้กับทางกรมการขนส่งทางบกนะคะเร่งตรวจสอบในเบื้องต้นโดยมีการสั่งระงับจดทะเบียนรถใหม่จนกว่าจะแก้ไขให้ปลอดภัยขณะที่สคบค่ะก็จะเป็นตัวกลางในการนัดหารือแนวทางแก้ปัญหาทางบริษัทเนี่ยก็จะมีการเยียวยาก็คือเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าแต่ยังไม่ซื้อรถคืนค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบจัดการประชุมหารือมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยทางตัวแทนของบริษัทวอลโว่คาร์ประเทศไทยจำกัดชี้แจงบอกว่าได้ยุติการจัดจำหน่ายรถทั้งหมดไปแล้วส่วนรถ 1,668 คันที่มีการขายไปทางบริษัทมีมาตรการเยียวยาด้วยการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้กับลูกค้าโดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปและจะดำเนินการให้แล้วเสร็จทั้งหมดทุกคันได้ภายในเดือนสิงหาคมแต่ทางบริษัทยังไม่มีมาตรการรับซื้อรถคืนค่ะเรื่องนี้ทางลูกค้าของวอลโว่ก็ยังไม่พอใจเพราะต้องการให้รับซื้อรถคืนมากกว่าขณะที่สคบก็มีมติเตรียมฟ้องแพ่งบริษัทวอลโว่เพื่อเรียกค่าเสียหายและบังคับคืนเงินให้กับผู้บริโภครวมทั้งจะขยายผลพิจารณาว่ามีการโฆษณาเกินจริงหรือไม่หากพบความผิดก็จะดำเนินคดีทางอาญาต่อไปขณะเดียวกันค่ะนายธิติพัฒน์ไทยจงรักโฆษกกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยทางนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายให้ทางกรมการขนส่งทางบกค่ะไปตรวจสอบอย่างเร่งด่วนในฐานะที่กำกับดูแลด้านความปลอดภัยของตัวรถที่นำมาใช้งานบนท้องถนนในเบื้องต้นก็ได้มีการทบทวนผลการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและแบตเตอรี่ของรถรุ่นดังกล่าวและระงับการจดทะเบียนรถสำหรับรถยนต์รุ่นดังกล่าวในทันทีจนกว่าข้อบกพร่องดังกล่าวนั้นจะได้รับการแก้ไขและผ่านการทดสอบจนปลอดภัยรวมทั้งมีการระงับการใช้หนังสือรับรองแบบรถซึ่งก็จะส่งผลให้รถยนต์รุ่นดังกล่าวที่ผลิตหรือว่านำเข้ามาใหม่ในอนาคตจะไม่สามารถนำมาดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ได้จนกว่าจะแก้ไขได้เสร็จสิ้นค่ะ
1: กรมการปกครองก็เปิดปฏิบัติการปิดเกมปักน้ำกับบุกทลายบ่อนพนันลอยฟ้าภายในอาคารโรงแรมเก่าในพื้นที่ของอำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการก็จับนักพนันแล้วก็เจ้ามือเนี่ยรวมกว่า63รายพบในบัญชีมีเงินหมุนเวียนสูงถึง43ล้านบาทต่อวัน ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือปฏิบัติการจู่โจมของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับกว่า70นายเข้าตรวจค้นในอาคาร4ชั้นของโรงแรมแห่งหนึ่งหลังได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันลอยฟ้าเจ้าหน้าที่เลยส่งสายลับเข้าไปแฝงตัวในบ่อนก่อนส่งสัญญาณให้ชุดปฏิบัติการเข้าจู่โจมจับกุมพบภายในมีการลักลอบการเล่นการพนันประเภทไฮโลและทัวร์โดยมีเงินหมุนเวียนหลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อโต๊ะและ

0: จัดให้มีการเล่นการพนันโดยผิดกฎหมายก่อนนำตัวส่งผู้ต้องหาครับพร้อมกับของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.พระสมุทรเจดีย์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ตำรวจไซเบอร์ค่ะได้เตือนภัยมิจฉาชีพที่เปิดเพจหลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวนะคะโดยจะมีการใช้โปรโมชั่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบช.ส.อท.นะคะเตือนภัยมิจฉาชีพเปิดเพจปลอมโฆษณาขายแพ็กเกจท่องเที่ยวมีโปรโมชั่นราคาถูกกว่าผิดปกติพร้อมข้อความอย่างเช่นโปรไฟไหม้หรือว่าโปรด่วนค่ะเพื่อที่จะจูงใจให้เหยื่อรีบเข้ามาติดต่อก่อนที่จะเร่งรัดให้โอนเงินตำรวจไซเบอร์เตือนประชาชนนะคะหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้ระวังเพราะอาจจะเป็นมิจฉาชีพพร้อมกับมีคำแนะนำ3วิธีค่ะตรวจสอบเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ
2: เราจะต้องเช็คที่ใบอนุญาตประกอบกิจการค่ะหรือใบอนุญาตประกอบกิจการทัวร์นั่นเองค่ะว่าเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการจริงหรือไม่ค่ะและอันดับที่2เลยคือเราต้องเช็คที่เลขบัญชีธนาคารค่ะว่าเป็นเลขบัญชี

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนานี่ที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับ

0: การสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
2: เอ้าวนั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่เนอะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมันของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีนักเรียนต้นทางและคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับครูณภัทรกาญจนพังคะในรายวิชาการงานอาชีพนะคะเรื่องหลักการทำให้บ้านน่าอยู่นะคะในระดับชั้นม.1 สำหรับวันนี้นะคะคุณครูสอบถามนักเรียนหน่อยปิดภาคเรียนมาตั้งหลายวันได้ไปเที่ยวไหนกันบ้างคะอยู่บ้านในใครอยู่บ้านบ้างยกมือใครได้ไปเที่ยวบ้างยกมือมีได้ไปเที่ยวไม่กี่คนเองใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะอยู่บ้านเนาะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีใครได้ไปเที่ยวบ้างช่วงปิดภาคเรียนหลายวันนะคะมีใครชอบอยู่บ้านบ้างคะโอ้ยมีนักเรียนชอบอยู่บ้านเยอะเลยนักเรียนปลายทางมีใครชอบอยู่บ้านบ้างคะมีหลายคนเหมือนกันนะคะชอบอยู่บ้านช่วงนี้อากาศร้อนเนาะนักเรียนชอบอยู่บ้านแล้วอยู่ที่บ้านทำงานอะไรคะทำหน้าที่อะไรบ้างช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำอะไรบ้างคะ
2: ทิ้งขยะเก็บจานล้างจาน
1: ส่วนใหญ่จะเป็นงานบ้านทิ้งขยะใช่ไหมลูกเก็บจานล้างจานหุงข้าวมีคนหุงข้าวเป็นด้วยกวาดบ้านทำไมหนูถึงชอบอยู่บ้านเพราะว่าอะไรคะอากาศภายนอกร้อนใช่ไหมแสดงว่าอยู่ในบ้านแล้วมีความสุขไหมคะ
3: ม
1: ีความสุขเราถึงอยากอยู่บ้านไม่อยากไปไหนไม่อยากไปเที่ยวใช่ไหมคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็คงเช่นกันนะคะทีนี้สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูมี เรื่องที่จะแนะนำหรือเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบอยู่บ้านชอบมีความสุขที่จะได้อยู่บ้านแล้วก็ทำงานบ้านคุณครูมีหลักการและแนวทางที่จะมาสอนให้กับพวกเรานะคะในการจัดบ้านหรือทำความสะอาดบ้านยังไงให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นแล้วก็สร้างความสุขให้กับครอบครัวสร้างความสุขให้กับคุณพ่อคุณแม่นะคะทุกคนในบ้านนะแต่ก่อนที่จะไปเรียนกันนะคะเรื่องของหลักการทำให้บ้านน่าอยู่ในวันนี้นะคะเราไปเรียนรู้เรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนเรียนจบเรื่องนี้ไปแล้วนักเรียนสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะข้อที่1อธิบายหลักการทำให้บ้านน่าอยู่ได้2วางแผนการใช้ทรัพยากรนะคะในการทำความสะอาดบ้านได้3เห็นประโยชน์ของการใช้หลัก5สอนะคะที่จะทำให้บ้านน่าอยู่ได้นักเรียนเคยได้ยินหลัก5สอไหมไม่เคยได้ยินมาก่อนนักเรียนปลายทางล่ะคะเคยได้ยินคำว่าหลัก5สอไหมคะนะคะตอบให้คุณครูปลายทางได้ยินด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนเราจะไปเรียนรู้หลัก5สอเป็นยังไงนะคะคุณครูมีลักษณะบ้านที่นักเรียนคิดว่าชอบอยู่บ้านเพราะมีความสุขนะคะลักษณะบ้านตัวอย่างเป็นยังไงบ้างนักเรียนเห็นแล้วรู้สึกไงคะน่าอยู่น่าอยู่เพราะอะไรส่วนไหนที่นักเรียนคิดว่าน่าอยู่น่าชอบต้นไม้เยอะใช่ไหมคะมีอะไรอีกดูสะอาดอันนี้แค่ภายนอกนะแค่ภายนอกนะดูสะอาดร่มรื่นน่าอยู่แล้วก็บ้านสร้างด้วยไม้นะคะบ้านใครที่มีลักษณะแบบนี้บ้างมีไหมนักเรียนต้นทางมีไหมคะมีหนึ่งคนเก่งมากครับนักเรียนปลายทางแล้วคะที่บ้านของนักเรียนมีลักษณะแบบนี้หรือไม่นะคะก็ส่วนใหญ่ในภูมิภาคน่าจะมีลักษณะแบบนี้เยอะก็คือบ้านทำด้วยไม้นะคะรู้จักไหมคะน่าจะเป็นห้องอะไรห้องอะไรคะน่าจะเป็นห้องครัวนะคะเป็นห้องครัวเล็กๆซึ่งเปิดโล่งให้อากาศเข้าถ่ายเทได้สะดวก นะคะต่อไปถัดมาค่ะห้องอะไรคะห้องนั่งเล่นหรือเป็นห้องรับแขกได้ไหมได้นะคะเป็นห้องรับแขกได้ต่อไปห้องอะไรคะอันนี้น่าจะอยู่ส่วนบนหรือส่วนล่างของบ้าน
3: ส
1: ่
3: วนบน
1: ส่วนบนนะคะส่วนบนน่าจะเป็นห้องอะไรเอ่ยห้องนั่งเล่นได้ไหมก็เป็นเหมือนกับเป็นชานนอกบ้านที่เราจะนั่งเล่นพักผ่อนนะคะต่อไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องนอนห้องนอนก็มีห้องนอนแล้วก็ตามด้วย
3: ห้องน
1: ้
3: ำ
1: เห็นบ้านไปแล้วเป็นไงคะตอบคำถามครูหน่อยใครชอบบ้านลักษณะแบบนี้บ้างยกมือใครชอบบ้านแบบนี้บ้างลูกยกมือเลยค่ะยกสูงสูงให้นักเรียนปลายทางได้เห็นด้วย

0: ายคนเหมือนกันนะคะชอบบ้านแบบนี้เพราะว่าอะไรนะคะร่มรื่นเพราะอะไรคะสะอาดเรียบร้อยน่าอยู่ใช่ไหมนะคะแล้วที่บ้านของนักเรียนเป็นอย่างนี้ไหมคะไม่เป็นอย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงให้เรียบร้อยแบบนี้ได้อันนี้ดูบ้านเรียบร้อยสะอาดน่าอยู่เดี๋ยวไปดูอีกแบบหนึ่งเปรียบเทียบกันดูนะ
1: มันแตกอะค่ะแต่เราก็เลยเก็บไว้ก่อนโทรศัพท์ที่หน้าจอแตกแล้วเก็บไว้ก่อนโอ้โหหมดแล้วปี2021แต่ก็เก็บไว้ก่อน
2: อยากเปลี่ยนจากคนเคยรกมาเป็นคนไม่รกคุณทำได
3: ้วันนี้จะต้อง
1: ทิ้งเยอะไหมคะ
4: ยกตัวอย่างค่ะยาด่วนหมดอายุมีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราต้องเจอยาที่หมดอายุ
5: ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกแบบว่าบ้านเนี่ยมันรกจนเป็นระดับถาวรนะครับอันนี้คุณอาจจะต้องแบบคิดแล้วว่าเราต้องวางแผนจัดระเบียบบ้านแบบจริงจังแล้ว
2: ผู้รู้ที่จะมาเปลี่ยนทั้งบ้านและ mindset ให้คุณได้อย่างถึงกึ๋น
4: อาหารที่อยู่ยารักษาโรคเครื่องนุ่งผมถ้า4อย่างเนี้ยเป็นของจำเป็นต้องมีแต่ถ้าเครื่องสำอางครีมมันเป็นเกินปัจจัย4แปลว่าไม่มีชีวิตก็ดำเนินได
0: ้เป็นไงคะเดี๋ยวขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะจากไทย PBS นะคะบ้านรกภัยไม่ร้ายแต่รักษาไม่หายต้องทำแบบนี้นะคะอ่ะปรบมือให้กับเจ้าของสื่อหน่อยนะคะขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ดีๆนะคะคำถามต่อไปนักเรียนรู้สึกอย่างไรกับบ้านหลังนี้เป็นยังไงคะเหมือนที่บ้านเลยไหมเหมือนเลยเหรอบางส่วนใช่ไหมคะโดยเฉพาะส่วนไหนห้องไหนห้องครัวนะคะครูเชื่อว่าน่าจะเหมือนกับบ้านนักเรียนหลายๆบ้านฉะนั้นถ้าลูกไม่อยากให้บ้านรกแบบนี้หรือเป็นอย่างนี้นะคะอยากให้บ้านเราน่าอยู่ตลอดก็ต้องช่วยกันทำไงคะเก็บรักษาความสะอาดนะคะคำถามต่อไปถ้าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของนักเรียนเองจะทำอย่างไรกับของที่เยอะเกินความจำเป็นแล้วก็บ้านที่รกไม่สะอาดทำไงคะเอาอันดับแรกเลยอ่ะยกมือตอบเลยลูกทำไงครับ
6: จ
0: ั
6: ดของ
0: จัดของให้เป็นระเบียบเป็นแยกประเภทหมวดหมู่ใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนต่อไปมีอะไรอีกที่จะต้องทำถ้าเป็นบ้านเราเองมีไหมคะยังไงคะ
7: ท
0: ิ้
7: งของที
0: ่
7: ไม่ได
0: ้
7: ใช้
0: ทิ้งของที่ไม่ได้ใช้แล้วที่ไม่จำเป็นใช่ไหมลูกเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะเยี่ยมมากมีอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันมาดูสิ่งที่คุณครูมาฝากนักเรียนวันนี้ก็คือเรื่องของการจัดบ้านให้น่าอยู่ด้วยหลัก5สอนะคะหลัก5สอเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่จะฝึกให้นักเรียนปฏิบัติตามหลัก5สอนี้นะคะ5สอมีอะไรบ้างสอที่1สะสางนะคะสะสางสอที่2
8: สะดวก
0: สอที่3
8: สะอาด
0: สอที่4
8: ส
0: ุขลักษณะสอที่5
8: สร้างนิสัย
0: สร้างนิสัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของ5สอกัน5สอเป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้ไม่ว่าจะที่โรงเรียนไม่ว่าจะที่บ้านไม่ว่าจะเป็นโต๊ะทำการบ้านหรือโต๊ะอ่านหนังสือของนักเรียนเองหรือโต๊ะทำงานนักเรียนเองหรือว่าภายในห้องต่างๆภายในบ้านนักเรียนก็ใช้กิจกรรม5สอนี้นะคะไปช่วยในการทำให้บ้านเราน่าอยู่ได้นะอ มาดูสอแรกกันสอแรกคือสสางนะคะสสางก็คือนักเรียนพยายามจัดเก็บของวางของให้เป็นระเบียบแล้วก็จัดหมวดหมู่ของไหนเมื่อกี้มีเพื่อนตอบของไหนที่ไม่จำเป็นหรือไม่ได้ใช้แล้วเป็นไงคะเก็บทิ้งหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นซะนะคะส่วนที่วางก็จะเป็นของที่จำเป็นใช่ไหมคะที่ใช้ในแต่ละวันต่อไปสอที่สองคือ
8: สะดวก
0: เมื่อนักเรียนจัดวางของเป็นระเบียบแล้วอะสสางจัดวางของเป็นระเบียบแล้วนะคะแล้วก็จัดหมวดหมู่ให้แล้วมีแต่ของที่จำเป็นบนโต๊ะเวลานักเรียนจะหยิบใช้ของต่างๆเป็นไงคะหยิบใช้อย่างสะดวกเวลาหาเจอไหมหาเจอได้ง่ายนะคะจะทำให้สะดวกในการหยิบใช้ของต่างๆนะคะจัดให้เป็นหมวดหมู่จัดให้เป็นระเบียบสอที่สามเมื่อจัดหมวดหมู่แล้วจัดประเภทแล้วสสางสิ่งที่ไม่ใช้แล้วเหลือแต่สิ่งที่จำเป็นก็จะทำให้โต๊ะเราสะอาดเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะก่อนที่เราจะทำความสะอาดโต๊ะเราก็ต้องแยกส่วนต่างๆของใช้หรือสิ่งที่เป็นหมวดหมู่เดียวกันก็ให้อยู่ด้วยกันจัดวางให้เป็นระเบียบนะคะแล้วก็เริ่มทำความสะอาดโต๊ะนะคะต่อไปสอที่4สุขลักษณะเป็นไงคะถ้านักเรียนทำเป็นประจำ3สอแรกก็คือสออะไรสอสะสางสออะไรคะสะดวกสะสางแล้วหยิบของใช้ได้สะดวก3ก็ทำให้โต๊ะเราเป็นระเบียบมากขึ้นสะอาดมากขึ้นก็จะทำให้โต๊ะเราเป็นไงคะในการทำงานมีสุขลักษณะที่ดีนะคะโดยทำความสะอาดสม่ำเสมออย่างน้อยวันหนึ่งถ้าเราทำได้ในทุกๆวันละ 5-10 นาทีทำได้ไหมคะทำได้ไหมทำยากไหมทำความสะอาดสมมติโต๊ะเขียนหนังสือหรือโต๊ะทำการบ้านของลูก5-10 นาทีเช็ดทำความสะอาดอย่างนี้กันก็จะทำให้เป็นไงคะห้องหรือโต๊ะทำงานของเราสะอาดอยู่เสมอนะคะต่อไปสอที่5คือสร้างนิสัยก็คือสร้างลักษณะนิสัยที่ดีให้กับตัวเองถ้าเราทำอย่างนี้เป็นประจำสม่ำเสมอเราก็จะทำให้เป็นคนที่มีนิสัยเป็นไงมีระเบียบวินัยใช่ไหมคะมีระเบียบวินัยในตัวเองนะแล้วก็ถ้าเรามีระเบียบวินัยในตัวเองทุกอย่างก็จะเป็นไงคะเป็นระบบมากขึ้นแล้วก็นอกจากวินัยในตัวเองแล้วเราก็จะได้สร้างระเบียบวินัยให้กับส่วนรวมด้วยนะคะเช่นถ้านักเรียนอยู่ที่โรงเรียนนักเรียนทานขนมเสร็จนักเรียนวางไว้บนโต๊ะเรียนของนักเรียนได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นถ้าเราสร้างลักษณะนิสัยส่วนตัวเอ้ยวางบนโต๊ะไม่ได้เราต้องทำไงคะเราต้องนำไปทิ้งเพราะว่านี่คือห้องเรียนของเราใช่ไหมคะเพื่อส่วนรวมด้วยนะต่อไปถ้าเราได้ใช้กิจกรรม5สอนี้นะคะในการปฏิบัติหรือจัดเก็บทำความสะอาดห้องเรียนหรือห้องทำงานเราแล้วหรือบ้านเราแล้วเนี่ยมาดูบ้านหลังที่คุณครูให้ดูเมื่อกี้ที่มีลักษณะเป็นไงคะรกของเต็มไปหมดเลยหลังจากทำกิจกรรม5สอไปแล้วดูซิเป็นยังไงบ้างเปรียบเทียบกันนะคะ
2: ทำงานเสร็จแล้วเรากลับเข้าไปดูในบ้านกันดีกว่าว่าจะเปลี่ยนไปขนาดไหนค่ะ
4: เรียบร้อยแล้วค่ะ
3: โอ้พร้อมไหม
1: ไปดูได้เลยโอเคโอ้บ้านใหม่หรือเปล่าคะ
3: โล่งหมดเลยเหมือนเป็นบ้านใหม่เลยอ่ะจำได้ตอนนี้มีของที่เราวางของข้างในก็โอ้อ๋อนี่ถูกเรียงสีน้ำตาลสีขาวแบ่งเป็นอย่างนี้ด้วยเป็นโซนด้วยแล้วก็หนังสือนี่คือเรียงเป็นอย่างนี้ไหมนี่ถูกเรียงเหรอ
1: หนังสือถูกเรียง
3: แล้วตรงนี้ก็โต๊ะนี่ผมไม่มีโอกาสที่จะได้นั่งเนาะเพราะมันมีทางเดินที่จะเข้ามาไม่ได้หรือไงเนี่ย
6: น
3: ี่ไงโอ
6: ้โหนี่อะไรอันนี้คือคลังยาที่
3: อ๋อที่มันลกที่มันมีเยอะแยะกลายเป็นอย่างนี้เลยนี่วางของกลายเป็นมีพื้นที่เหลืออยู่ด้วยเลยหนังสือก็เรียงใหม่ด้วยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
3: เกิดคุณสามีมาคุณลูกมานี่จำได้ไหมเป็นบ้านตัวเองอ่ะไอตัวนี้นั่นมันอยู่ที่ข้องครัวป่ะเนี่ย
6: ใช่
3: ใช่ไหมที่ผมจำได้
6: โอ
3: ้
6: เรียงสวยเลย
3: ของที่บอกว่ามีเยอะก็กลายเป็นว่าไม่ต้องมีแล้วขนาดนี้ยังเป็นอย่างเงี้ยดูดิ
6: อันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิต
3: ไม่เคยเกิดขึ้นในชีวิต
6: เพราะว่าจริงๆไม่ได้เก็บแบบนี้เลยอ่ะ
3: เห็นอย่าง
6: น
3: ี้รู้สึกไงฮะ
6: ก็คือดีใจมากคือแบบสดชื่นรู้สึกแบบเอ้ยบ้านเราแบบสวยน่าอยู่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็แบบอยากจะเก็บไว้อย่างเงี้ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยตลอด
3: ไปดูห้องครัวกัน
6: ไป
3: ว้าว
6: เป็นไงคะคุณฟูจิพลาดวิ่งมาก
3: โอ้โหสวยเลย
6: สวยอันนี้เหมือนแบบว่าไปมาไปช้อปปิ้งที่ร้านเบเกอรี
3: ่โอ้โห
6: ดีเลยค่ะสวยมาก
3: สวยมากตรงนี้จะจำได้ที่มันมี
6: ของเยอะๆอันนี้ก็เป็นแบบว่าโอ้โหมีความสะอาดมีทิชชู่วางได้เยอะเลยอ่ะโอ้อันนี้โล่งเลยคุณฟูจิอันนี
3: ้โอ้
6: ตอนแรกที่ช่องถังแก
3: ๊
6: ส
3: ไม่เห็นนะ
6: มีอาหารกระป๋องเต็มเลย
0: ขอบคุณสื่อวิดีทัศน์ดีๆนะคะจากไทย PBS เช่นกันนะคะบ้านรกภัยไม่ร้ายแต่รักษาไม่หายต้องทำแบบนี้นะคะเมื่อกี้นักเรียนได้เห็นบ้านที่ผ่านการทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างความรู้สึกต่างกันไหมความรู้สึกต่างกันใช่ไหมคะกับครั้งแรกที่เราดูกับหลังจากที่เขาได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วการที่เขาทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วทำให้เจ้าของบ้านเป็นไงคะรู้สึกเป็นไงมีความสุขอยากอยู่บ้านและอยากสตาฟบ้านหลังนั้นให้อยู่แบบนั้นไปนานๆใช่ไหมคะแล้วนักเรียนล่ะคะมีความรู้สึกแบบนี้ด้วยไหมอยากให้บ้านเราสะอาดแบบนี้ด้วยเป็นระเบียบแบบนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวลองไปวางแผนการใช้เรื่องของหลักการจัดบ้านกันนะคะหลักในการออกแบบทำให้บ้านน่าอยู่มันมี4ข้อนะคะหลักในการออกแบบทำให้บ้านน่าอยู่มี4ข้อที่นักเรียนต้องคำนึงถึงข้อแรกเลยก่อนที่จะจัดบ้านนักเรียนต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่นักเรียนต้องคำนึงถึงก่อนที่จะจัดบ้านนะคะความปลอดภัยเรื่องอะไรเช่นนักเรียนจะจัดห้องนอนใหม่หรือห้องรับแขกใหม่ทีนี้อุปกรณ์หรือตู้ต่างๆชั้นวางต่างๆที่นักเรียนนำไปจัดวางเนี่ยต้องดูให้ดีว่ามีความคงทนแข็งแรงแค่ไหนนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดไม่แข็งแรงเป็นยังไงเป็นไงคะจะทำให้ตู้โชว์สวยมากแต่ว่าวัสดุที่นำมาใช้ไม่แข็งแรงเกิดเรามีน้องเล็กๆอยู่ในบ้านวิ่งเล่นกันไปเล่นกันมาเป็นไงคะอาจจะล้มทับได้นี่คือความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญดับแรกนะคะที่เราควรจะนึกถึงในการที่จะออกแบบหรือจัดบ้านนะคะต่อไปประโยชน์ใช้สอยภายในบ้านอาจจะมีโต๊ะตู้เตียงต่างๆก็พยายามใช้พื้นที่นะคะพื้นที่ในบ้านให้ใช้ประโยชน์ได้เยอะที่สุดการนำเครื่องเรือนหรือซื้อเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมาภายในบ้านเนี่ยต้องคำนึงถึงพื้นที่นะคะเพียงพอกับขนาดของห้องหรือไม่แล้วก็ของใช้ต่างๆที่ซื้อมาเช่นนักเรียนเคยเห็นโซฟาสวยๆใหญ่ๆและสามารถดึงออกมาเป็นที่นอนได้เคยเห็นไหมคะใครเคยเห็นบ้างยกมือที่บ้านใครมีบ้านหนูมีใช่ไหมลูกมันสามารถทำอะไรได้บ้างคะทำให้พื้นที่เป็นไงถ้าเกิดเราจะใช้เชิญตอบเลยครับ
7: ทำให้แบบฟูฟ้ามันสามารถนอนได้ครับ
0: ถ้าเกิดตอนกลางคืนแล้วก็สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้
7: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะแต่เป็นโซฟาซึ่งไว้สำหรับรับแขกใช่ไหมลูก
7: ใช่ครับ
0: แต่ว่าพอเวลากลางวันเราก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้เราก็เก็บเป็นโซฟารับแขกใช่ไหมคะเวลาแขกมาบ้าน
7: ใช่ครับ
0: นี่คืออเนกประสงค์ที่เราควรคำนึงถึงคือประโยชน์ใช้สอยใช้พื้นที่เดียวแต่สามารถใช้งานได้หลายอย่างนะคะต่อไปความสวยงามความสวยงามนะคะเราสามารถจัดวางสิ่งของให้บ้านดูสวยงามได้ให้เป็นระเบียบนะคะจัดหมวดหมู่ให้เป็นระเบียบเหมือนที่เราปฏิบัติกิจกรรม5สอนะคะเพื่อความสวยงามเรียกอาจจะนำสิ่งต่างๆมาใช้ตกแต่งบ้านได้อาจจะใช้ต้นไม้หรืออะไรก็ได้นะคะต่อไปความประหยัดพื้นที่ในบ้านทุกพื้นที่ต้องคำนึงถึงความประหยัดแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ที่นำมาใช้ในการจัดตกแต่งบ้านหรือห้องต่างๆหรือในส่วนต่างๆของห้องที่ลูกจะจัดก็ต้องคำนึงถึงความประหยัดอันไหนที่เป็นประเภทเครื่องใช้โต๊ะที่อาจจะพังหรืออะไรแล้วก็สามารถนำมาทำไงได้บ้างเพื่อประหยัดโต๊ะที่พังแล้วซ่อมได้ไหมคะซ่อมได้คุณพ่อคุณแม่ต้องช่วยนักเรียนซ่อมเองได้ไหมยังซ่อมไม่ได้ใช่ไหมคะต้องให้คุณพ่อช่วยซ่อมแซมแล้วก็ดัดแปลงมาใช้ใหม่ได้นะคะเป็นการประหยัดต่อไปก่อนที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติในการทำความสะอาดห้องต่างๆภายในบ้านของเรานะคะนักเรียนก็ต้องมีการวางแผนก่อนล่วงหน้าใช่ไหมลูกอยู่ดีๆนึกจะจัดเลยได้ไหมจัดเลยได้ไหมคะ
9: ไม่ได
0: ้ไม่ได้นะคะสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในการวางแผนใช้ทรัพยากรนะคะทรัพยากรที่เราต้องคำนึงถึงก่อนที่จะจัดมีอะไรบ้างมีเวลาเราต้องมีเวลาในการทำความสะอาดบ้านด้วยใช่ไหมคะคุณครูอยู่บ้านคุณครูทำความสะอาดบ้านคุณครูต้องวางแผนวันนี้ทำความสะอาดบ้านเอาแค่ไหนเอาแค่ห้องไหนก่อนสำหรับวันนี้นะคะอาทิตย์หน้าจะต้องทำห้องไหนอย่างเงี้ยนะคะต้องมีการวางแผนเพราะเวลาเราไม่ได้มีโดยทั่วไปต่อไปแรงงานของเราการจัดห้องบางทีเช่นห้องนอนการโยกย้ายโต๊ะตู้เตียงต้องใช้แรงไหมถ้าเราจัดคนเดียวลำพังเราคนเดียวเราจะยกไหวไหมคะไม่ไหวฉะนั้นการใช้แรงงานเราก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าถ้าเราอยู่คนเดียวเราจะจัดได้ไหมแต่ถ้าอยู่กันพร้อมหน้าทั้งครอบครัวช่วยกันจัดได้ไหมดีกว่าไหมนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆก็ต้องคำนึงถึงเรามีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้าง1 2 3 4 5สิ่งที่จำเป็นต้องใช้สำหรับห้องนี้ถ้าจะจัดห้องนี้ห้องนอนห้องรับแขกห้องน้ำเราต้องใช้อะไรบ้างเราต้องวางแผนก่อนล่วงหน้านะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือการวางแผนการใช้ทรัพยากรเวลาแรงงานและก็วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะคะต่อไปการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์เครื่องมือทำความสะอาดบ้านมีอะไรบ้างอุปกรณ์เครื่องมือในการปัดกวาดใช้อะไรคะ
9: ไม้กวาด
0: เอาที่นักเรียนรู้จักมีไม้กวาดอะไรบ้าง
10: ไม้กวาด
0: ทางมะพร้าวรู้จักไหมคะไม้กวาดดอกหญ้าใช้สำหรับกวาดพื้นใช่ไหมคะไม้กวาดด้ามยาวหรือไม้กวาดเส้นตาลไม้กวาดขนไก่ไม้กวาดไม้ไผ่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกในการทุ่นแรงเราก็คือเครื่องดูดฝุ่นนะคะบ้านใครมีบ้างเครื่องโอ้โหมีกันหมดเลยมีกันหมดเลยบ้านคุณครูยังไม่มีเลยเก่งจังแล้วเคยใช้ไหมคะเครื่องดูดฝุ่นใครเคยใช้ยกมือ โอ้เยอะแสดงว่าอยู่บ้านก็ช่วยทำงานบ้านอยู่นะต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านก็มีเรื่องของการเช็ดถูและขัดเมื่อกี้เป็นการปัดกวาดใช่ไหมคะอันนี้เช็ดถูและขัดมีอะไรผ้าสำหรับเช็ดถูฟองน้ำแผ่นขัดแผ่นแปรงพลาสติกแปรงกาบมะพร้าวไม้ถูพื้นธรรมดาไม้ถูพื้นธรรมดาก็คือลักษณะแบบนี้แบบที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนผ้านะคะปรับเปลี่ยนหรือถอดใส่ผ้าตรงนี้นะคะที่ถูเนี้ยได้แล้วก็จะมีแบบที่เป็นอัตโนมัติก็มีนะคะต่อไปไม้ถูพื้นชนิดซักเนี่ยและบิดนะคะแบบธรรมดาหวังว่านักเรียนน่าจะรู้จักกันหมดแล้วในส่วนของเครื่องใช้นะคะในการทำความสะอาดบ้านสิ่งเหล่านี้ที่บ้านทุกคนน่าจะมีต่อไปเครื่องใช้ที่ประกอบการทำความสะอาดทำความสะอาดก็ต้องเป็นอะไรคะถูใช่ไหมมีถังน้ำถุงมือยางที่ตักผงสิ่งเหล่านี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะคะสารทำความสะอาดสารทำความสะอาดที่นักเรียนเคยใช้ประจำมีอะไรบ้างผงซักฟอกเหรอคะผงซักฟอกใช้ทำอะไรได้บ้างคะซักผ้าน้ำยาล้างจานน้ำยาเช็ดกระจกน้ำยาเช็ดพื้นน้ำยาเช็ดหนังน้ำยาขัดโลหะและโลหะเคลือบโครเมียมนะคะทุกบ้านน่าจะมีสิ่งเหล่านี้น้ำยาพวกนี้นะคะมีความจำเป็นในบางงานต้องใช้นะมาดูอุปกรณ์ทำความสะอาดแบ่งออกได้เป็น4ประเภทประเภทที่1ก็คือเรื่องของไม้กวาดประเภทต่างๆนะคะไม้กวาดดอกหญ้าคิดว่าทุกบ้านก็คงมีไม้กวาดดอกหญ้าใช้สำหรับกวาดพื้นเรียบกวาดพื้นเรียบและก็แห้งนะคะวิธีการซื้อเลือกซื้อยังไงดอกหญ้าเป็นไงคะแน่นแล้วก็หนานิดหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็การผูกมัดแข็งแรงนะคะด้ามก็ต้องกระชับมือนะคะแล้วเวลาเก็บรักษาทำไงคะแขวนเจาะรูแล้วก็ใส่เชือกใช่ไหมแขวนนะคะไม่ให้ส่วนปลายเนี่ยวางตรงที่พื้นเพราะว่าจะทำให้ไม้กวาดเป็นไงงอแล้วก็เด้งเวลากวาดก็จะไม่สะดวกนะคะต่อไปไม้กวาดทางมะพร้าวใช้กวาดพื้นแห้งหรือพื้นที่เปียกบริเวณบ้านนะคะต่อไปแปรงลวดใช้สำหรับขัดพื้นซีเมนต์หรือพื้นไม้ที่เปียกนะคะใช้เสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดและผึ่งให้แห้งเก็บให้เรียบร้อยนะคะต่อไปแปรงพลาสติกก็จะใช้สำหรับอะไรคะซักผ้าบ้านใครมีบ้านใครซักด้วยแปรงพลาสติกยังมีนะคะจะช่วยทำความสะอาดให้ดีขึ้นนะคะต่อไปไม้ถูพื้นหวังว่าทุกบ้านคงมีใช้เสร็จแล้วทำไงซักให้สะอาดแล้วก็นำไปตากแดดหรือพึ่งแดดให้แห้งเนาะเครื่องดูดฝุ่นเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยีนะคะสามารถดูดน้ำเปียกได้ไหมนักเรียนก็ต้องอ่านฉลากก่อนจะใช่ไหมคะเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องอ่านคำแนะนำในฉลากสินค้าให้ดีก่อนที่จะนำไปใช้นะคะแต่ไม่ควรใช้กับพื้นที่เปียกใช่ไหมคะต่อไปสายยางใช้สำหรับรดน้ำต้นไม้หรือใช้ในการทำความสะอาดล้างพื้นต่างๆนะคะใช้เสร็จแล้วเก็บม้วนให้เรียบร้อยอย่าวางตากแดดนะน้ำยาต่างๆช่วยทำความสะอาดนะคะก่อนจะใช้ ก็ต้องอ่านฉลากให้เขา

ใช้ก่อนนะคะใช้ทำความสะอาดแบบไหนไม่ควรเลือกใช้ที่เราแพ้สารเคมีนะคะต่อไปกิจกรรมครูจะให้นักเรียนทำใบงานนะคะวางแผนการใช้ทรัพยากรก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในการทำความสะอาดบ้านนะคะโดยให้นักเรียนนำหลักของอะไรกิจกรรม5สอมาใช้เป็นความรู้เป็นแนวทางนะคะนักเรียนนำใบงานแล้วก็ใบความรู้ที่ครูเตรียมไว้ให้ขึ้นมาได้เลยในใบงานของเราจะมี3หัวข้อใหญ่ๆนะคะมีการตอบคำถามด้วยนะคะแล้วก็ให้นักเรียนร่วมกันวางแผนถ้าเกิดว่าที่บ้านของนักเรียนมีสมาชิกกันอยู่กี่คนก็แล้วแต่เพราะว่าการทำความสะอาดบ้านหรือการใช้กิจกรรม5สอนี้เราไม่สามารถทำคนเดียวได้ให้นักเรียนวางแผนว่าสมาชิกในแต่ละคนเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้างนะคะนักเรียนเริ่มทำได้เลยใช้เวลาประมาณ10นาที

0: คุณครูจะให้เพื่อนนำเสนอนะคะเป็นแนวทางเป็นแนวทางให้กับเพื่อนที่นั่งอยู่เผื่อบางคนคิดไม่ออกทำยังไงนะนี่คือคนที่ทำอยู่ที่บ้านประจำใช่ไหมทำความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะอยากไปเที่ยวบ้านจังเลย
1: อยากครับบ้านมัน
0: บ้านน่าจะสะอาดน่าอยู่เพราะเขาบอกว่าทำทุกวันนะคะลองดูเฉพาะข้อที่3นะลูก3ใหญ่นะคะการวางแผน
1: ก็เป็นคนจัดตู้ปลา
0: แนะนำให้เพื่อนปลายทางรู้หน่อยว่าเราชื่ออะไรครับ
2: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายประภิมพุ่มพวง
0: ชื่อเล่นชื่ออะไรครับ
2: เบอร์เกอร์ครับ
0: เบอร์เกอร์โอ้ชื่อน่ากินเอ้ยไม่ใช่เบอร์เกอร์นะคะให้เพื่อนปลายทางนะคะได้รู้จักไหนลองนำเสนอการวางแผนของลูก
2: รับผิดชอบพ่องานคือการจัดตู้ปลาอุปกรณ์ในการจัดตู้ปลาคืออาหารแล้วก็ปลาปลาปลาวันเวลาเช้ายิน
0: พูดช้าๆครับเพื่อนปลายทางฟังไม่ออก
2: งานคือทำความสะอาดบ้านอุปกรณ์ในการทำความสะอาดบ้านมีกวาดไม้ถูพื้นและก็อื่น
0: ๆคุณแม่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นหน้าที่ของคุณแม่นะทำทุกวันไหมคะ
2: ทุกวันครับ
0: ทุกวันต่อไป
2: ตนเอง
0: ทำอะไรครับ
2: จัดข้าวของในบ้านครับ

0: จัดข้าวของในบ้าน
1: อุปกรณ์คือใช้ถุงมือกันกระแทกเพื่อเวลาย้ายของมันจะได้ไม่กระแทกมือ
0: ครับต่อไป
1: น้องครับ
0: น้องทำอะไรครับ
1: ทิ้งครับ
0: น้องทิ้งขยะได้อายุ8ขวบ
1: ครับ
0: เก่งมากนะคะมีอีกไหม
1: ไม่มีแล้วครับ
0: เชิญคนต่อไปเลยค่ะลูก
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงยศวดีสุขพวงนะคะชื่อเล่นชื่อฟิล์มค่ะหนูนะคะหุงข้าวค่ะทำทุกวันค่ะคุณพ่อทำกับข้าวค่ะทำทุกวันค่ะคุณแม่ล้างจานค่ะแล้วก็ทำทุกวันค่ะพี่ชายทำความสะอาดตู้เย็นค่ะอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะคุณพ่อล้างห้องน้ำอาทิตย์ละ1ครั้งค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายจิรพัฒน์กันวงครับชื่อเล่นชื่อแตงกิ้วครับหน้าที่รับผิดชอบนะครับพ่อครับจะล้างห้องน้ำครับอุปกรณ์จะเป็นแปรงพลาสติกครับสัปดาห์ละ1ครั้งครับคุณพ่อแล้วก็ผมครับจะซักผ้าครับอุปกรณ์ก็คือเครื่องซักผ้าครับสัปดาห์ละ 4-5 ครั้งครับแล้วก็เป็นตัวเราครับถูบ้านอุปกรณ์ก็คือไม้ถูพื้นครับสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งครับผู้รับผิดชอบก็คือผมครับกวาดบ้านไม้กวาดดอกใช้อุปกรณ์คือไม้กวาดดอกหญ้าครับสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งครับคุณพ่อและผมครับล้างจานน้ำยาอุปกรณ์ก็คือใช้น้ำยาล้างจานครับทำทุกวันเมื่อกินข้าวที่บ้านครับผู้รับผิดชอบก็คือคุณพ่อกับผมสลับกันครับทิ้งขยะถุงอุปกรณ์ก็คือถุงพลาสติกกับถุงดำครับเวลาวันหรือสัปดาห์ครับสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งครับ
0: เก่งมากเลยนะคะรู้สึกจะทำงานเยอะกว่าเพื่อนในบ้านเลยใช่ไหมลูกนักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเห็นครับเก่งมากลูกก็นักเรียนก็ได้ดูเป็นแนวทางนะคะในใครยังคิดไม่ออกบ้างยกมือมีไหมไม่มีแล้วตอนนี้เมื่อกี้คิดไม่ออกนะคะพอเพื่อนมานำเสนอให้ก็คิดออกทันทีเพราะว่านักเรียนได้แนวทางจากเพื่อนนะคะก็ลองกลับไปปฏิบัติดูโดยการใช้หลัก5สอในการปฏิบัติกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะ อาจจะจัดโต๊ะเขียนหนังสืออาจจะจัดโต๊ะทำงานคุณพ่ออาจจะจัดในห้องนอนห้องรับแขกอะไรก็ได้แต่ว่าต้องวางแผนในการจัดให้ดีนะคะหน้าที่การจัดนี้เป็นหน้าที่ของใครของใครคะของทุกคนในบ้านนะคะถ้าอยากให้บ้านน่าอยู่นะคะนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะคุณครูฝากไว้ด้วยนะคะหลักปฏิบัติกิจกรรม5สอใช้สำหรับจัดตกแต่งบ้านหรือที่ทำงานได้ทุกพื้นที่ต่อไปมาดูบทเรียนครั้งต่อไปกันนะคะเรื่องของการจัดตกแต่งบ้านนะคะบทเรียนครั้งต่อไปนักเรียนปลายทางสามารถจัดเตรียมนะคะใบความรู้ที่2เรื่องการจัดตกแต่งบ้านแล้วก็ใบงานที่2เรื่องการจัดตกแต่งบ้านได้นะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาสำหรับวิชานี้แล้วนะคะเจอกันสัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ
4: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา

0: นาฬิกาเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Okay, take your microphone. And stand up, please. Stand up, please. Okay. Where is this picture?
1: Japan.
0: Japan. Okay, clap your hand for your friend, Japan. Okay. The next one. Can you tell me, where is it? Where is it? Ah. What is the name of this place? What is it? Eiffel what? Eiffel what? Eiffel. Eiffel. Eiffel Tower. Okay, everyone. Eiffel Tower.
2: Eiffel Tower.
0: So, where is the Eiffel Tower is? Where is it? Where is it? Ah, in English, please. France or? French or France? Which one? Ah, who think French? Raise your hand, French. Who think France? Which one is the country, French or France? Ah, okay, France, that's right. Next one. Is it in China? Okay, what's the name of the place? Ah, it is the Great Wall of China. So, okay, good job. So, the last place of us. Where is it?
2: Thailand.
0: Ah, what is the name of the place? Have you ever been there before? Who have been here before? ใครเคยไปสถานที่นี้บ้างใครรู้จักค่ะ What is the name of the place? What is the name? This is พระยานครเคฟนะคะหรือว่าถ้ำพระยานครนั่นเองนะคะอยู่ที่จังหวัดอะไรเอ่ย Where is it? That's right ประจวบคีรีขันธ์ Okay next one so we are going to talk about the country right so these facts will give you the picture of the country so can you tell me what this fact is. What is the country of this picture? What is the country? Ah, so you can look at your hand out. At the same time, student on the LTV 7, you can look at your hand out. นักเรียนสามารถดูใบความรู้นะคะที่คุณครูแจกเอาไว้ให้นะคะ1กลุ่มคุณครูจะแจกให้1ใบนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางสามารถดูใบความรู้ประกอบไปด้วยได้นะคะโอเค Can you tell me where is it? Where is it? The first fact. What is the name of the country?
2: Thailand.
0: Thailand, that's right. Thailand. What about the nationality?
2: Thai.
0: Ah, that's right. What about the second one? The second one. Where is it? What is it?
2: Japan.
0: So what about the nationality of Japan?
2: Japanese.
0: Louder, please. Louder.
2: Japanese.
0: Japanese, right? That's right. Japanese.
2: Japanese.
0: Okay. The next one.
2: China.
0: You know China? So, what is the nationality of China?
2: Chinese.
0: That's right. Okay, next one. Look at the fact.
2: Korea.
0: Okay. And what's the nationality of Korea? Is Korean.
2: Korea.
0: That's right. The last one. What is the country? England. So what about nationality of England?
2: English.
0: Ah, okay. You think English, but exactly you can say British.
2: British.
0: Okay. Repeat after teacher. The first one. Thailand.
2: Thailand.
0: One more time. Thailand.
2: Thailand.
0: Okay, the nationality is Thai.
2: Thai.
0: One more time, Thai.
2: Thai.
0: The next one, Japan.
2: Japan.
0: Japan.
2: Japan.
0: Japanese.
2: Japanese.
0: One more time, Japanese.
2: Japanese.
0: The next one, China.
2: China.
0: One more time, China.
2: China.
0: Chinese.
2: Chinese.
0: One more time, Chinese.
2: Chinese.
0: Korea.
2: Korea.
0: Korea.
2: Korea.
0: Korean.
2: Korean.
0: Korean.
2: Korean.
0: England.
2: England.
0: British.
2: British.
0: British.
2: British.
0: That's right. And the next one, we have 5 facts left. Okay, the first country, what is it?
1: USA.
0: Ah, USA. So, what is the full form of USA? The United States of America. Okay, repeat after teacher. The United States.
2: The United States.
0: Of America.
2: Of America.
0: The nationality is?
2: America.
0: American.
2: America.
0: American.
2: America.
0: That's right. So what about the next one? The next one. What is it?
1: France.
0: Yes, that's right. France.
2: France.
0: What about that? France.
2: France.
0: Of France is okay. France or France is okay. So, what is the nationality of France?
2: France.
0: French.
2: French.
0: Okay. French.
2: French.
0: One more time. French.
2: French.
0: Okay. The next one. The next one. The green, white, and red. Okay. Okay, everyone listen carefully. Italy.
2: Italy.
0: One more time. Italy.
2: Italy.
0: Okay, Italy. What about the nationality of Italy?
2: Italy.
0: Italian.
2: Italian.
0: One more time. Italian.
2: Italian.
0: That's right. Next one. Okay, how to pronounce this word? Germany.
2: Germany.
0: Germany.
2: Germany.
0: The nationality is German.
2: German.
0: Okay, the short one. German.
2: German.
0: And the last?
2: Spain.
0: Spain. So.
2: Spain.
0: One more time. Spain.
2: Spain.
0: And the nationality is Spanish.
2: Spanish.
0: One more time. Spanish.
2: Spanish.
0: Okay, that's right. The next activity is about let's do survey. I would like all of you have to pick up, let me see, okay. You will give, I give you the fact like this. I give you the fact like this. Okay, you have to random, like you have to close your eyes and pick your nationality. Today you have to ask your friend about their nationality and you have to tell them about your nationality too. So, the students on the LTV 7, 3 of you will get random facts from me. สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยเลือกนะคะสัญชาติของนักเรียนนะคะให้สำหรับนักเรียน3ท่านแรกที่จะสัมภาษณ์เพื่อนนะคะและก็บอกสัญชาติของตัวเองนะคะเราจะมีใบงานประกอบด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปทำใบงานนะคะหรือว่ากิจกรรม Let's Do Survey ให้เราเลือกสัญชาติของเราก่อนว่าเราจะได้สัญชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะเลือกให้นักเรียนปลายทางก่อนโอเคไหมขอคุณครูสุ่มให้นักเรียนปลายทางนะคะทั้งหมด3คนด้วยกันStudent on the LTV 7, are you ready? I will pick up to you 3 person. The first one, going to use this fact. The first one. นักเรียนคนแรกนะคะจะได้ธงสัญชาตินี้ให้นักเรียนเตรียมตัวว่านักเรียนจะ present ตัวเองอย่างไรนะคะนี่คือสัญชาติของนักเรียนนะ The first one. The second one. This fact.This for you, the second one. Okay, นะคะ okay. And the third one. I would love you to choose this fact. Okay. The third one. Okay. อันนี้คือนักเรียน3ท่านแรกนะคะสำหรับการสุ่มส่วนนักเรียนคนอื่นๆที่เหลือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะนักเรียนก็สามารถสุ่มเลือกตามที่นักเรียนถนัดหรือว่าสนใจที่จะออกเสียงนั่นเองแต่นักเรียนต้นทางทุกคน it's your turn now okay everyone นักเรียนเอายางที่ครูรัดไว้ให้ออกก่อนนะคะแล้ววางไม้ธงไว้บนโต๊ะ ทุกคนจะต้องจับธงของตัวเองนะคะว่าจะได้สัญชาติอะไรวางไว้ก่อนเลยวางไว้ก่อนเลยวางไว้ในตำแหน่งที่ทุกคนรู้ว่ามันอยู่ตรงไหน and then go five เหรียญทอง are you ready โอเควางไว้ก่อนนะคะวางไว้ก่อนโอเค and everyone close your eyes หลับตาค่ะ close your eyesOkay, and then could you please pick your effect? เลือกแค่หนึ่งธงนะคะหลับตาไว้ก่อนหลับตาแล้วหยิบขึ้นมาเลยนะคะเราจะสุ่มแบบไม่ให้เลือกเลยโอเคใครหยิบได้แล้วห้ามเปลี่ยนนะคะเงื่อนไขคือห้ามเปลี่ยนไม่เปลี่ยนโอเคโอเคนะคะโอเคใครได้แล้วEveryone eyes on me. Okay, student. Every time I said eyes on me, everyone have to say eyes on you. Do you understand? Every time I say eyes on me, you have to say eyes on you. Okay? Do you understand? Okay, let's try. Everyone eyes on me. You have to say eyes on you. Okay, listen again. Eyes on me.Okay. Did you get your effect already? เดี๋ยวเราได้ธงของเราแล้วใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะเดี๋ยวคุณครูอธิบายเป็นภาษาไทยอีกครั้งหนึ่งนักเรียนเลือกธงของตัวเองเรียบร้อยให้ถือเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อระบุสัญชาติที่เรากำลังจะพูดต่อไปนี้โอเคและวิธีการถามนะคะเดี๋ยวเราจะได้มีการถามเพื่อนนะคะวิธีการถามคำถามแรกนะคะดิฉันจะถามว่าWhere are you from? Everyone, where are you from? I am from. Sure, you are from Thailand, but today you are not from Thailand, right? Because you have your fact, right? ก่อนที่นักเรียนจะตอบนักเรียนชำเลืองที่ธงชาติของตัวเองที่ตัวเองได้นะคะว่าตัวเองได้ประเทศอะไรนักเรียนก็ตอบว่าI am from. Let's check. For example, I got Thailand. Could you please ask me this question? Ask me, please. Thank you. I am from Thailand. Next question.Can you read it for me? What is your nationality? Okay. I am Thai. Do you understand?
3: Yes.
0: Okay, you have to follow the country. And the next one is nationality. Do you understand? I hope you understand this one.Okay. The next. Okay. Look at the picture. I will give you some example. Everyone eyes on me. Everyone's eyes on me. One more time. Everyone eyes on me.
2: Eyes on me.
0: Thank you. Okay. สำหรับนักเรียนที่จะเป็น A นะคะครูจะสาธิตให้ดูว่าจะต้องถามและตอบอย่างไรเมื่อเราเข้ามาจับคู่กันเดี๋ยวเราจะได้สัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะตามใบงานที่ครูให้ไปเนาะแต่ก่อนที่จะสัมภาษณ์ครูอยากให้นักเรียนลองมาทดสอบและสาธิตให้นักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางของเราได้ดูก่อนเข้าใจนะคะโอเค The first question is
2: Where are you from?
0: One more time วิธีการตอบว่า I'm from Thailand เราดูจากภาพนะคะว่าเขาเป็นผู้หญิงสัญชาติไหนนะคะต่อไป number 2นะคะ question number 2
2: What is your nationality?
0: Okay, one more time. What is your nationality?
2: What is your nationality?
0: That's right. You follow by the nationality. วิธีตอบคือตอบว่า I am Thai. That's right. So what about, look at the picture first. We will talk about the lady in the red dress. Okay, where is she from? What do you think? Where is she from?
2: China.
0: That's right. She's from China. So what is her nationality? She is or she's Chinese. That's right. Okay. Next one. Look at the picture. Look at the picture. Look at the man. Okay. Where is he from? He's from
2: Korea.
0: That's right. What is his nationality? He's Korean. That's right. Okay. The next. Now it's your turn, everyone. You have to check about your fact. You have to check the name of the country. You have to check about your nationality that you get. And then let's see the worksheet. Could you please share your worksheet with your friend? Share it with your friend. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Let's check about the instruction. The instruction. ดูที่คำสั่งนะคะ Okay. Everyone read together. Instruction. Okay. Pick five friends. Pick five friends and write about them. Before writing, you have to go survey your friend. Like you have to ask them, like, what is, where are you from? And what is your nationality? And you can remember your answer. After that, you come to your table and note it on the paper. Do you understand? First thing, you have to go to your friend and ask them, where are you from? What is your nationality? Then you remember and come back to your seat and write down the answer. Do you understand?
2: Yes.
0: อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะคุณครูให้นักเรียนนะคะเลือกที่จะเดินไปสัมภาษณ์เพื่อนๆนะคะที่ได้สัญชาติต่างๆประมาณ 3-5 คนนะคะขึ้นอยู่กับว่าเวลาตอนนี้นะคะขึ้นอยู่ความเหมาะสมของเวลา3คนอย่างน้อย3คนถึง5คนนะคะเวลาถามนะคะถามยังไงถามแบบตัวอย่างที่คุณครูให้มานะคะจากนั้นนักเรียนก็จำคำตอบของเพื่อนแล้วค่อยมาบันทึกเอาไว้ก่อนที่เราจะออกมานำเสนอนะคะให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะซึ่งคำถามก็คือคำถามข้างต้นที่คุณครูได้บอกไปแล้วนะคะส่วนในใบงานเนี่ยคุณครูแค่ไกด์นะคะไกด์มาให้ว่าควรจะถามอะไรและควรที่แนวทางในการตอบจะตอบอย่างไรนะคะก่อนที่นักเรียนจะสามารถบันทึกข้อมูลตรงนี้ได้นักเรียนจะต้องไปทำกิจกรรมเซอร์เวย์ก่อนถูกต้องไหมอ่ะโอเค now it's your turn so อยากได้ตัวอย่างนักเรียนก่อนนะคะอ่ะขอตัวอย่างนักเรียน2คนนะคะออกมาถามคำถามเพื่อนนะคะเกี่ยวกับสัญชาติเดี๋ยวครูเลือกเดี๋ยวคุณครูช่วยคุณครูจะกลับไปที่สไลด์คำถามนะคะคำถามแรกโอเคใครคิดว่าตัวเองถามได้ตอบได้มีไหมโอเคสองคนสองคนนี้นะ Sana please Sana please and โอเค everyone welcome your friend here ปรบมือหน่อยค่ะออกมาเลยลูกออกมาOkay, I will give you first example. Who want to be the first one? ใครจะถามก่อนคะใครจะเป็นคนถามก่อนเดี๋ยวดูถามก่อนนะประภาวินถามก่อนประภาวินถามว่า Where are you from? หนูได้เอาธงมาด้วยเปล่าไปหยิบธงมาก่อนเลยเอาธงสำคัญมาโอเคทีนี้เมื่อนักเรียนได้ธงชาติมาแล้วนักเรียนต้องรู้แล้วว่า ออกเสียงอย่างไรนะคะทั้งชื่อประเทศและชื่อสัญชาติซึ่งนักเรียนสามารถทบทวนได้จากใบความรู้ที่ครูให้ไปเนาะโอเค it's easy one หนูถาม where are you from and then you said I'm from that's right โอเค the first question พร้อมนะคะ
3: where are you from
4: I am from Thailand
0: โอเค that's right the second question okay the second question is what is your nationality แล้วเราก็ตามด้วย I am yeah that's right
3: what is your nationality
4: I am Thai
0: okay เดี๋ยวเราจะฟังอีกครั้งนึงนะคะอันนี้ครูสาธิตให้ดู2ทั้งประโยคแรกและประโยคที่2ทีนี้จำได้ไหมจำคำถามได้ยังโอเคถ้าจำได้แล้วนักเรียนลองพูดอย่างเป็นธรรมชาติทั้งสองคำถามถามตอบถามตอบโอเคไหมโอเค if you are ready go
3: where are you from
4: I'm from Thailand
3: what is your nationality
4: I am Thai
0: okay clap your hand for your friend ขอบคุณมากค่ะ okay thank you so much take the seat first okay คำนี้นะคะที่นักเรียนอาจจะออกเสียงยากหน่อยคือคำว่า nationalityEveryone repeat after teacher nationality.
2: Nationality.
0: Okay, nationality. Now it's your turn. You have to ask 5 friends. ค่ะพยายามถามเพื่อนกลุ่มอื่นๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นกลุ่มของตัวเองก็ได้นะคะโอเค Are you ready?
2: Yes.
0: Okay, take your time.

0: Okay, everyone, time up. Put your pen down and eyes on me. One more time, eyes on me.
1: Eyes on you.
0: Okay, เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนได้ถามและตอบเกี่ยวกับสัญชาติของตนเองแล้วถูกต้องไหมคะขั้นตอนต่อไปจากใบงาน My Friends Nationalities ก็คือเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะออกมาสาธิตวิธีการบรรยายถึงสัญชาติของเพื่อนก่อนหน้านี้เราบรรยายสัญชาติของเราแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะให้ตัวแทนออกมาแนะนำสัญชาติของเพื่อนเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางหรือเพื่อนๆปลายทางนั่นเองนะคะโดยแต่ละคู่เดี๋ยวครูจะให้เตรียมตัวแต่ละกลุ่มให้เลือกเพื่อนออกมานะคะกลุ่มละ3คนนะคะโดยคนแรกก็จะแนะนำเพื่อนคนที่1และคนที่2นะคะและคนที่2ก็จะแนะนำเพื่อน2คนถัดไปนะคะแบบนี้เดี๋ยวเอาตัวอย่างก่อนดีกว่าขอตัวอย่างก่อนใครจำสัญชาติของเพื่อนได้แล้วบ้างโอเค มาเลยค่ะใครอีกดูสัมภาษณ์ใครไปแล้วบ้างคะขอ3คนที่สัมภาษณ์กันและกันแล้วบ้างมา3คนมาเลยค่ะมาเลยนักเรียนเตรียมกันก่อนนะ3คนคุณครูขอ3คนเดี๋ยวครูอธิบายให้ฟังอีก1ครั้งนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นคนไกด์ไลน์ให้นะคะใบงานนี้บอกว่าวิธีที่เราจะบรรยายเนี่ยมีทั้งหมด3ประโยคด้วยกันยกตัวอย่างเช่นใครจะมาเป็นลาลิสาให้ครูได้ปลายฟ้าได้ไหมคะโอเคปลายฟ้า could you please come next to me please okay and take your microphone with you microphone okay I will ask you the basic questions okay are you ready where is your fact เอาธงของตัวเองมาด้วยครับโอเคธงของหนูโอเค I will ask you are you readyOkay, where are you from?
2: I'm from Germany.
0: So what is your nationality?
2: I'm German.
0: You're German? Oh, nice to meet you. Everyone, this is my friend, Bai Fa. She is from Germany. She is German. Grab your hand for her, please. Okay, thank you so much.แบบนี้นะคะนี่คือลักษณะตัวอย่างที่นักเรียนจะบรรยายนะคะนักเรียนไม่ต้องถามเพื่อนแล้วนักเรียนแค่เดินขึ้นมาบนหน้าชั้นกับคุณครูนะคะและบรรยายเพื่อนให้คุณครูและนักเรียนปลายทางฟังร่วมกันเท่านั้นเองนะคะโอเค who wants to be the volunteer ใครจะเป็นอาสาสมัครในการบรรยายเพื่อน raise your hand if you want to speak English โอเคครับเชิญครับคนแรก and then you can pick your friendOkay. Pick your friend. เลือกเพื่อน1คนที่เราสามารถบรรยายได้ว่าเขามาจากไหนและมีสัญชาติอะไรค่ะใครก็ได้ค่ะ Whoever you want. Your best friend. Okay. Just come. สองคนเหรอคะโอเคได้ค่ะได้มาเลยมาเลยครับพร้อมไหมขยับมาข้างหน้าเลยเชิญเลยครับ
3: Where are you from?
4: I'm from Korea.
3: What is your nationality?
4: I'm Korean.
3: This is my friend. He named Big Bong. He from Korea. He isKorean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you. So, ขออีกหนึ่งคู่ Only one pair. นักเรียนพยายามนะคะพูดภาษาอังกฤษถ้าเกิดนักเรียนไม่มีอาสาคุณครูจะเลือกเองนะโอเคไหมวันนี้คุณครูเป็นคนชอบเลข6Who is number six? Okay. Okay, where's your friend? คนที่หนูสัมภาษณ์คือใครคะโอเคออกมาเลยครับผมออกมาเลยขออีกหนึ่งคู่นะคะโอเคโอเคเชิญครับให้ครูทวนให้ไหมโอเคเชิญครับ
3: Where are you from?
4: I'm from Korea.
3: What is your nationality?
4: I'm Korean.
3: My friend is Tom.
0: He is from
3: Korea.
0: He is
3: Korean.
0: Okay, clap your hand for your friend. Good job. Thank you so much. Give me five. Okay, ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะในการสัมภาษณ์นะคะเรื่องของชื่อประเทศและสัญชาติของเพื่อนนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเรามา wrap up นะคะหรือสรุปบทเรียนกันหน่อยนะคะวันนี้คุณครูมีคำถามนะคะจะมาถามนักเรียนนะคะลองสังเกตคำถามดู Which is the most beautiful country in your opinion? Which is the most beautiful country in your opinion? ในความคิดของนักเรียนเนี่ยประเทศไหนที่มีความสวยงามที่สุดเลย So which city would you like to visit and why?แล้วประเทศอะไรเมืองอะไรที่นักเรียนอยากไปและทำไมคะตอบได้ไหม Japan You like to go to Japan Why It is beautiful Okay You can Group 6ตอบคุณครูเหมือนเมื่อสักครู่เลยนะคะเดี๋ยวครูถามแล้วหนูตอบแบบเมื่อกี้นะคะเมื่อสักครู่เลยจับไมค์ใช่แล้วจับไมค์เลยค่ะ Stand up please Okay, I will ask you the question.
5: Japan.
0: I will ask you first. Which is the most beautiful country in your opinion?
5: Japan.
0: So, why?
5: Beautiful.
0: It's beautiful. Why? Where is beautiful? What is a city?
5: Fuji.
0: Oh, you like Fuji Mountain, right? Okay, you can say, I like Fuji Mountain.
5: I like Fuji Mountain.
0: Okay, clap your hand for your friend. คุณครูเชื่อว่านักเรียนนะคะก็มีประเทศนะคะในฝันของตัวเองที่ตัวเองอยากจะไปนะคะสำหรับคุณครูนะคะ I really love Thailand because I think Thailand is the most beautiful country in the world. So,The next episode, we are going to talk about a big family tree. And the thing that you have to prepare is the worksheet number 6 and worksheet number 7. สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะสำหรับบทเรียนถัดไปนะคะก็คือใบงานที่เกี่ยวกับครอบครัวนะคะโอเคบทเรียนจะเป็นอย่างไรนะคะขอให้นักเรียนปลายทางติดตามนะคะในคลิปวิดีโอหน้านะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมนะคะผ่าน www.dltv.ac.th วันนี้นักเรียนทำได้ดีมาก Everyone, you are very good today. I hope you practice your English more and more to get better in English every day. Okay, everyone, thank you for your attention. Hope to see you again next time. Bye bye.
1: Thank you, the teacher.
6: Thank you, teacher.
0: Thank you, everyone. See you around.

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากเงาของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่ๆอย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พักเชียงดาคือหนึ่งในพักท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเชียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซ็งเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่างๆ
1: จุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: ผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียร์บันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมอ.อยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเผื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลอง

ใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่าเอ้ยมันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างนึงก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัว product ของที่ร้านก็คือ product ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โรออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

ือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เน

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาไอ้ตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: แล้วก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันสักสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้น

และคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที
0: ่หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นหน่วยเจริญพันธุ์เงี้ยครับก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆ
0: ค่ะ
1: ช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
0: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
1: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
0: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
1: ่
0: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
1: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่าย รูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
0: เผาผลาญน้อยลง
1: ใช่ครับแล้วความจำก็แย่ลง
0: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะได้ไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับ
0: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
1: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
0: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่าน พอทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบไวทองละสีอะไรอย่างงี้
1: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่ตึงครับ
0: อะไรตึงคะ
1: หูตึง จะเริ่มหูตึง
0: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
1: ใช่ครับ
0: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
1: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
0: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่
1: ครับ
0: เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะนี่คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงนะสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
1: ผู้ชายผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนเนี่ยก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
0: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย
1: ่
0: าง
1: นี้ก็เป็นไปได้ครับใช่
0: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
1: ใช่ครับ
0: จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
1: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
0: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเราเนี่ยค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
1: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่าย อาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
0: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
1: ้
0: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: อะเราจะรับมือยังไง
1: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนักเรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเรา บางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
0: แก่แล้ว
1: ฉันอวยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่เราก็ต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบๆข้างเราด้วยนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
1: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยเนี้ยมันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
0: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
1: ั
0: จจัยมันคืออะไร
1: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
1: อ๋อช็อกโกแลตซีสช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
0: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อย
0: ๆค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
1: ์
0: ช็อกโกแลต
1: ครับ
0: พวกนี้คือ
1: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับ มันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
0: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กอย่างเงี้ยเหรอคะคุณหมอ
1: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วหนึ่งต่อวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
0: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกเนี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อชีส
0: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
1: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
0: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
1: ไม่ต้องร้อยถึงวัยทองก็ได้ครับ
0: ไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
1: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
0: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
1: อย่างน้อย
0: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
1: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
0: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
1: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วยครับป้องกัน ม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณหมอ
1: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
0: ก้อนเนื้อ
1: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
0: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
1: ใช่ครับก็เนี่ยก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
0: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร้างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: ฮะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
0: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
1: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
0: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
1: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
0: ับ
1: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
0: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
1: ใช
0: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
1: ถูกครับ
0: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมันมีผลได้หรือเปล่า
1: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
0: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
1: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
0: ค่ะ
1: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
0: เราต้องดูปัจจัยอะไรบ้าง
1: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
0: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
1: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
0: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
1: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
0: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
1: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหรอช่วยให้กลับมาม
0: ีประจำเดือนอย่างเงี้ยเหรอคะ
1: ใ ช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอครับ
0: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอย่างนี้ได้ไหมคะ
1: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นน่ะมันเป็นซิมตอมหลักมโนพอสที่อาจจะเป็นซิมตอมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
0: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
1: ใช่ครับ
0: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
1: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
0: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
1: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
0: ค่ะ
1: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
0: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
1: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะไวทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
1: ้
0: ว
1: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเออเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับควรจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้อยถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
0: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: แล้วงี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
1: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเออเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
1: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
0: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
1: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำไหวขึ้น
0: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอ

0: ค่ะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆ นะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย
1: ์
0: เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทายังไงบ้างคะ
1: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจาก

0: สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของไวทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเรา
0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นไวทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่ไวทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นไวทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นไวทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่ไวทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรกคือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของไวทองเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: โอ้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้แล้วค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ไวทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับไวทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับเมื่อเข้าสู่ไวทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่ไวทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นไวทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเดชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานี
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงนะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก BTR Let's go
0: 100 pointsare up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang Grilled Pork. Trang Grilled Pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice meat made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten. Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total?

0: Or D, the pork is marinated for about 10 minutes. Hands behind your back, please. พร้อมแล้ว See you! เดชะปัตนายานุกูลครับ Your answer is?
1: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect! ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
2: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีเหรอ
2: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาตอบผิดไป Can you please read it out loud
2: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
2: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัตนายานุกูลกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
1: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
3: ้อ C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิ so your answer is
1: B
0: And B is incorrect. เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
3: C the drunk grill pork is grilled for 70 minutes total.
0: And your answer is correct.ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย the followingare the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
2: Constantine Falcon ค่ะ
0: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจากสองคำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
2: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
4: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2 Now สภาราชินี is on the lead with 300 points นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรโอเค you can hit the buzzer whenever you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว you have one shot at this one chance only คำถามมีอยู่ว่า22 plus 25 plus 28 equals 2 12 plus 14 plus 17 equals 1 31

1 plus 32 plus 33 equals 3. 9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาละ C ได้เรื่องเอานะครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia นั้นเป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
4: ของดีเมืองนคร
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: งั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the past and tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Balumpu Cape. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Phumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thais and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items, and many people who couldn't make donations to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand, the tropical storm Harriet began to weaken.And when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by Tropical Storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event? C.The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet.

0: Or D, the duration of the tropical storm Harriet? Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว See you! ทีดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
1: D. The contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
2: D. The duration of the tropical storm Harriet.
0: Your answer, which is D.ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว See you ธิดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
3: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ C นั้น Your answer which is C isAlright, so Thida Nukraw is now 100 points ahead. Nam yu 100 kanan, na krap. Now, let's see who's going to get the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is, the following are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China.Where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry,It's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่4สิครับ It is widely found in ปากพนัง District, นครศรีธรรมราช In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. เบญจมราชูทิศกดแล้วเลือกตอบว่า
4: T.
0: ที่สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
4: T E A
0: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ทีดานุเคราะห์ดูตอบว่า
1: jellyfish
0: jellyfish which is incorrect โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
2: bird nest
0: bird's nest isBoys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back.To See You on the Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นดังต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
5: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand. นะครับแต่ละข้อ3วินาที true หรือ false แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก all right 10ข้อ start
4: the หนังตะลุง shadow puppet is usually made of cow or buffalo skin
1: true
4: Harriet is the tropical depression that caused damage to ตะลุมพุกเคปในนครศรีธรรมราช in 1962
1: true
4: Railay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
1: False.
3: True.
4: Pattalung and Narathiwad are the two provinces that are landlocked.
3: False.
4: Praya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
1: True.
3: False.
4: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
3: True.
1: False.
4: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
1: False.
3: True.
4: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
3: True.
1: False.
4: The name of Leste Godong cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
1: True.
4: TRN is the airport code of Trang province.
3: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call, 6-5.
5: และด้วยระบบ winner takes all รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเทพ
0: พี่แดงขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical storm ต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไว้ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็น landlocked คือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
6: ย
0: ะลาที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่าแอร์พอร์ตโค้ดของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ละฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV Good morning, how are you? What's your name, baby?

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททั่วไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททั่วของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสัจเจตให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศรษฐ์สามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาติต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล่อยการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamu she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ and อะไรอย่างเงี้ยคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับ

0: ือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์โตอ่ะ
1: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุนตุนเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเกรงๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุนส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
2: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุนก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
0: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
3: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
4: ล้า
3: พร้อมไม่พร้อม
4: พร้อม
3: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
5: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
4: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
5: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
6: ต้อนรับแขกหน่อยแล้ว
7: ไป
8: Yeah. Where are you from?
9: England.
8: Oh,
9: my name is
0: Tuan. รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
2: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
10: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
4: พร้อม
3: Are you all ready?
11: Ready?
3: Yeah? You gonna go to Ayutthaya?
12: Yes.
3: Okay. Let's go! Take the bus! นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
13: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four people four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
4: ready
13: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะรู้ไหม
4: ส
13: ู้ไม่สู
4: ้
13: ดีมากค่ะ
3: พร้อมแล้วเริ่ม
14: hello everybody
15: hello
14: my name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket yes Phuket is the in province inSouth part of Thailand.
16: But you know, I think it's the biggest island of in
14: yes,
16: Thailand.
14: Yes, it's half
16: right?
14: island around Phuket. It's have many like a PP island.
3: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
14: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
15: Okay, it's a deal. I will come.
5: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ดแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
1: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
17: ๆ Hello my name is Bam I am from Nakhon Ratchasima the

0: northeast of Thailand.
1: Oh. Yay.
2: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
0: Seldom.
3: Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
2: Why?
0: When I am young I want my mother to kick ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
4: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยดิตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
0: This is the first time I was a guide so I feel excited
5: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
3: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
5: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
6: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
5: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
6: เบสิก
5: ที่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
6: ไป
5: ครับ
7: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a temple there the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history
2: so how do you like to study English because your English is quite nice
7: really
8: yes
7: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English
3: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
7: So let's meet my sister she is another guy we'll let her introduce herself
9: ค่ะ
3: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
10: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
9: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have to go so call me
11: yes and what about food
9: Food.
11: Yeah.
9: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
10: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
9: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
3: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
5: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
12: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
5: ึ่
12: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะคะ
5: เอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
7: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see, there is a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
13: Okay,
7: let's go!
14: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yeah, because it, in Ayutthaya,

0: It's not car. In the past, there's a type only boat. ครั้งแรกครับอยุธยามาทัวร์ครั้งแรกเลยหลายอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี่ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
1: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
2: how sweet?
1: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
3: Are you ready?
1: Thai people can
3: one of the plates. But there's an English. Please don't touch the door.
1: Please don't touch because it's not real. But
3: that's bad.
1: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
3: I'm hungry.
1: If you can eat plastic. Yeah.
3: In old Thailand?
1: Yeah.
3: You make in old Thailand?
1: Yeah.
2: Is it fruits?
1: Fruits?
2: Fruit.
1: Fruit? No. It's a Thai dessert.
3: Are you making?
1: Sweet.
2: But what's the flavor?
4: Okay, everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
3: Okay.
4: Let's go.
5: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
3: But hey, what is this?
6: Canom Kruai.
3: Canom Kruai. Banana pudding. This sweet meat is made from banana rice flour.
7: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเรากล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ this is the Wat Phalam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: can you say how many stones they built for this
2: you have to ask the architect
4: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Thaniat Chang
6: home
2: elephant and elephant
5: the home of elephant
2: yeah Thaniat Chang
6: what are you doing there
7: with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Thaniat Chang
2: yes so let's go
5: let's go.Everyone want to go to Phaniat Chang?
8: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
7: can I take to take
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
9: ใช่เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: Do you have the phone number of
11: Cat?
10: You have?
12: Patrice, yes.
10: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
2: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
13: Do I get the food from them later?
5: No.
10: อยากให้เราช่วยบอกหน่อยที่ว่าจะทำยังไงดี
13: Do I get the food from them?
10: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไอเด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู
2: dessert
9: จะเกิดว่า dessert dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์ตนะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคไม่รู้จำได้ยังนะแลกของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟคเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
8: น
9: ้
8: อง
9: เล็กสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
8: เป็น AM ยัง
9: เป็น AM ยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
8: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชันที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชันที่
8: 1
9: ดีมากนะคะ
11: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
12: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
11: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
14: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
15: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
16: ฝรั่งเนี่ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี่ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ
17: When we say big data, people always think of a fancy, expensive research. But big data can have an impact on how we work with the disease of poverty. The theme of our research is the genomic surveillance for malaria elimination. We areThe first country start to do this for the whole nation.
18: 2009ก็เห็นชัดว่าเกิดการระบาดขึ้นมา
17: Our unit is interested in the using genomic information and translate that into actionable information for the national control program. For example, we work with our partners at the Ministry of Public Health to monitor.Every single malaria case that enters into the system, we analyze the genomic sequence and we have a team to make sense of the data and then translate it into a simple report card to be used with the drug policy control program.

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

าเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้เนี่ยนะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมันจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้น M เนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the righton the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกกับฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลย in the left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเองon ต่อไปนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on businessมาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนี่นะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นั่นนะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับ
ต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น sale อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับว่า sale sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่าFor sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ For sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า For sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ On sale นั่นเองครับ It's on sale นะครับ It's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off OFF off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ On sale ลดราคา 50% offหักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเนี่ยเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ย
ดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ

on duty นั่นเองนะฮะ we're on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปตีหน้าเลยนะฮะไม่ใช่อาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาน can you come on time เราก็บอกว่า it depends on the traffic it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมาBased on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ Based on a true story นี่เลยเห็นไหมฮะจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยเราก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกว่าไอ้นี่ต้องบวกกับไอ้นั่นลบกับไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามาเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversation I focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆเนี่ยนะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับ the floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก towards verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันอันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตไหมเป็นเค้กแบบฮอตฟัชช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆซีลม Bring it on จัดมาครับส่วนมาก Bring it on มักจะชนะ I'm on a diet เสมอครับ Carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีนะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนมันก็จะ hit on Jan hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว

ีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดนะครับ the food is plain หรือ blandplain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทๆๆๆแล้วก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giant กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ They like to pick on him พอโนบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับไจแอนท์กับซูนิโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick on แกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่ยิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าแล้วเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้ the บางอันไม่ใช้ the นะครับแต่ส่วนมากจะใช้ the สถานที่เราจะใช้ the นะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm atThe hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the riverนะครับผมเป็นต้นนะครับต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแต่ถ้า3โมง15 at 3:15 แต่ถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnightตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อ
่อไปนี่นะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at most we might lose some money but at least we will make our customers happy นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at least อย่างน้อยต่อไปนี่นะครับ at last at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at last ต่อไปนะครับ at the moment not but now นะครับ not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแม่ผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นี่นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วนะทิชเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะอีโออาเออีโออาเออีโออา you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e i o a a e i o a can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก a e o a read this word p i g อ่านว่า pig D O dog E O A A E E O A A E E O A this word b a bus E O A A E E O A A E E O A to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน bat ต่อไปmat mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป g a g อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง ham เก่งมากคำที่สอง jam jam ต่อไปgoodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมังมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะSit down มั่ง Sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมเอาล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลมmake a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตัวอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตาไม่ต้องพูดตามทีเชอร์Everyone. Okay. เดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6Open page 146 146ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไป เอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ1 4 6ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกสามดูข้อที่สามดูข้อที่สามค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AN ANA ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนน A อื N A อื N A อื N A N ใช่ไหม N ใส่เมเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมเม M ไง Man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดMan ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน
1: AN
0: AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมา ผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่านอินอะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก1 2 3Intersection.
1: Intersection.
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross the road. Cross the crosswalk. Cross the crosswalk. Cross the crosswalk. Cross the bridge. Go past. Go past.ไม่ได้กลับละไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 23 okay เยอะมากนะ group 1 group 2 and group 3 okay เดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคําที่1กลุ่มที่2อ่านคําที่2กลุ่มที่3อ่านคําที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคมั้ยโอเค1 2 3
1: 4
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone two three
1: hospital
0: ต่อไปกลุ่มสามone two three ไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบฟัง1 2 3 1 2 3นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3
1: stadium
0: 1 2 3
1: stadium
0: เดี๋ยวทิเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3 เร็ว1 2 3ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3 1 2 3

ไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant โอเคต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะเอาดูได้คำว่าOne, two, three. พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน One, two, three. One, two, three. มิวเซียมผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชายโอ้ one two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two threeเร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงอ่ะทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three one two three post office ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก police station very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิชเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two threeอะไรดิ่งพูดอะไรโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three library very good ต่อไปบัสอะไรBus station ต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน one two three บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กวยจับนะ one two three ไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ very good ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three very goodone two three one two three ต่อไปโอเค very good very good เมื่อกี้ในที่ทิเชอร์เซ็นให้อ่ะทิเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้

แค่สามคนทิเชอร์เซ็นแล้วทิเชอร์จะเขียนหมายเลขหนึ่งสองสามลองดูสิของมีเอาหนูใครสองอนัทลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะ

0: ขนมเออมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงอ้าวมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอเออผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคอืมผู้ชายผู้หญิงผู้ชายสองคนค่ะว่าอ่ะดิวมาคนที่หนึ่งใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยอ้าวปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จอลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วทีชเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็หนักกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสินธุ
1: ์สวัสดีครับซิสเตอร์เก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าจิตรก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับพอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a ลิเก actor
1: yes สมัครงานกันเลย
0: แต่จิตรก็ว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ
1: เชิญครับเชิญครับนี่ครับผมน้องโนเกีย
2: ฮัลโหลพี่เช
0: ฟไฮสวัสดีครับโหเมื่อคืนครับทีชูเบกได้เห็นการแสดงลิเกเก่งมาก it was perfect หรือว่าการแสดงดีมากเลยครับ
2: thank you ครับ
0: you're welcome ยินดีครับแล้วน้องโนเกียกล้าที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าทีชูเบกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องโนเกียสอนให้ได้ไหมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
2: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จะก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
2: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
2: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
2: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
2: a
0: ลิเก
2: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเก
2: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียร์นั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สอนรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
2: คุณพ่อแล้วก็คุณครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชร
0: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
2: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
2: ทหาร
0: soldier แล้วพูดยาวนิดนึง I am
2: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
2: ครับ
0: ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า
2: Artist
0: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ Actor นักแสดงหญิง Actress Nokia
2: ครับ
0: How many actors in the troupe หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
2: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
2: พระเอก
0: ครับ
2: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
2: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือโจ๊กเกอร์ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
2: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเก คียงข้างชิดใกล้
0: โอ้โหชอบมากเลย

0: ครับ
1: ผมครับ
0: ทีเจอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
1: การร้องลิเกครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกรลูกรลีกรไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเจอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: ได้ครับ
0: โอเคแล้วยังไงต่อครับ
1: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: ใช่ครับการจะร้องนะครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
1: มาฟัง
0: มาฟัง
1: ผมร้อง
0: ผมร้อง
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: ครับที่ไปที่แบ
0: บ
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: จะไม่
0: อร่อยมาฟัง
1: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
1: นายนะ
0: นายนะ
1: ทำตามผมนะสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
1: I have a gift
0: หรือไม่ก็ I have a talent
1: I have a
0: ถูกต้องน้องก็มีผ่อนสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
2: คุณพ่อครับ
0: โอ้โหสนุกดีครับ
2: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
2: ชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกับซิปหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
2: แต่ทีเนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
0: โอ้ไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
2: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
2: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
1: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
2: โอ้โหมันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
1: ภาษาอังกฤษ
2: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
1: put on
0: makeup แล้วน้องแต่งหน้า
2: เป็นให้ทีเชอร์
0: ครับ
2: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับโอเคนั้นเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on makeup น้องโนเกียครับ
1: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
1: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face คิ้วคือ eyebrow จมูก
1: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
1: ปาก mouth
0: ใช่แล้วนะครับทาปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
1: lipstick
0: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush ถูกต้องครับ
1: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
0: ครับ
1: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
1: พิง
0: ค์เก่งมากสีน้ำตาล brown สีดำ
1: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
1: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อแต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ถ้าทีเชอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
0: โอเค
1: ได้ลบนะ
0: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
2: ได
0: ้โอเค
1: นี่ยังหล่อไม่พอ
0: ต้องหล่อแล้ว
2: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
2: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
2: รับได้เลยอ้าวโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพอครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับ
2: ตอนนี้เรากําลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
2: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหลอกเกินโนเกียไปไม่ต้องขำมากอันนี้เราจะลงไฮไล
1: ท์แข่งกันแต่งหนาวที่จะ
2: โทษนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
2: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
2: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
2: นะห้ามลืมนะชิชครับเสร็จแล้ว
0: โอ้เรียบร้อย
2: ขอบ
0: คุณมากครับ
3: ว้าวI look so cool โอ้โหทีเจก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลยหล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
1: หล่อครับทีเจ
3: สอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome สวยก็ beautiful น่ารัก so cute
1: น่ารัก so cute
3: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
1: ใช่
3: หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: Teacher Greg
1: My name is Teacher Greg Nice to meet you หรือว่าที่นี่ที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: โอ้วันนี้ทีก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยคร
1: ับ อ๋อยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อนครับ
2: ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนตรักเอกลาบทีมงานของพระเอกซูเปอร์สาวเพชรปริญญามาทองคำสอนราบน้ำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: ฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่มีพรสวรรค์ที่สุดแล้วเป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลเป็นกองนะครับ

0: ขอบคุณมากครับขอบคุณ
1: เราเข้าได้สวยครับเราชวน
0: ขอบคุณจากรายการรายการเชิญที่ถูกคิดสตอเบอรี่ช่อง KLTV IPV
2: ทีเชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
3: โอ้ตอนแรกทีเชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆฮะ
2: ทีเชื่อรู้ไหมครับว่าทีเชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
3: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวทีเชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
2: ได้ครับก็ขอขอบคุณทีเชอร์นะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
3: โอ้เช่นกันครับทีเชอร์ต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีเชอร์รู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะ I am
2: Alike
3: Actor
2: And I
3: Have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
2: I am Alike Actor As I am a gift
3: โอเคนั้นใช่ได้นะครับประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome หล่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute
2: น
3: ่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
2: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงลิเกแล้วนะครับ
3: ขึ้นบนเวที
2: ไปครับ
3: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ดึ๊งคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือผ่อนสวรรค์นั่นเองครับ

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that, for example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับบรรพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569วันนี้ประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างไปติดตามพร้อมๆกันค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งอันดามันและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนและประเทศไทยประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงนะคะโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงในการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในระดับปานกลางในวันนี้นะคะพบว่ามีบริเวณภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีและตราดนะคะบริเวณภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาตรวจสอบพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันนะคะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬชัยภูมิและนครราชสีมาบริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราชเทวีบุรีฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในวันนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแกนแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทำให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริงก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
2: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
4: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
2: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
4: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
2: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
4: ก็ดูแลทั่วไปนะไปนะ
0: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
2: ฮะแย่แล้วนั่นเป็นของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ่ะ
0: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในโรงรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
1: ฮะคุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
2: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งองค์กรมหา

วิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสานฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวครับ
4: เข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ล
2: ย
0: ิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบเนี้ยเลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งๆที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้ว

0: ายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: อายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นหักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีมากเลย
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกันเลย
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย้ดูได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้ง

0: อาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
3: น่ากลัว

0: 食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史、生活方式和美好融汇于一餐之中。泰国菜亦是如此，从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: Wow
2: it looks so อร่อยมากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนมั้งคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชียสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลน้ำหน้าอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวี
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
9: Nice. Yeah. Incredible.

0: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
1: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是适于在加大和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
3: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
0: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
3: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทยลิเชียส

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คาดคิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident proneaccident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy

clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้เลยในความคุ้มครองค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการ Footfit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair. in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับคั่งวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายๆที่ใช้กันก็คือ crashC-R-A-S-H, crash. ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning. The car crashed into a tree this morning. รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip C-L-I-P เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ A video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะคะแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนาะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอพัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดีกว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fire กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fire สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว d ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Fight ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh File รีณฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2ตองและศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการ

0: เสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่ง
1: ที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลา
0: ในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
2: Here is looking amazing. This building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
3: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
4: ผมเป็นคนนึงที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: Welcome to English Level Up
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ
3: English Level Up
1: ครูพี่เน็ต
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: น้องๆคะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วน้องนะคะมาดูรายการ
3: Chris Jobs
1: และสังเกตเลยนะคะว่าจะเจอคำว่า take อยู่ในประโยคไหนกันบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: Can you drive me now?
5: โอ้ยคุณปู่ยังไม่ตายหรอกค่ะคุณปู่ยังแข็งแรงอยู่เลยค่ะ Live long and strong ค่ะ
4: Not die dry we just took a bath right
6: เข้าใจไหมความแตกต่างเนี่ยไปฟังว่าตายเนี่ยโทษปูเนี่ยแค่บอกว่า dry me dry ไม่ใช่ die ใช่ไหม dry ใส่ตัว r นั่นก็คือช่วยเช็ดตัวให้แห้งหน่อยได้ไหมเพิ่งไปอาบน้ำกันมาไงรู้สึกว่าเนี่ยหน้าตาหูเหยังเปียกอยู่เลยเนี่ย
4: Can you go and get the gray towel
5: อ๋อให้หนูเช็ดให้ก็ได้นะคะไม่ต้องให้คนอื่นหรอกค่ะไม่ต้องให้เกทเท่าหรอกค่ะ
6: อะไรนะ
5: เกทเท่าไง
6: เกทเท่า
5: ใช
6: ่ gray towel เข้าใจไหม
5: แปลว่าอะไรคะ
6: gray ก็คือสีเทานะครับอย่าลืมนะฮะ l กับ r ต้องออกเสียงในภาษาอังกฤษนะครับห้ามข้ามเหมือนเวลาภาษาไทยครูคิดไม่ได้ต้องครูคริส gray ส่วนผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูก็ต้องเป็น towel นั่นเองนะไม่ใช่ towel นะฮะ so ปู่เนี่ยเขาบอกว่าช่วยเช็ดตัวให้เขาหน่อย
5: โอเคค่ะคุณปู่ just a moment มาแล้วค่ะคุณปู่เก๋ชา
6: gray gray ไม่ใช่เก
5: ๋ gray towel
4: gray towel okay
5: okay here
4: Thank you. I want to go out today. I need to get dressed.
5: Get dressed?
4: Yes, get dressed.
6: ก็ไปเอามาสิ
5: Just a moment. มาแล้วค่ะคุณปู่ Get dressed. ใส่ได้เหรอคะคุณปู่
6: อันนี้ชุดใครเนี่ย
5: ช
6: ุ
5: ดเมียพี่ไง
4: Get dressed.Not get a dress
6: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือชุดแซกนั่นเองนะครับแต่ไปพูดกับฝรั่งแซกจะแปลว่ากระสอบด้านกันนะครับดังนั้นเราเรียกว่า dress ก็คือเป็นกระโปรง1ชิ้นหรือชิ้นเดียวแบบนี้แต่ถ้า get dressed ไม่ได้แปลว่าให้ไปเอาชุด dress มานะครับ get dressed ใส่ ed มันจะแปลว่าแต่งตัวถ้า get a dress ถึงจะแปลว่าไปเอาชุดแซกมา1ชุดนั่นเองครับผู้ก็จะแต่งตัวออกไปเที่ยวข้างนอก
5: โถ่เอ้ยเข้าใจแล้วค่ะอันนี้ไม่ใส่เนาะ
4: No
5: น่ารักไหมคะ
4: No
5: Are you going คุณปู
4: ่ I'm going to take a walk
5: Take a walk Walk ไหนดีคะพารากอนสยามหรือว่าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะคุณปู
4: ่ No in the garden
5: โอ้ยอินเดอะการ์เด้นไม่ต้องเปลี่ยนชุดค่ะชุดนี้ละค่ะคุณปู่แค่นี้ก็หล่อจะต้นไม้ละลายแล้วค่ะ ต้นไม้ก็ร่วงผมก็ร่วง
6: อันนี้โดนทั้งพ่อทั้งลูกโขงเลยเนี่ย
4: ยังยัง
5: Yes คุณปู่ you are very young you are not old
4: ยังไม่เอาหัวก็มาอีก
6: ได้ยินหรือยังอ่ะพูดภาษาไทยแล้วเนี่ยไม่ใช่ยังภาษาอังกฤษเนี่ย
5: แล้ว walker คืออะไรคะ
6: walker ก็คือเครื่องช่วยเดินหรือว่าที่ช่วยเดินของผู้สูงอายุไงภาษาอังกฤษคือ the elderly elderly ก็คือผู้สูงอายุเนี่ยนะก็คือเขาจะมีอุปกรณ์เดินคือจะเป็น walking stick หรือว่า cane ก็คือไม้เท้าหน้าอยู่นู่นนะ
5: รอแป๊บหนึ่งนะคะคุณปู่มาแล้วค่ะคุณปู่นี่ค่ะคุณปู่วอล์กเกอร์โอเคนะคะ
4: yes yes
5: ไปค่ะวอล์กเกอร์วอล์กกิ้งค่ะอุ๊ยคุณปู่ why are you coughing
4: coughing
5: คุณปู่คะคอฟฟี่ไม่ดีนะคะกินเยอะไม่ดีค่ะคุณปู่แก่แล้ว
6: ไม่ใช่เขาไม่ได้หมายถึงคอฟฟี่กาแฟเขาหมายถึงคอฟฟิ่งคือกำลังไอไม่ใช่คอชิ่งอันนี้ออกเสียงไม่ถูกต้องถามว่า why are you coughing
5: why are you coughing
4: there's not good today I think there's some smog
5: คุณปู่คะสูบบุหรี่ก็ไม่ดีเหมือนกันนะคะคุณปู่ไม่ได้เลยค่ะไม่ได้ no smoke ค่ะ
6: โอ้ no smoke ใช่ไหม
5: ใช่ค่ะ
4: not smokesmog
5: smog โอ้โหฟ้าจ้าขนาดนี้ไม่มีหมอกหรอกค่ะคุณปู่
6: เฮ้ยไม่ใช่หมอกแล้วไม่ใช่ควันใช่ไหมรู้จักเหรอหมอกจึงจ้างและควันใช่ไหมควันก็คือ smokeหมอกก็คือ fog เพราะสองอย่างมาผสมกัน smoke and fog ก็จะเกิดคำว่า smog smog หรือ haze h a z e หรือ h a z e haze หรือ smog คืออะไรได้ไหมมลพิษในอากาศเนี่ย pm 2.5 เนี่ยโถเอ้ย so it's hazy today ก็แปลว่าสภาพอากาศมันหมองๆเนี่ยก็เพราะว่าอะไร there is a lot of smog หรือ there is a lot of haze ก็คือมีมลพิษในอากาศสูงหรือว่าเยอะนั่นเองไงแล้วยังจะพาปู่มาเดินอีกเนี่ย
5: คุณปู่รีบเข้าไปในบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะโอเคไหมคะรีบเดินมาค่ะไปก่อนคุณปู
4: ่แปลว่าอะไรไม่เข้าใจ
1: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องจากรายการ Chris Job น้องเห็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะ
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า I'm going to take a walk แปลว่าฉันจะไปเดินเล่น
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk ในที่นี้เป็นสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take ค
2: ่
1: ะ
2: น้องๆคะสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะก็มีหลายคำด้วยกันค่ะอย่างเมื่อสักครู่นะคะจากรายการที่เราเห็นว่ามีคำว่า take a walk ใช่ไหมคะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น I'm going to take a walk to the store แปลว่าฉันจะเดินเล่นไปยังร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a walk นะคะแปลว่าเดินเล่นนั่นเอง
1: น้องๆคะน้องๆเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมต้องใช้ take a walk ด้วยทำไมถึงใช้ walk เฉยๆไม่ได้เพราะสองคำนี้มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะคำว่า take a walk แปลว่าเดินเล่นเป็นการเดินออกกำลังกายเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์นะคะ take a walk to the store แปลว่าเดินเล่นแล้วก็เดินไปเรื่อยๆค่ะชมวิวทิวทัศน์อาจจะซื้อของด้วยก็ได้
2: ในขณะที่คำว่า walkเป็นคำกริยาค่ะน้องๆแปลว่าเดินคือเดินไปเฉยๆเลยค่ะก็เป็นการเดินนั่นเองค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น I'm walking to the store แปลว่าฉันเดินไปร้านค้าน้องๆเห็นไหมคะประโยคนี้นะคะจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือการเดินไปยังร้านค้าใช่ไหมคะเพื่อไปซื้อของบางอย่างเป็นการเน้นว่าเดินไปยังร้านค้าโดยที่ไม่ได้ขับรถไปหรือขี่จักรยานไปนั่นเองค่ะ
1: ส่วนคำว่า take a walk นะคะถ้าน้องๆพูดในน้ำเสียงที่โมโหเนี่ย take a walk จะแปลว่าไปไกลๆเลยไปเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะในการที่จะไล่คนอื่นให้ไปไกลๆยกตัวอย่างเช่น he kept pestering her and finally she told him to take a walk ผู้ชายคนนั้นนะคะคอยรบกวนเธอในที่สุดเธอก็เลยบอกให้เขาไปไกลๆเลยไป
2: Take a look at เป็นสำนวนค่ะน้องๆแปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Let's take a look at some examples แปลว่ามาดูที่ตัวอย่างกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน Take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูหรือมองที่นั่นเองค่ะ
1: สำนวน Take a dim view of somebody or somethingแปลว่าไม่ยอมรับหรือว่าคิดว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้นไม่ดีค่ะยกตัวอย่างเช่น She took a dim view of my suggestion เธอไม่ยอมรับข้อเสนอแนะของฉันหรือเธอคิดว่าข้อเสนอแนะของฉันนั้นมันไม่ดีค่ะ
2: สำนวน Take a seat ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงหรือนั่งลงนั่นเองค่ะน้องๆเราสามารถใช้คำว่า Have a seat ได้ด้วยนะคะซึ่งคำว่า take a seat เนี่ยนะคะจะมีความสุภาพมากกว่าคำว่า sit down ที่แปลว่านั่งลงนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น please take a seat หรือ take a seat please ก็แปลว่าเชิญให้นั่งลงนั่นเองค่ะ
1: เอาละค่ะน้องๆก็น่าจะเข้าใจกันแล้วนะคะต่อไปไปพบกับรายการ Itchy Feet
2: และน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันอยู่ตรงไหนบ้างไปดูกันเลย
1: ไปดูกันเลยค่ะ
7: การไปเที่ยวบรูไนนะครับนอกจากจะได้ไปเที่ยวได้เห็นอะไรแล้วแน่นอนครับการกินก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันและเมนูที่ชื่อว่าใครไปแล้วไม่ได้ทานนะครับอาจจะถือว่าไปยังไม่ถึงบรูไนด้วยซ้ำก็คืออัมบุยาดนี่ครับอัมบุยาด is one of the cultural heritage food that is very authentic and unique to Brunei ถือว่าเป็น cultural heritage เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรูไนแท้ๆเลยที่เรียกว่า authentic คือของแท้ของจริงและก็ unique คือโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ครับแต่เราไม่ต้องไปไกลถึงบรูไนครับอยู่ที่เมืองไทยก็มีให้ทานอยู่ไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับเมนูของประเทศเล็กๆประเทศนึงจะโด่งดังมาถึงที่นี่ได้และตอนนี้ครับเราอยู่กับเชฟบัวหัวหน้าฮาลาลเชฟห้องอาหารอัลทาราโรงแรมเจ้าพระยาภาครับสวัสดีครับเชฟบัวครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: เชฟบัวนี่เป็นหัวหน้า like the Muslim food department or something like that
8: yeah ใช่
7: โอ้ว่าไปงั้นคือเชฟบัวก็เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
8: เป็นไทยพุทธค่ะ
7: oh okay so you're a Buddhist but you're in charge of the halal food okay so the dish that we're we're doing today is the ambuyat.
8: Ambuyat is culture food from Brunei.
7: Yeah, it is. It's a cultural food. เป็นอาหารทางวัฒนธรรมใช่ไหมครับ So let's take a look at the ingredients. มาดูส่วนผสมมีอะไรบ้างครับ
8: Yes, I two parts of the ingredients have Indonesia snapper ปลากระพงจากอินโดนีเซีย lemon grass
7: ตะไคร้นะครับ
8: fresh ginger
7: ขิงสด
8: shallot
7: คือหอมแดงครับ
8: spur chili
7: พริกชี้ฟ้าแดงนะครับ
8: ซอง
7: แน่นอนต้องมีเกลือฮะ
8: กาย
7: กระเทียมฮะ
8: คุมินนี่หลาผสมกับขมิ้นค่ะทามารินซอส
7: น้ำมะขามโอเคอันนี้คือส่วนปลานะครับ how about this side
8: this is sago
7: sago นั่นเองนะคะ
8: แล้วก็ sago ก็ stock with water
7: โอเค so we soak with water
8: yeah.
7: เอามาแช่น้ำ yeah. นะต้องน้ำอุ่นน้ำเย็นหรือน้ำอะไร
8: ต้องเป็นน้ำธรรมดา
7: โอเค at room temperature อุณหภูมิห้องเนาะนานแค่ไหนกว่าจะมัน
8: about 30 minutes you can heat up until
7: dissolve ใช่ไหม it's sticky ไหมฮะมันจะเนิ่นๆเหนียวๆ yeah. นิดนึง
8: กระบวนการของอันนี้ใช่ไหมคะ uh-huh. เริ่มจากการที่เราทำปลาก่อนนะคะ
7: โอเค so how do we start
8: you can put turmeric นะคะ to the snapper
7: okay.
8: and wetabout 5 minutes
7: okay so minerate ใช่ไหม
8: yeah.
7: มันคือการหมักเอาผงขมิ้นกับยี่ราเนี่ยผสมกันเนื้อปลา yeah. หมักไว
8: ้ after you can put this ingredients all ingredients and stir fry in the pan until you can smell when put marinate snapper in and stir fry until orange and deep fry in the pan
7: okay
8: until the snapper are on the oil until you can
7: Okay. ให้น้ำมันท่วมเลย
8: yeah.
7: แล้วมันจะลอยขึ้นมาเอง
8: yeah.
7: alright so เขาเป็นคือเอาปลาที่หมักเนี่ยไปทอดเสร็จปุ๊บแล้วค่อยเอากลับมาแล้วทุกอย่างเนี่ยค่อยผสมแล้วมา stir fry อีกที
8: yeah.
7: เพราะนั่นคือต้องทั้งทอดและผัดเรียบร้อยแล้ว
8: yeah.
7: ซึ่งเมื่อทอดเสร็จแล้วนะฮะหน้าตาเขาจะออกมาคล้ายๆปลาตัวนี้
8: yeah.

0: ช่ไหมฮะอ้าวทีนี้พอขั้นตอนทั้งหมดนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีการกิน alright the moment of truth ได้เวลาแล้วครับพบความจริงกับความอร่อยของอามูยาสโอเคเชฟบัวมันต้องทานยังไงอ่ะเนี่ย
1: ค่ะอามูยาสนะคะเราจะต้องทานในลักษณะที่ว่าอามูยาสจะต้องร้อนๆนะคะ okay. แล้วก็จิ้มลงไปเลยนะคะ

0: So yamuyat is eaten or rather swallowed using a bamboo stick called chandas. คือ chandas เนี่ยคล้ายๆกับ chopsticks นะแต่ chandas ของแบบของบูนาจริงๆเนี่ยจะเป็นก้านยาวๆหน่อยแล้วก็ตรงปลายเนี่ยเขาจะเหมือนมัดด้วยกันเพื่อแยกไม่ออกแล้วมีไว้เพื่อกินอันนี้เฉพาะนะซึ่งว่าไปแล้วเนี่ยก็จะ swallow หรือกลืนก็ได้นะฮะหรือว่าจะกินก็อันนี้ก็แล้วแต่เอางี้กันเดี๋ยวพวกเราไปดูส่วนอื่นๆความงดงามอื่นๆกับของบูไนก่อนดีกว่านะช่วงนี้พี่เต้กับเชฟบัวคงต้องขออนุญาตมารุมมาตุ้มกับอัมโบยาร์ดกันต่อสิเชฟบัวขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเจอสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take กันไหมคะครูพี่เน็ตเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า let's take a look at the ingredients มาดูส่วนผสมกันน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a look at แปลว่ามองดูนั่นเองถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่เน็ตต้องการจะพูดว่าดูที่รูปนั้นสิเราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ take at that picture ใช้อะไรดีคะระหว่าง take a look orTake a seat ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า take a look นั่นเองค่ะ take a look at that picture ดูที่รูปนั้นสิน้องๆเห็นไหมคะคำว่า take a look at เป็นสำนวนแปลว่ามองดูค่ะแล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกภาษาอังกฤษจะพูดว่า I will and watch sunsetใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง take a look หรือ take a walk ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ take a walk นั่นเองค่ะ I will take a walk and watch sunset แปลว่าฉันจะไปเดินเล่นและดูพระอาทิตย์ตกน้องๆเห็นไหมคะสำนวน take a walk แปลว่าเดินเล่นนั่นเองค่ะเราไม่ใช้ take a look นะคะเพราะ take a look แปลว่ามองดูนั่นเองใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะต่อไปไปพบกับช่วง Better to Know เอาละค่ะน้องๆในช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็มีเก็ดภาษาอังกฤษน่ารู้มาฝากน้องกันค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นก็จะนำเสนอประโยคภาษาอังกฤษที่คนไทยมักจะใช้กันแต่ฝั่งเนี่ยก็อาจจะงงได้นะคะเวลาที่น้องๆไปร้านสะดวกซื้อแล้วซื้อเข้ากล่องแช่แข็งนะคะพี่ๆในร้านเนี่ยก็จะถามว่าอุ่นไหมคะเวฟไหมคะใช่ไหมเอ่ยเราได้ยินกันจนเคยชินนะคะเพราะคำว่าเวฟที่พูดถึงนะคะก็จะมาจากคำว่าไมโครเวฟนั่นเองค่ะแต่น้องๆนะคะจะไปพูดกับฝรั่งว่าอุ่นอาหารในภาษาอังกฤษนะคะเราก็จะไม่ใช้คำว่าเวฟเดอะฟู้ดนะคะ
3: คำว่า wave ปกติเป็น verb แปลว่าโบกมือค่ะแต่ถ้าเป็น noun จะแปลว่าขึ้นทะเลค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขอให้พี่เขาอุ่นอาหารให้เราเลยจะไม่พูดว่า could you please wave the food แต่เราจะใช้คำว่า warm the food แปลว่าอุ่นอาหารนะคะน้องๆยกตัวอย่างเช่น could you please warm the food รบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะแบบนี้ค่ะ
2: นอกจาก warm the food ยังใช้คำว่า heat upเป็น present verb ค่ะแปลว่าทำให้ร้อนขึ้นยกตัวอย่างเช่น Could you please heat up the food แปลว่ารบกวนช่วยอุ่นอาหารให้หน่อยได้ไหมคะ
3: ถ้าน้องๆเข้าใจแล้วเราลองมาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะถ้าครูพี่แนทต้องการจะพูดว่าคุณอยากจะอุ่นอาหารไหมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะ Would you like to the food ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่าง warm the food กับWave the food ใช้อะไรดีคะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆน้องๆต้องใช้คำว่า warm the food นั่นเองค่ะ Would you like to warm the food คุณต้องการที่จะอุ่นอาหารไหมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า

0: อุ่นอาหารเราจะใช้คำว่า warm the food ไม่ใช้ well the food นะคะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู้ตอนนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปชมกันค่ะไปชมกันเลย
1: มาถึงที่นี่แล้วดูสิครับว่าเดินจากนี่ไปนะฮะไปที่เช็คอินเนี่ยใช้เวลากี่นาทีไปดูกันครับเขาบอกว่าเขาเลเยอร์ตึกพิเศษครับให้คนเนี่ยจะได้เดินใกล้ๆไม่หนาวแล้วก็ไม่หลงทางนะฮะออกจากทางชานชาลาตรงนี้ปุ๊บนะฮะขึ้นลิฟต์ถึงเลยเขาบอกงี้จริงหรือเปล่าไปดูกันครับ

0: ็นไหมนี่คือที่เช็คอินแล้วอ่ะใกล้มากครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเช็คอินเคาน์เตอร์มี A B C D E F G ลงจากรถไฟเช็คอินเร็วมากนี่ครับมอนโทรเรลเห็นรถไฟมาไหมครับนี่คือสถานีรถไฟนี่พอข้าวมาตรงนี้ปึ๊กสนามบินแล้วสนามบินฮาเนดะเชื่อมกันเลยนะฮะเชื่อมกันเลยพื้นราบติดกันเลยนะฮะแล้วเราดูครับว่าเข้าไปด้านนู้นอ่ะสามารถเช็คอินได้แล้วใกล้มากครับจากนี่ไปประมาณ100เมตรได้ไหมเนี่ยที่นี่นะครับสนามบินฮาเนดะเนี่ยเป็นสนามบินที่อยู่ในเมืองที่สุดในประเทศญี่ปุ่นนะในเมืองเลยครับมาจากชินจูกุก็ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วนะฮะมาด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือมาด้วยโมโนเรลนะฮะแล้วก็รถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับแล้วก็แท็กซี่เนี่ยมาใกล้ๆนะครับพอถึงแล้วนะฮะเดินไม่เท่าไหร่เช็คอินได้เลยนะครับพอเช็คอินเสร็จนะครับก็ผ่าน security เช็คกระเป๋านะฮะหลังจากนั้นก็ตรวจคนเข้าเมืองพอหลังด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วเนี่ยก็สามารถขึ้นเครื่องบินได้เลยถ้าเครื่องบินจะออกภายใน40นาทีก็สามารถขึ้นเครื่องได้ทันครับ
1: และข้อดีของสนามบินแห่งนี้ก็คือผู้โดยสารใช้เวลาเช็คอินน้อยมากค่ะคือมาถึงสนามบินก่อนเวลาเดินทางเพียงแค่40นาทีสำหรับผู้โดยสารระหว่างประเทศก็ขึ้นเครื่องทันค่ะการันตีการทำงานแล้วก็การให้บริการมาแล้วค่ะ
0: ธรรมดาแล้วนะตรงเช็คอินเคาน์เตอร์เนี่ยต้องยกของชึ่งแล้วก็มาวางหนักมากๆยกชึ่งมาวางแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วครับเขาบอกว่ามันติดขนานกับพื้นเลยดันเข้าไปเลยครับถือกระเป๋าแล้วดันเข้าไปเลยไม่ต้องยกก็ไม่ต้องปวดหลังเพิ่งเคยเห็นเป็นอย่างนั้นดันได้เลยอ่ะอย่างนั้นเลยนะนี่คือแผนที่บอกให้เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนแล้วหาอะไรได้สะดวกสบายครับตอนนี้เราอยู่ที่ตรงนี้ครับผมป้ายอยู่ตรงนี้นะสมมุติว่าเราต้องการเช็คอินเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการขึ้นเครื่องนะครับเบอร์141นะครับก็คือ141ตรงนี้นะครับเราอยากรู้ว่ามันไกลขนาดไหนเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าจากนี้ไปนะฮะเขียนว่า440เมตรนะฮะเมื่อเขียนระยะทางแล้วจะทำให้เรากะเวลาได้ถูกครับว่าเราต้องควรจะวิ่งหรือว่าจะเดินธรรมดาดีครับและอีกอันนึงครับสมมุติว่าเราอยากจะไปห้องน้ำนะฮะเราก็สามารถกดตรงห้องน้ำเลยเห็นออกมาเลยฮะว่ามีห้องน้ำเยอะแยะเลยเราจะควรจะไปตรงไหนเลือกตรงไหนได้ครับมีห้องน้ำครับแล้วก็นะครับเกี่ยวกับต้องการเสียบปลั๊กเพราะว่าเราใช้มือถือไปทั้งวันแล้วเนี่ยเราไม่มีการชาร์จไฟเราอยากชาร์จไฟก็กดตรงนี้ได้ครับอ๋อที่ชาร์จไฟมันอยู่ตรงนี้นะโอ้นี่ใกล้ๆที่สุดคือตรงนี้ก็น่าจะไปแถวเบอร์3คือด้านหน้านู้นนี่เนี่ยอะไรเงี้ยถึงแม้จะเป็นคนต่างประเทศนะครับไม่ใช่คนญี่ปุ่นก็มาสามารถดูได้เห็นตัวหนังสือใหญ่ๆชัดๆนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไป141นะฮะ141อยู่ไหน141อยู่ไหนอยู่ไหนโอ้อยู่นี่นั่นเองนี่ไงแล้วก็จะอ๋อเราให้ไปอย่างนี้แสดงว่าเราต้องไปหนูนี่แล้วก็มีเขียนเวลาอีกเพื่อย้ำว่าคุณไม่เลทนะแล้วก็มีการเปลี่ยนเวลาอยู่เรื่อยมีป้ายเขียนอย่างนี้ไว้ก็ดีนะจะไม่ต้องไปถึงเกตแล้วค่อยรู้ว่านะฮะเครื่องบินดีเลย์ยังไม่มาโอ้ต้องเดินกลับออกมาซื้อของหรือไม่กลับมาพักหรือกลับไปทำอะไรได้เนี่ยไม่ต้องรีบเนี่ย
1: สำหรับผู้โดยสารที่เดินเองไม่สะดวกที่นี่ก็มีบริการอำนวยความสะดวกด้วยค่ะ
0: นี่ครับนี่มีการบริการพิเศษนะครับก็คือนี่ครับมาดูตรงนี้ครับเห็นไหมฮะคนท้องคนชราคนพิการหรือคนท้องอะไรต่างๆเนี่ยบอกว่าให้ขึ้นก่อนนะแต่ว่าคนธรรมดาแบบพวกเราก็ขึ้นได้ทราบไหมไม่เคยทราบมาก่อนใช่ไหมครับถ้าคนที่เหนื่อยมากๆครับสามารถขึ้นไปไหนมาไหนได้ครับฟรีด้วยครับนั่งเลยโอเคสอนี่ก็คือนะฮะงวงทางเข้าเครื่องบินนะครับดู

0: สิครับว่ามันเรียบมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่นั่งรถเข็นนะครับคนพิการเนี่ยสามารถผ่านได้เลยนะครับไม่มีการกระเทือนนะครับผ่านออกมาครับเดินเข้าไปนี่ถึงนู่นเลยครับนะครับนี่คือรอยต่อนะครับนี่คือรอยต่อที่จะต่อเข้าเครื่องบินนะครับดูสิครับว่าแทบไม่มีรอยขั้นหรือรอยนูนเลยครับโอ้ตัวนี้ครับมันสามารถยืดไปถึงตัวเครื่องบินได้ครับถึงแม้จะยืดครับมันก็จะไม่มีการทำให้เกิดขั้นบันไดครับจะเรียบตลอดเลยครับแล้วก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวครับทุกจุดจะเป็นอย่างนี้ครับเรียบตลอดนะครับของสนามบินฮาเนดาครับข้างในเนี้ยเครื่องบินจอดปุ๊บยังไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแต่มีโรงแรมข้างในนี้เพื่ออะไรฮะไปดูกันครับฮาเนดาทรานสิตรอยัลพาร์คโฮเทลโอ้โหคุณจิวาครับ
1: คุณจิวา
0: ครับก็มาเจอเจ้าหน้าที่ของโรงแรมครับตรงนี้ก็คือด่านที่ยังไม่ได้ตรวจคนเข้าเมืองครับอยู่ในสนามบินเลยครับ
1: このラウンジのスペースもご自由にお使いいただけます。
0: ครับ
1: 飲み物のご用意ですとか、あのスナック類のご用意しております。
0: อันนี้เป็นที่นะห้องโถงสำหรับโรงแรมครับสำหรับคนที่มาใช้นะครับตอนนี้ครับเป็นห้องพักนะสำหรับคนที่มีเวลาในการเปลี่ยนเครื่องแล้วมีเวลาเหลือนะครับอยากจะนอนพักผ่อนเนี่ยสามารถมาใช้โรงแรมที่นี่นะครับต่อกันเลยระหว่างสนามบินกับโรงแรม
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆสำหรับรายการดูให้รู้ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสนามบินนานาชาติฮาเนดะที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งเขาพยายามที่จะทำให้เป็นสถานที่แรกและสถานที่ที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยวจะประทับใจในญี่ปุ่นค่ะ
3: ใช่แล้วค่ะและน้องๆทราบไหมคะคำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร
2: คำว่าประทับใจในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า impress ที่เป็น verb แปลว่าประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น he tried to impress his teacher เขาพยายามทำให้คุณครูของเขาประทับใจ
3: คำว่า impressed ที่ลงท้ายด้วย ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจยกตัวอย่างเช่น he was very impressed with her beauty แปลว่าเขารู้สึกประทับใจในความงามของเธอมากๆเลย
2: ส่วนคำว่า impatient เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะยกตัวอย่างเช่น she made a very favorable impression on us เธอสร้างความประทับใจที่ดีให้กับเรามากน้องๆเห็นไหมคะคำว่า impression เป็นคำนามแปลว่าความประทับใจค่ะ
3: first impression แปลว่าความประทับใจแรกเป็นคำนามค่ะน้องๆยกตัวอย่างเช่น what was your first impressions of England ความประทับใจแรกที่คุณได้ไปอังกฤษคืออะไรโอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเรามาทวนกันดีกว่าค่ะน้องๆว่าวันนี้เราได้เติมพลังกันเรื่องอะไรบ้าง
2: เราได้เติมพลังกันไปในเรื่องของสำนวนที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า take นะคะคำแรกค่ะคือคำว่า take a walk แปลว่าไปเดินเล่น take a walk ถ้าพูดด้วยน้ำเสียงโมโหนะคะจะแปลว่าไปไกลๆเลยไปส่วนคำว่า take a look at แปลว่าตรวจดูมองดูมองที่ค่ะ
3: take a dim view of แปลว่าไม่ยอมรับค่ะส่วนสำนวนที่ว่า take a seat แปลว่าเชิญนั่ง
2: คำว่า warm the food หรือว่า heat up the foodแปลว่าอุ่นอาหารค่ะ
3: impress เป็น verb ค่ะแปลว่าประทับใจ impressed ที่เติม ed นะคะน้องๆจะเป็น adjective ค่ะแปลว่ารู้สึกประทับใจ impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจ first impression เป็นคำนามค่ะแปลว่าความประทับใจแรก
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆจากรายการ English Level Up ในวันนี้สนุกกันไหมคะถ้าสนุกนะคะน้องๆอย่าลืมทบทวนความรู้แล้วก็ท่องคำศัพท์กันอย่างเป็นประจำนะคะเพราะภาษาอังกฤษถ้าไม่ท่องศัพท์ไม่ทบทวนเนี่ยต้องลืมแน่ๆเลยค่ะ
3: และก่อนจากกันในวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนภาษาอังกฤษมาฝากสำนวนที่ว่า once in a while แปลว่าเป็นบางครั้งบางคราวค่ะ
2: ยกตัวอย่างเช่น I still think about him once in a while ฉันยังคงคิดถึงเขาบ้างเป็นบางครั้ง
3: และน้องๆสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปใน
1: เจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยและเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีครับเจอกันใน Storm Together Season 5นะครับวันนี้จะเป็นวันที่6แล้วนะครับในวีที่2หรือว่าวันที่13เองนะครับวันนี้ก็จะเป็น Upper Body นะคร
1: ับ
0: หลังจากที่เมื่อวานเล่น Lower แล้ววันนี้จะให้ส่วนล่างเนี่ยได้พักเราก็จะเน้นช่วงบนกันครับ
1: ครับ
0: ก็จะอาจจะมีท่านึงที่โดนช่วงล่างนิดนึงท่าแรกท่าที่เนฟน่าจะชอบมากท่าเบอร์ปี้ครับ
1: เหงื่อแตกตลอดเลยครับท่านี
0: ้แต่ว่าวันนี้เราจะมีสเต็ปในการที่ทำให้มันเบาลงนิดนึงสามารถที่ทำให้บ่อยคือที่จะเน้นช่วงบนมากขึ้นครับโอเคก่อนที่เราจะไปเจอโปรแกรมว่ามีอะไรบ้างเรามาวอร์มอัพกันก่อนครับครับหัวไหล่ก่อนวันนี้จะใช้ช่วงบนค่อนข้างเยอะหมุนไปด้านหลังกว้างกว้างกว้างสุดๆเลย3 4 8ที5 6 7และ8ไปข้างหน้าครับ1 2 3 4 5 67และ8ทีนี้เราจะยืนแบบนี้นะครับและทวิสต์โอเค1 2ช้าๆนะครับ3 4เช้าๆอย่าเพิ่งแบบกระชาก5 6 7หันหลังไปข้างหลัง8ขอ10ที9อีกทีเดียว10ทีนี้ยืดด้านล่างบ้างนิดหน่อยครับกวักน้ำ1สลับข้าง2มีการขยับ3

0: 4 5 6 7 10ทีครับ8 9และ10ต่อมาเราจะค่อยๆโน้มไปด้านหลังและเปิดตัวขึ้นและกลับขึ้นมา1 10ทีครับ9ข้างหลังไปไกลๆดันสะโพกไปข้างหน้า2ให้รู้สึกยืดด้านหน้าของสะโพก3และเปิดตัวเปิดอกเปิดไหล่มองข้างบน4 5 6 7 10ทีครับ8 9 10เสร็จแล้วเรามาเริ่มวอร์มกล้ามเนื้อคอมัสเซลนิดหนึ่งอาจจะอยู่ในท่าเบิร์ดด็อกครับ20ทีเตรียมตัว3 2ก็ยืดออกไป1 2 3 4 5 6 7ระหว่างที่ยืดออกไปพยายามตัวขนานกับพื้นให้มากที่สุดนะครับขนานกับพื้นไว้เกรงท้องไว้ตัวไม่สายไปมาไปแล้วครับ
1: 12ครับ
0: โอเค3 4 5 16 17 18 19 20โอเคสุดท้ายหยิบมินิแบนมาครับเราจะวอร์มหัวไหล่เวิร์กเอาท์ด้วยแค่ท่าเดียวจะนั่งแบบนี้ก็ได้หรือจะยืนก็ได้นะครับแล้วแต่ออกแรงต้านเล็กน้อยตรงบริเวณนี้แล้วค่อยๆ ยืดขึ้นยืดลง10ที 2 3ระหว่างที่ไปอย่าลืมออกแรงต้านตรงนี้ไว้ให้รู้สึกบริเวณหัวไหล่ดีมากช้าๆได้เท่าไหร่ครับ
2: 8ครับ
0: โอเคดีมากครับ
2: อีกทีครับ
0: โอเคนี่เราวอร์มกันพอสมควรแล้วน่าจะอบอุ่นร่างกายเราจะเริ่มด้วยท่าแรกเป็นเบอร์ปี้เราจะใช้สเต็ปนะครับเพื่อลดความหนักลงนิดนึงไม่ว่าจะตรงเบอร์ปี้หรือว่าตรงพุชอัพด้วยจริงๆท่าเบอร์ปี้เป็นท่ารวมกันระหว่างลงมาคล้ายๆสควอทสเต็ปออกไปสำหรับรอบแรกนะครับสเต็ปและพุชอัพสเต็ปกลับมาลุกขึ้นยืนแค่นี้ระหว่างที่ทำอย่าให้เกร็งท้องไว้ตลอดนะครับ
2: ครับ
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: 12ที
2: ่
0: 3 2ไปแล้วก็ไปพื้นสเต็ปกลับขึ้นมา1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆลงไปอกกับแตะระหว่างฝ่ามือดันขึ้นมาหาจังหวะหายใจดี
2: จัดครับ
0: ระหว่างที่ทำถ้าไม่ไหวตรงวิดพื้นปรับเป็นแบบตีวางเข่าลงได้ไปช้าๆหาจังหวะของตัวเองครับ
2: 10ครับ
0: โอเคอีก2ที่สุดท้าย โอเคพักแป๊บหนึ่งเอาสเต็ปเก็บไว้ก่อนต่อไปเราจะเน้นที่กล้ามเนื้อหลังท่าซูเปอร์แมนเราจะนอนคว่ำไปกับพื้นครับมือแบบเบาสุดไว้ข้างลำตัวอันนี้แบบเบาสุดโอเคยกขึ้นเกรงตรงนี้โอเคนี่คือช่วงบนในการเกร็งนะครับส่วนขาเนี่ยยกขึ้นเกร็งจากก้นเข่าจะงอนนิดเดียวลองเป็น

0: แผ่นตรงๆแล้วยกขึ้นจากก้นดูโอเคบางคนจะยกแบบนี้ไม่เอาจริงๆมันต้องยกขึ้นมาแบบเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่าฟูจะเป็นแบบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดรู้สึกอยากให้หนักขึ้นเหยียดมือไปด้านหน้าแล้วยกขึ้นจะหนักขึ้นโอเคพร้อมไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: 12ที่เดี๋ยวเริ่มเวอร์ชันเบากันก่อน3 2 1ยกขึ้นหนีบสะบักหนีบก้นใช้หลัง2หายใจออกยกขึ้น3 4 5 6 7 8 9 10 11 โอเคลุกขึ้นยืนครับหยิบดัมเบลกลับมาเล่นที่หัวไหล่ท่าที่เราเคยเล่นคือ lateral raise กับ front raise
1: ครับผม
0: โอเค2มุมนับ1ขอ10ทีครับเกรงท้องหลังไม่แอนพร้อม
1: พร้อมครับ
0: ไปด้านข้างกันก่อน3 2 1ไปครับน้ำหนักออกจากหัวไหล่ออกโทษครับออกจากข้อศอกจากข้อศอกขึ้นไปตอนสุดท้ายน้ำหนักเราจะไม่ได้อยู่สูงกว่าบางคนจะน้ำหนักบางคนออกแรงจากข้อมือจะเป็นแบบนี้อันนี้ไม่เอาอย่าให้ออกจากข้อศอกจะขึ้นไปแบบนี้ไม่ว่าจากข้างหน้าหรือข้างๆนะครับเกรงท้องไว้ตลอดตัวพยายามโยกให้น้อยเราจะไม่แบบโมเมนตัมไปมาแบบนี้ไม่เอาเกรงตัวไว้ค่อยๆไปออกแรงจากหัวไหล่
1: ก้าวครับ
0: โอเคฮึบ
1: 10
0: โอเควางดัมเบลลงต่อไปเป็นท่าเรเนเกตโรครับเรเนเกตโรท่าคล้ายๆไฮพลังนิสสาธิตให้ดูและดึงเข้ามาหาตัวแบบนี้รอบนี้ลองทำแบบไม่มีดัมเบล
1: ครับผม
0: แล้วรอบหน้าจะมีดัมเบลด้วย
1: ได้ครับ
0: โอเคตัวเปล่าดูก่อนจับเอ็นเอสก่อน20ทีนะครับเตรียมตัว3 2 1ไปท่าเนี่ยจะเหมือนไฮแพลงก้นไม่โด่งหลังไม่แอนตอนจังหวะดึงขึ้นมาจะเหมือนท่าโรแต่ทำทีละข้างพยายามนีสะบักมากขึ้นดีสะบักขึ้นไวมากขึ้นดีแต่ละข้างต้องการให้หนีบสะบักเข้า
1: 10
0: แบบนี้นะครับดีมาก
1: 12ครับ
0: เอวขยับน้อยท่านี้ได้ท้องได้ด้วยแล้วก็ได
1: ้
0: หลังด้วย
1: 8 20
0: โอเคพักครับ1นาทีเป็นไงบ้างครับเซตนี้
1: พอครบเสร็จก็ครับหัวไหล่เมื่อกี้ก็ได้ข้างหลังแล้วก็ท้องอีก
0: ใช่ครับจริงๆเซตวันนี้ก็จะโดนค่อนข้างทั้งตัวนิดนึงอย่างเช่นเบอร์ปี้ก็มีขานิดนึงแล้วก็อันนี้ก็จะมีท้องเข้ามานิดนึง
1: แต่น่าจะเน้นช่วงหัวไหล่
0: ใช่ครับ
1: ครับผม
0: แต่วันนี้ก็จะมีหลัง2ท่าเล่นในเกตโลกับซูเปอร์แมนด้วย
1: ครับผม
0: จะบาลานซ์กันไปอยู่โอเคหยิบสเต็ปมาครับ ทำเบอร์ปี้ให้พักอีกนิด โอเคเตรียมตัว3พร้อมไหมครับ F
1: พร้อมครับ
0: 4 3 2ไปครับสเต็ปไปพื้นสเต็ปกลับมาถ้าใครรู้สึกว่าไปได้คราวนี้ลองสปริงกลับไปพื้นสปริงกลับมาเห็นไหมโอเคตอนสปริงกลับไปสำคัญคือคนจะลืมเกรงท้องแล้วมันกลายเป็นหลังแอนอย่างนี้ไม่เอาเกรงท้องไว้ให้ดีก้นโด่งสำหรับท่านี้นะก้นโด่งยังจะดีกว่าหลังแอนเดี๋ยวจะบาดเจ็บโอเคเท่าไหร่ครับ
1: 5ครับ
0: เกรงท้องไว้ดีๆหลังตรงสเต็ปเด้งไปหรือจะสเต็ปก็ได
1: ้9ครับ
0: อีกนิดเดียว
1: 10
0: สุดท้าย

0: โอเคเก็บสเต็ปไปครับเตรียมตัวซูเปอร์แมนนอนคว่ำไปกับพื้นครับโอเคผมได้เป็นเวอร์ชันแขนไปกับตัวผมทำเวอร์ชันยากขึ้นให้แล้วแต่คนทางบ้านจะเลือกว่าจะ follow level ไหนเตรียมตัว3 2 1ยกขึ้น1 2 3 4แต่อย่าลืมยกตรงบริเวณสะบักขึ้นด้วยบางคนยกแค่นี้ไม่เอายกแขนขึ้นหนีบสะบักใช้ก้นยกขาขึ้นใช้หลังล่างและหลังด้านบนนี่จะใช้กล้ามเนื้อด้านหลังเกือบทั้งหมด
1: 11ครับ
0: หายใจออกขึ้นโอเคค่อยๆลุกขึ้นครับพักหายใจนิดนึงเตรียมตัวเป็น lateral raise กับ front raise ครับเน้นหัวไหล่โอเคเริ่มตัว3 2 1ไปครับข้างๆข้างหน้า1 2 3 4หาจังหวะตัวเองได้5ความเร็วแล้วแต่เรา67เกรงตัวไว้ดีๆ8อีกแค่2ที่9สุดท้ายโอเควางดัมเบลลงอาจจะเมื่อยๆไหล่สะบัดนิดนึงเพราะเดี๋ยวในเกรดโลการที่เราต้องค้ำไว้เนี่ยมันจะใช้ไหล่ในการสเตเบิลไว้ด้วยอาจจะเมื่อยไหล่ได้โอเคเตรียมตัวเข้าเรนเกรดโลทีนี้เข้าตาทีนี้เราจะใช้ดัมเบลช่วยด้วยเพิ่มน้ำหนักนะครับยิงท่าเต็มๆมันจะเป็นแบบนี้สาธิตให้ดูก่อนได้พักไปในตัว
1: ครับ
0: จะเป็นแบบนี้ครับแล้วยกแต่ทีนี้เนี่ยท่าดัมเบลเป็นวงเนี้ยมันกลิ้งได้เดี๋ยวจะเจ็บข้อมือได้เดี๋ยวผมจะให้ทำทีละข้างแล้วกัน
1: ครับผม
0: จะได้เซฟเราจะเริ่มซ้ายเป็นแบบนี้เมื่อกี้เราทำ12ใช่ไหมครับฟังเรา6ทำทีละข้างแบบนี้แล้วกันจะได้เซฟข้อมือไปในตัว
1: โอเคครับ
0: โอเคเดี๋ยวฟังเรา6นะครับ3 2 1ไปครับดึงเข้าพยายามทำตัวให้นิ่งๆไว้สะโพกไม่ขยับไปมาถ้าเราบาลานซ์ไม่ดีเนี่ยกางขาออกอีกได้ครับเนฟดีจะบาลานซ์ง่ายขึ้นอีกหน่อย6ทีแล้วเปลี่ยนฝั่งโอเคมาอีก6ครับเซตอัพกดสะโพกเกร็งก้นและพร้อมดึง1 2 3 4 5 6โอเคพักเป็นไงครับพอมีน้ำหนักเข้าไป
1: ดีขึ้นครับแต่พอทำทีละข้างรู้สึกบาลานซ์ง่ายกว่าตอนแรกใช่ครับ
0: ใช่ครับถ้าเต็มๆมันจะทำสลับกันไป
1: ใช่ครับ
0: ถ้าใครมีดัมเบลที่เป็นแบบ
1: เรีย
0: บ
1: ๆใ
0: ช่จะง่ายกว่าโอเคให้พักนิดนึงเอาสเต็ปมาเตรียมไว้ก่อนได้เลยโอเคร
1: ู้สึกว่าสัปดาห์นี้เบิร์นทุกวัน
0: ใช่ครับ
1: เหงื่อแตกทุกวันเลยครับ
0: จริงครับสัปดาห์นี้จะแบบเบิร์นเยอะจริงโปรแกรมซีซั่นนี้เนี่ยใครจะมันก็เหมาะกับหลายอย่างนะจะสุขภาพดีขึ้นแข็งแรงขึ้นหรือแม้แต่ลดน้ำหนักก็ได้หมดเลยครับ
1: ครับ
0: โอเคพร้อมไหมครับ
1: ครับผม
0: ให้หายใจลึกๆอีกสัก 2-3 ทีรอบสุดท้ายแล้วรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะผ่ายืดอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นวันนี้ลองใส่เต็มที่ดิ
1: ครับ
0: โอเคเตรียมตัว3 2 1ไปครับเลือกความเลเวลของเราจะสเต็ปจะวางเข่าได้หมดเน้นท่าถูกต้องและไปเรื่อยๆ2 3

0: เด้งกลับเก่งท้องด้านสี
1: ่หกเจ็ด
0: นิดเดียวสิบสุดท้ายแล้ว
1: โอเคเก็บสเต็ปครับ
0: เราจะเข้าซูเปอร์แมน
1: นอนคว่ำไปกับพื้นครับ
0: หาเลเวลของตัวเองข้างลำตัวหรือแขนไปข้างหน้าก็ได้เตรียมตัว3 2ไปครับยกขึ้นหายใจออก11สุดท้ายโอเคเป็นตัว
1: หายใจแป๊บนึงพักหยิบดัมเบลหัวไหล่ต่อ
2: มาครับ
1: วีคนี้เหนื่อยเยอะเลยดีมากครับเตรียมตัว3 2ไปครับนี่ไปเรื่อยๆคอนโทรลไว้3เก่งท้องไว้ตัวโยกน้อยๆใครรู้สึกไม่ไหววางดัมเบลลงและมือเปล่าต่อจนครบ10
2: ได้ครับ
1: อีกนิดเดียวมา
2: 9
1: โอเคเยี่ยมมากสุดท้ายเล่นในเกตโลเราเริ่มฝั่งซ้ายกัน6ที่ท่าสุดท้ายของวันนี้แล้ว
0: เตรียมตัวเซตอัพไฮแพลงเก่งก้นเก่งท้องพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: 3 2ไปแค่6ที่1 2 3 4 5 6โอเคอีกข้างนึง
1: อย่าลืมโฟกัสที่สะบักหนีบเข้ามา
0: อีก6ฝั่งนี้เตรียมตัวและไปนี่สมัครเข้า2แต่กดตัวขนานพื้นไว้5โอเค
1: เยี่ยมมากเยี่ยมมากครับวันนี้ให้พักหายใจนิดนึงเราจะมา stretching กัน
0: มาอยู่ในท่าขัดสมาธิก่อน
2: รู้สึกวันนี้ฮาร์ทเรทดีเลยครับ
1: ใช่ได้
2: ใช่ได้ครับ
1: โอเคแขนไปข้างหน้าเรามาคลายหัวไหล่กันก่อนใช้ไหล่ค่อนข้างเยอะ3 2 1อีกข้างนึงครับสามใช้อก3 2 1ทีนี้ค่อยๆโน้มไปข้างหน้าดันแขนขึ้นข้างบนรู้สึกยืดที่หัวไหล่ด้านหน้าผ่อนคลายอยู่ในท่านี้3 2 1โอเคประกบกันไว้ด้านหน้าครับมีคนดึงไปข้างหน้าก้มหัวลงโก่งหลังยืดด้านหลัง3 2 1มาไตรเสร็จต่อครับจับศอกกดไปด้านหลัง3 2 1อีกมุมนึงครับอีกด้านนึงจับศอกดันไปข้างหลัง

0: สึกยืดที่ไตรเซปหรือต้นแขนด้านหลัง3 2 1ลุกขึ้นยืนครับขอยืดขาด้วยนิดนึงหายใจเข้าเปิดตัวขึ้นหายใจออกค่อยๆก้มลงแตะเท่าที่เราไหวขาไม่งอรู้สึกยืดแฮมสตริงหรือต้นขาด้านหลัง3 2 1ยืดข้างหน้าบ้างหาที่จับเพื่อบาลานซ์จับข้อเท้าแล้วก็ดึงขาอยู่ในแนวเดียวกัน3 2 1อีกข้างนึงครับมาไว้3 2 1สุดท้ายจบที่คอเสมอครับกดไว้ดันคอไปด้านข้าง3 2 1อีกข้างนึงครับกดไหลไว้ยืดตัวขึ้นกดไปด้านข้างเบาๆ3 2 1โอเคโปรแกรมวันนี้อัปเปอร์เสร็จแล้วเยี่ยมมาก
1: ซึมทั้งตัวครับวันนี้เหงื่อแตก
0: โปรแกรมวันนี้ก็จะค่อนข้างคาร์ดิโอแบบเคลื่อนไหวเยอะหน่อย
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็อยากที่จะให้หาเลเวลที่เข้ากับตัวเองนะครับเกือบในทุกโปรแกรมเนี่ยมันจะไม่ได้หนักไปถ้าเราเลือกเลเวลที่เข้ากับเราถ้ารู้สึกว่าหนักไปปุ๊บปรับน้ำหนักลงน้ำหนักเบาลงหรือท่าให้เบาลงได้เช่นเบอร์ปี้ก็จะกระโดดหรือไม่ก็ก้าวขาไปจริงๆตัดพุชอัพออกไปเลยก็ได้ถ้าไม่ไหวสามารถปรับทุกท่าแค่ฟอลโล่กับเราไปเรื่อยๆรับรองว่า28วันนี้แข็งแรงขึ้นแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทบิชอปเท็กซ์ทิลจำกัดสมาพันธรัฐสวิสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธรัฐสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องริงเกิลสเบิร์กโรงแรมดิไอสไตน์สังกัลเลนเมืองสังกัลเลนพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวพรรณภาจันทารมเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบิร์นตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 8:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลที่บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดนายเควินโอบรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารนางราเซลเดอลาเซเนสหัวหน้าฝ่ายออกแบบและคณะกรรมการบริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทเสด็จนายออโตบิชอปตั้งบริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดเมื่อปีพุทธศักราช2470สมัยที่เมืองสังกัลเลนยังเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมสิ่งทอสำคัญของภูมิภาคยุโรปมีชื่อเสียงและเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและผลิตลายปักปีพุทธศักราช2502บริษัทบิชอปเทคทิลจำกัดซื้อกิจการบริษัทปักผ้าเก่าแก่ที่สะสมงานลูกไม้และงานปักโบราณล้ำค่าจำนวนมากอนุรักษ์และจัดระบบตามแหล่งที่ผลิตตามเทคนิคการถักปักเป็นหอจดหมายเหตุสิ่งทอเป็นสมบัติทางปัญญาและศิลปะงานผ้าลูกไม้และงานปักตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15เป็นต้นมาสิ่งทอหายากเอกสารประวัติศาสตร์และบันทึกพัฒนาการงานปักด้วยเครื่องจักรที่มีค่าที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรปรวบรวมไว้มากกว่า 3,500 รายการเทคนิคงานปักที่ได้เรียนรู้เช่นงานผ้าลูกไม้ทำมือส่วนใหญ่เป็นลายดอกไม้ใบไม้และลายธรรมชาติมีความประณีตละเอียดสะท้อนรสนิยมและวัฒนธรรมยุโรปในแต่ละยุคบางชิ้นมีอายุมากกว่า400ปีงานปักกีปูเป็นเทคนิคการปักที่ผ่านกระบวนการทางเคมีทำให้ผืนผ้าที่ปักหายไปเหลือแต่ลายปักจึงคล้ายผ้าลูกไม้เป็นเทคนิคที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์นิยมใช้ในงานปักชั้นสูงของยุโรปงานปักเครื่องเชฟลีทำให้ผลิตงานปักได้เร็วสร้างลายซับซ้อนและละเอียดมีมิติได้มากขึ้นเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากงานฝีมือในครัวเรือนสู่ระบบอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนอกจากนี้ยังมีตัวอย่างสิ่งทอแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยทำให้เห็นกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบตั้งแต่การศึกษาธรรมชาติดอกไม้ศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาเป็นลายปักบนผืนผ้าชิ้นงานหัตถศิลป์เหล่านี้แสดงวิวัฒนาการเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมแฟชั่นสิ่งทอยุโรปในหลายศตวรรษเป็นคลังความรู้ให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสิ่งทอทั่วโลกได้ศึกษาเชื่อมโยงอดีตกับอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบร่วมสมัยและเป็นต้นแบบให้นักออกแบบคิดสร้างสรรค์พัฒนางานปักสมัยใหม่ปีพุทธศักราช2568บริษัทบิชอปแกมมาประเทศไทยจำกัดเข้าร่วมทุนใช้เมืองสังกัลเลนเป็นศูนย์กลางการบริหารและออกแบบส่วนการผลิตสิ่งทอทั้งหมดย้ายไปที่ประเทศไทยการผลิตใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยและฝีมือแรงงานไทยที่ประณีตทำให้งานปักของบริษัทมีชื่อเสียงระดับโลกการเข้าชมหอจดหมายเหตุลายปักส่วนบุคคลได้เห็นการอนุรักษ์สมบัติทางวัฒนธรรมรักษาภูมิปัญญาด้านสิ่งทอพัฒนาเป็นนวัตกรรมและงานออกแบบสมัยใหม่ได้งานปักและผ้าลูกไม้ของเมืองสังกัลเลนมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลกเป็นการใช้ประวัติศาสตร์และความรู้ในอดีตสร้างสรรค์ผลงานใหม่ที่มีคุณค่าทางศิลปะอย่างยั่งยืนเวลา 11:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติซูริกประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินจากนครซูริกสมาพันธรัฐสวิสนิวัตประเทศไทยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสในครั้งนี้เห็นได้ว่าสมาพันธรัฐสวิสยังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ดีเพราะมีวิชาการและเทคโนโลยี

0: โลยีที่มั่นคงและพัฒนาไม่หยุดมีพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้อดีตให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตอย่างมีสติพิพิธภัณฑ์กาชาดและเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศแสดงเรื่องมนุษยธรรมของมนุษย์คนเป็นมนุษย์ควรปฏิบัติดีต่อกันช่วยเหลือกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาเห็นความสำคัญของสิทธิมนุษยชนและร่วมมือกันระหว่างประเทศพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และความเป็นอยู่หนึ่งเดียวกันของสมาพันธรัฐสวิสที่มีวัฒนธรรมหลากหลายความรู้ในอดีตทำให้ทราบปัจจุบันว่าเป็นมาอย่างไรและวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้บริษัทไลกาจีโอซิสเต็มจำกัดนำความรู้ทางวิชาการแขนงต่างๆมาประมวลใช้ให้เกิดประโยชน์คิดพัฒนานวัตกรรมด้านการสำรวจให้เที่ยงตรงแม่นยำยิ่งขึ้นไปเป็นรากฐานการพัฒนาอย่างมีทิศทางสร้างเมืองสร้างสังคมที่ยั่งยืนส่วนบริษัทบิชอปเทคเทลจำกัดมีชื่อเสียงด้านสิ่งทอและงานปักมานานกว่า90ปีทำให้ทราบว่าเมื่อธุรกิจได้ผลกำไรควรหาทางคืนให้สังคมส่งเสริมให้คนในสังคมมีความคิดสร้างสรรค์มีอาชีพมีงานทำและร่วมกันสืบทอดตำนานการเป็นเมืองแห่งสิ่งทอให้คงอยู่บนพื้นฐานของพลวัตทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายวันที่22พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 5:50 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG971 เสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธรัฐสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้บุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:20 นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำคณะข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่2วันนี้เวลา 8:52 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเพื่อทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬโรงพยาบาลบึงกาฬและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่างๆมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน142คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหาย

ใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลบึงกาฬจำนวน6คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์นพคุณคล้ายพันธ์ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปฉีดให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นรวมทั้งเพื่อให้เป็นเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าสนองพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขจำนวน4ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขทั้งนี้การทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนอกจากจะช่วยควบคุมประชากรและป้องกันโรคร้ายแรงในระบบสืบพันธุ์แล้วยังสามารถป้องกันโรคมะเร็งอัณฑะลดการเกิดโรคต่อมลูกหมากโตในสุนัขเพศผู้ป้องกันการเกิดมดลูกอักเสบเป็นหนองและลดโอกาสการเกิดเนื้องอกหรือมะเร็งเต้านมในสุนัขเพศเมียอีกทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยตลอดจนความสำคัญของการทำหมันในสุนัขและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน72ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน130ตัวการทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงเป็นการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ได้อย่างยั่งยืนเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมและมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าจากสัตว์มาสู่คนได้เป็นอย่างดีด้วยการทำหมันในสัตว์อายุตั้งแต่4เดือนเริ่มเป็นสัตว์ครั้งแรกจะสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมได้ถึงร้อยละ95สำหรับการดำเนินงานขับเคลื่อนการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานประจำปี2569มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไปแล้วคิดเป็นร้อยละ 99.6ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งได้ทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกภายในปี2573องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้ณวัดขุนพรหมดำริอำเภอเมืองมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2569ดังนี้พระครูสารกิจประยุทธ์วัดทัตยาวาสจังหวัดมหาสารคามเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรกิจประยุทธ์พระมหาจงยุทธกิติยุตโตเปลี่ยนธรรม9ประโยควัดโพชัยพระอารามหลวงจังหวัดหนองคายเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระศรีวชิรกิติพระครูสิริธรรมโกวิทวัดดอนเกลือจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสิริวัชรธรรมและพระครูสุทธิวโรภาสวัดท่าสะแบงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระสุทธิวัชโรภาสองคมนตรีประชุมสามัญประจำปี2569คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชวันนี้ที่อาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีการจัดประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งคณะกรรมการชุดนี้มี

นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานกรรมการมีนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นรองประธานกรรมการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีรองประธานกรรมการและกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าประชุมมีวาระการประชุมสำคัญอาทิการพิจารณารับรองงบดุลของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชประจำปี2568การขออนุมัติผู้สอบบัญชีประจำปี2569การพิจารณาแผนการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชระหว่างปี2569ถึง2570และการขออนุมัติบริจาคที่ดินเป็นถนนเพื่อสาธารณประโยชน์นอกจากนี้ได้ติดตามความคืบหน้าการซ่อมแซมอาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีที่ได้รับความเสียหายจากเหตุไฟไหม้เมื่อวันที่31มกราคม2568หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาพระพรหมวัชระธีราจารย์ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระสงฆ์กว่า700รูปจากวัดต่างๆทั่วประเทศพร้อมด้วยคฤหัสถ์กว่า300คนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสุวรรณารามวัดปากน้ำวัดอรุณราชวรารามวัดศรีสุดารามวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครวัดบึงจังหวัดนครราชสีมาวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดและวัดบางอ้อยช้างจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเทพวัชระสารบัณฑิตวัดพระมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์แสดงพระธรรมเทศนาสังคหวัตถุกถาว่าด้วยการสงเคราะห์กล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติด้วยทรงสงเคราะห์ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ4ประการประกอบด้วยทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงปลอบขวัญทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจและทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่างเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีการยาสูบแห่งประเทศไทยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์บริษัทภูมินทาราจำกัดจังหวัดจันทบุรีโรงเรียนนานาชาติเดล่าบิทริชและเดล่ากรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดมหันนพารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านเยยม่วงจังหวัดบุรีรัมย์วัดเฉลิมพนมเขตจังหวัดกระบี่วัดบ้านแปะวัดหนองอาบช้างวัดพระธาตุสีจอมทองวัดหนองคันวัดขมแอดจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมผู้บริหารธุรกิจประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินหอการค้าจังหวัดนครปฐมสำนัก งานเสนาธิการทหารเรือและหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่4วิทยาลัยทนายความสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชประกอบด้วยวัดแจ้งวรวิหารวัดบ่อล้อวัดเท้าราชวัดทาราวดีวัดมณีเจริญวัดสนวัดทุ่งแย้และวัดสุวรรณคีรีวงศารามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วง

อันนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาจังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลบางปูจังหวัดสมุทรปราการเทศบาลตำบลสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการเข้าชมพระบรมมหาราชวังในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช2569ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569โดยประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพได้ระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.และนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขณเรือนจำจังหวัดสระบุรีวันนี้ที่เรือนจำจังหวัดสระบุรีตำบลปากเพรียวอำเภอเมืองสระบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมคลินิกราชทัณฑ์ปันสุขภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อบริการด้านจักษุแก่ผู้ต้องขังโดยมีการตรวจคัดกรองสายตาวัดสายตาประกอบแว่นและส่งต่อผู้ที่มีภาวะผิดปกติทางสายตาเข้าสู่ระบบการรักษาซึ่งมีผู้ต้องขังได้รับการบริการตัดแว่นสายตาจำนวน300อันนอกจากนี้มีการอบรมช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR เพื่อเสริมสร้างทักษะการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นภายในเรือนจำกิจกรรมดังกล่าวมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่12กรมราชทัณฑ์มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์แพทยสภาและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อสนองพระราชดำริและพระดำริในการเข้าถึงบริการสุขภาพผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ต้องขังหญิงจำนวน5รายเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเรือนจำจังหวัดสระบุรีมีอำนาจการควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,594 รายจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้เพียงเท่านี้ผมวีระศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: แม่ของตะวันบอกกับปู่ไว้ว่าถ้าผมมีเวลาให้พามาดูมหาวิทยาลัยที่แม่เรียนจบหน่อยเพื่อโตขึ้นตะวันจะอยากมาเรียนที่นี่บ้าง
1: หนูเคยเห็นรูปถ่ายแม่ตอนสาวๆค่ะแม่เล่าว่าที่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะ
2: แล้วทั้งสองพระองค์เกี่ยวข้องยังไงกับที่นี่เหรอครับ
0: ทั้งสองพระองค์เป็นคนที่พิเศษมากๆของที่นี่ยังไงล่ะรัชกาลที่5ทรงตั้งโรงเรียนมหาดเล็กแล้วรัชกาลที่6ท่านก็ทรงต่อยอดจนเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเขาถึงทำอนุสาวรีย์ของพระองค์ไว้คู่กันไง
3: อาคารมหาจุฬาลงกรณ์สมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2467
1: เหมือนในรูปของแม่ฉันเลยนี่ต้องเป็นอาคารเรียนหลังแรกของจุฬาที่แม่เคยเล่าให้ฟังแน่ๆแก่นแก้วรอด้วย
4: โอ้ยเจ้าแมวนี่มาจากไหนกันเนี่ย
1: เฮ้ยขอโทษค่ะ
4: ระวังหน่อยแมวน่ะมันซนเดี๋ยวจะไปทำข่าวของเสียหายเข้า
1: ขอโทษค่ะขอโทษค่ะคุณลุงคะช่วยเล่าเรื่องที่นี่ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบ้านหนูอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาที่นี่บ่อยๆแล้วให้ฟังหน่อยนะคะ
4: คร่าวๆนะก็ในหลวงรัชกาลที่6ท่านได้เรียนมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษทําให้รู้ว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยที่เขาจะเดินขึ้นได้ก็เพราะมีมหาวิทยาลัยไว้เป็นที่รวบรวมความรู้สาขาต่างๆและผลิตคนเก่งๆมาพัฒนาประเทศพอพระองค์ขึ้นครองราชย์ก็ทรงตั้งมหาวิทยาลัยนี้ขึ้นซึ่งที่จริง

0: ก็เกี่ยวข้องกับการสร้างดุสิตธานีด้วยนะ
1: ดุสิตธานีโรงแรมใช่ไหมครับผมเคยได้ยินชื่อนี้
0: ไม่ใช่โรงแรมอะไรกันดุสิตธานีก็คือเมืองจำลองที่เอาไว้ให้คนเข้าไปเล่นเล่นตามกติกาที่กำหนดขึ้นมาเล่นเพื่อเรียนรู้วิธีการปกครองกันเองเล่นเลือกผู้นำกันเองเลยทำให้ในหลวงรู้ว่าถ้าจะปกครองกันแบบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงประชาชนต้องมีการศึกษาก่อน
1: โอ้โหเหมือนเล่นเกมสร้างเมืองเลยเนาะ
0: ท่านจึงออกกฎหมายให้ทุกคนเรียนจนจบป.4จะได้อ่านหนังสือออกจะได้รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเองแล้วก็ตั้งมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สูงขึ้นไปอีกเอาละฉันต้องไปทำงานแล้วนะ
1: ว่าแต่คุณลุงทำอะไรที่นี่เหรอครับ
0: ก็ดูแลทั่วๆไปนะไปนะ
2: นั่นแก่นแก้วคาบอะไรอยู่นะ
1: ฮะแย่แล้วนั่นมาของคุณลุงคนเมื่อกี้แก่นแก้วเดินออกมาด้วยอ
2: ่
1: ะ
2: ไหนขอปู่ดูหน่อยสิจดหมายอะไรเนี่ยจ่าหน้าถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีด้วยคนนี้เนี่ยคือคนที่ในรัชกาลที่6ให้มาจัดการเรื่องการก่อตั้งจุฬาเลยนะ
3: คุณลุงที่เราเจอเมื่อกี
1: ้ในเขาบอกดูแลทั่วๆไปไงเล่าในหลวงรัชกาลที่6ก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อวางรากฐานการศึกษาระดับสูงให้คนไทยมากกว่าแค่อ่านออกเขียนได้เพราะหวังให้การศึกษาสร้างคนเก่งที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองอย่างแท้จริงเพื่อร่วมกันพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

0: และไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอ่ะผมยังไม่เข้าใจเลย
1: จำได้แต่รัชกาลที่6ทรงเป็นผู้ก่อตั้ง
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะ
0: ใช่ครับเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อน

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
1: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
0: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
1: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บาย
1: บายกูดบาย See you again.
2: See you later.
1: See you later. That's right.
0: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh. And if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
1: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
0: spelling audition
3: ในรอบ spelling audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์หนึ่งคำจาก professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกซูมออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
1: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค
1: ่ะพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
1: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
1: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
1: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is remember
4: R E M E M B E R
0: Your answer is correct. Congratulations!
1: Remember, แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
1: ความจำหรือจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะชื่ออะไรคะ
5: น
1: ้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
1: ่
5: ะ
1: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
0: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
0: Okay your answer is correct congratulations
1: โอ้โห telephone แปลว่าโทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
1: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: เจ็ดกับแปดแล้วครับ
1: เจ็ดกับแปดอันไหนดีล่ะ
6: เจ็ดแปดแล้วอ
1: ันเจ็ดจะแปดอ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
0: Your word is medium
6: M E D I R.
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D I-U-M.
1: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ขนมเทียนค่ะ
1: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is prime
6: P-R-I-M-E
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell prime is P-R-I-M-E
1: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดครับ
1: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
1: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is history
6: H-I-S-T-O-R-Y
0: Okay, your answer is correct. Congratulations.
1: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
1: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเหลืออีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
1: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
1: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: Your word is charm
5: C-H-A-R-M
0: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M
1: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
10: ชื่อชมพูค่ะ
1: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
10: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบพร้อมไหมคะ
10: พร้อมค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
0: Your word is bilingual
10: B I L I N G U A L
0: All right your answer isCorrect! Congratulations!
1: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
11: แพรวค่ะ
1: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
11: 9ขวบค่ะ
0: Are you ready?
11: Yes
0: Your word is monster
12: M O N S T E R
0: Okay your answer is Correct congratulations
1: แปลว่าอะไรคะ
13: สัตว
1: ์
13: ประหลาด
1: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
0: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการติวคำศัพท์จากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
1: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆ

0: ้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
1: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
2: เพราะว่าเราจะทำโอกาสเด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
3: ่หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไรออฟฟิศสำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
3: ได้ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว let's play spelling
4: Start now. Facts.
3: F A X.
4: Sheet.
3: S H E E T.
4: Clip.
3: C L I P.
4: Coffee.
3: C O F F E. Pass.
4: Printer.
3: P R I N T E R.
4: Cabinet.
3: C A B I N E T.
4: Folder.
3: F-L-O-D-E-R
4: Folder
3: Pass
4: Whiteboard
3: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D
4: Window
3: W-I-N-D-O-W
4: Stapler
3: S-T Pass
4: Coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกเป็นหนึ่งตัวอักษร
3: C-O-F-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
4: Folder
0: Folder
3: F-O-L-D-E-R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
4: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
3: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah, ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
5: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
5: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
4: We will start now. Bed.
3: B-E-D.
4: Chair.
3: C-H-A-I-R.
4: Bench.
3: B-E-N-C-H.
4: Vase.
3: Again, please.
4: Vase.
3: Pass.
4: Table.
3: T-A-B-L-E.
4: Carpet.
3: C-A-B-E-C-H
4: Carpet
3: Pass
4: Curtain
3: C-A-N-T-R-Y
4: Curtain
3: Pass
4: Couch
3: C-O-U-N
4: Couch
3: C-O Pass
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ Vase
4: You spell vase V-A-S-E
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไร
5: เดี๋ยวลองสะกดสิลูก
1: C-A-R-P-E-T
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ไปซับเลยนะคะน้องนมิตรคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
1: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิตร
3: 4ครับ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
3: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิตร
6: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Amber
6: Pass
4: Ruby
6: R-U-B-Y
4: Pearl
6: Pass
4: Gold
6: Pass
4: Opal
6: O-P-A-L
4: Silver
6: S-I-L-V-E-R
4: Topaz
6: T-O-P-A-S
4: Topaz
6: T-O-P-A-Z
4: Diamond
6: D-I-A-M-O-N-D
4: Emerald
6: E-M-E-R-A-L-D
4: Quartz
6: Pass
4: Amber
6: E-M-B-E-R
4: Amber
6: A-M-B-E-R
4: Pearl
6: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
4: Quartz Which is a very hard word to spell Quartz That is spelled Q-U-A-R-T-Z
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้โหได้7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไปสตาร์ทเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
5: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
5: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
4: We will start now Russia
5: R-U-S-S-I-A
4: France
5: F-E-A-C-H
4: France
5: F-E-A-C-E
4: France
5: Pass
4: Spain
5: S-P-A-I-N
4: Poland
5: P-O-L-A-N-D
4: Italy
5: I-T-A-L-Y
4: Greece
5: Pass
4: Ireland
5: Ireland
4: Hungary
5: Hungary
4: Austria
5: Austria
0: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
4: The correct way to spell Austria is A-U-S-T-R-I-A
0: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
4: So when you're listening to the word Ireland R is important Some people might hear island or even Iceland
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ Franceเป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
4: So the correct spelling is France
0: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะเชิญไปนั่งที่ไมค์ฟังเลยนะคะสาวน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
7: 9ค่ะ
0: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
7: ป่า
0: ใช่พร้อมหรือยังคะ
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let'sPlay spelling.
4: We will start now. Tree.
5: T-R-E.
4: Rock.
5: L-O-G.
4: Rock.
5: R-O-C-K.
4: Cave.
7: pass

0: Leaves.
1: Leaves. L-E-A-V-E-S.
0: Creek.
1: Pass.
0: Vine.
1: Pass.
0: River.
1: River. R-I-V-E-R.
0: Mountain.
1: Pass.
0: Wildlife.
1: Pass.
0: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
0: Cave
2: Cave
0: That is spelled C-A-V-E
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine
0: The correct way to spell Vine is V-I-N-E
2: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไบค์สต็อปมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายทานแห่งความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
0: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is awesome

0: แม้ว่าโลกของวัฒนธรรมอาหารไทยจะเปลี่ยนแปลงไปสักแค่ไหนแต่รากของหัวใจวัฒนธรรมอาหารไทยก็ยังคงอยู่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยไม่ให้หายไปตามกาลเวลาและนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: พรรคเชียงดาคือหนึ่งในพรรคท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะ

0: สารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะก็จะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้และสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
1: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดา
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ยเป็นผักพื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในตัวลาซานญ่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือ

ัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวรันสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวรันสัญญาของเราก็เหมือนกับรันสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

ผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ

0: ป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อทิติพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแรกเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเผื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักโขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างหนึ่งก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อให้สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เม

แล้วก็ตัววัตถุดิบหลักของเราก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนแล้วก็จะมีความหวานขึ้น

ก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปิลไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้ค่ะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันซักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวนี้เหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทาน

0: คำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได
1: ้ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเราๆมีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที
0: ่หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เนี่ยครับ
0: ค่ะ

0: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วย
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร่
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
1: โอ้หลายปัจจัยมากๆเลย
0: ใช่ครับ
1: คุณหมอคะแล้วอย่างนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอก
0: ร
1: แต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
0: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเรา อย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
1: ค่ะการมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
0: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างพวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
0: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้ อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะปัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
1: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
1: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
0: ่
1: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
0: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดแล้วก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
1: เผาผลาญน้อยลง
0: ใช่ครับแล้วความจำก็ความจำก็แย่ลง
1: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
0: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
1: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านเ พราะทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบวัยทองละสิอะไรอย่างงี้
0: ใช่ก็ว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างหนึ่งที่ตึงครับ
1: อะไรตึงคะ
0: หูตึงจะเริ่มหูตึง
1: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
0: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10ปี
1: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2ถึง10เดือนไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: เป็นปี2ถึง10ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงละสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
0: ผู้ชายผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนนี่ก็จะลดลงก
1: ็
0: จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
1: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
0: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่
1: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็ เขาเรียกสึกหลอลง
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
0: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเรานี่ค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
0: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
0: ้
1: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: อะ
0: แ
1: ล้วเราจะรับมือยังไง
0: เราก็ต้องขอเรียกมันว่าlean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะคนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดน
1: ะ
0: เรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัยทองได้นะครับการออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได้แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
1: แ
0: ก่แล้วฉันวัยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที่ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างเราด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
0: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยนี้มันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีดล่ะคะคุณหมอคะ
0: ช็อกโกแลตซีดนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในปั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ
1: ค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับมันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กนี้แหละค่ะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที
1: ่
0: ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูบฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วนึงต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้ค่ะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ใช่ไม่ต้องร้อยถึงไม่ต้องก็ได้ครับ
1: ไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะเป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจความดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกล่ะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วย2 อันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพรุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็อันนี้ก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพรุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: นะมันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมุติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่ปรับเปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล
1: ์เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหรอช่วยให้กลับมาม
1: ีประจำเดือนอย่างเงี้ยล่ะคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นอ่ะมันเป็นซิมตัมหลักโมโนพอสที่อาจจะเป็นซิมตัมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาติไงครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟกต์ที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะวัยทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบๆอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับควรจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องร้อยถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้วแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของค ความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเออเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไหวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะได้น้อยลงจริงต้องเข้าน้ำบ่อยขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานลงงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย์เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยมันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: ค่ะแล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเรา
0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่าอาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของอาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรกคือปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี้นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี้ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: นะคะก็ง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟคเยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: Welcome to See You on the Road Season 2เรากลับมาเฟ้นหาสุดยอดโรงเรียนผู้ชนะเลิศระดับประเทศกันอีกครั้งครับ This is the ultimate quiz show in English brought to you by จุฬาลงกรณ์ University That's right boys and girls you are watching See You on the Road Season 2สำหรับซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเตชะปัฒนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong but women are stronger
0: Men are strong but women are stronger ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser You are loser
0: มาแรงอ่ะ You are loser และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game
3: ใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก BTR Let's go
0: 100 pointsare up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice meat made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
5: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands behind your back, please. ถ้าพร้อมแล้ว See you! เดชะปัตนายานุกูลครับ Your answer is?
6: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect!ยังไม่นะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
7: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีหรอ
7: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาเพิ่งตอบผิดไป Can you please read it out loud
7: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
7: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่
8: incorrect ผิดนะครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับแล้วพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready
8: see you
0: เดชะปัญญาลูกคุณกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
6: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin
0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
9: ้อ C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับเอาละสิ so your answer is
6: B
0: and B is
8: incorrect
0: เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
1: C the drunk grill hog is grilled for 70 minutes total
0: and your answerIs
8: correct
0: ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correctI'll have 5 clues for you. You guys can hit the buzzer to answer anytime you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย The following are the characteristics of which person? This person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number 2. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answer is
10: Constantine Falcon ค่ะ
0: และ Constantine Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องจาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
11: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
3: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรก

0: แรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
1: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, สภาราชดี is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus 32 plus 33 equals 3. 9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาล่ะ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia เป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมาศราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกเมืองนครศรี
4: ของดีเมืองนคร
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastAnd tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by tropical storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm, and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Waves destroyed the Lumpuk Cave. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Phumipol Adunyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจากวิทยาเมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event?C, the number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet, or D, the duration of the tropical storm Harriet. Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, you. ทีดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
5: D, the contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
1: D the duration of the tropical storm Harriet.
0: Your answer, which is D. ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว CEO ที่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
8: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น Your answer which is C is ถูกต้องAlright, so Thida Nukrah is now 100 points ahead. Nam yu 100 kanan, na krap. Now, let's see who's going to get the next 200 points. Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is, the following are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China.Where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry,It's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่4สิครับ It is widely found in Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat. In 1 year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. เบญจมาชูทิศกดแล้วเลือกตอบว่า
2: T.
0: ที่สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
2: T E A
0: T E A T เป็นคำตอบที่ incorrect ที่ดาดูครอบดูตอบว่า
8: jellyfish
0: jellyfish which is incorrect โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
1: bird nest
0: bird's nest isBoys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีก1เกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียง1เดียวที่จะก้าวเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages.

0: Welcome back to See You on the Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นทางต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมได้เลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
1: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที true หรือ false แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ start
1: The หนังตะลุง shadow puppet is usually made of cow or buffalo skin
2: True
1: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape in Nakhon Si Thammarat in 1962.
2: True.
1: Rai Le Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
2: False.
3: True.
1: Pattalung and Narathiwat are the two provinces that are landlocked.
3: False.
1: Phraya Rasada Nupradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
2: True.
3: False.
1: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
3: True.
2: False.
1: Gantang train station is the terminal station of the southern line on the Andaman coast.
2: False.
3: True.
1: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
3: True.
2: False.
1: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
2: True.
1: TRN is the airport code of Trang Province.
3: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5 และด้วยระบบ winner takes all รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเทพพี่แดงขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical stormต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไว้ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
4: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่า Airport Code ของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า Which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็น

0: ประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้วค่ะ
0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: นะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: และรายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเก่งไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุธารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปสเกจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี่ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่เลิกการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนหนึ่งคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เกี่ยวในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamu she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูด

0: ก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวเงี้ยแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ a and the อะไรอย่างเงี้ยออกคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
1: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไมโครพราครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
4: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิมหยิมหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีตีครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
5: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
3: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งอะไรเงี้ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
6: ล้า
1: พร้อมไม่พร้อม
6: พร้อม
1: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
7: แม่ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักเขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
6: ทัวร์
7: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
8: ต้อนรับแขกมาแล้ว
9: บ
8: ๊าย
9: บาย
11: Hello, good morning.
12: Nice to meet you.
11: Nice to meet you.
12: Yes.
11: Mood.
12: Yeah.
11: Where are you from?
12: England.
11: Oh,
12: my name is Tom.
3: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
5: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
0: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ่ะพร้อมมั้ยพร้อมนะ
6: พร้อม
1: Are you all ready?
13: Ready?
1: Yeah. We're going to go to Ayutthaya.
13: Yeah.
6: Okay.
1: Yes. Okay. Let's go! Take the bus. นะครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับหน้าสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
14: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับTourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys Are you ready?
6: Ready
14: Thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆไหม
6: ส
14: ู้ไม่สู้
6: สู้
14: ดีมากค่ะ
1: พร้อมแล้วเริ่ม
15: Hello everybody
16: Hello
15: My name is Hart I'm from south part of Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is theIn province in south part of Thailand.
17: But you know, I think it's the biggest island of in
15: yes,
17: Thailand.
15: Yes, it's half
17: right?
15: island around Phuket. It's have many like a PP island.
1: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
15: I will be a guide for you. Okay, for
17: Thank
15: free.
17: You.
15: Yes, if you go.
18: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
4: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
8: ๆ Hello my name is Pam I am from Nakhon Ratchasima the northeast of Thailand
9: You like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
2: Seldom. Seldom ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
9: Why?
8: When I am young, I want my mother to kick.
5: ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
10: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
8: This is the first time I was a guide so I feel excited
1: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
1: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันดีที
14: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
1: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
14: เบสิก
1: ที ่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไป
14: ไปดูคนต่อไป
1: ครับ
13: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang Did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pram is a templeThere is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about their Ayutthaya history.
9: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
13: Really?
16: Yes.
13: I'm studying English gifted is a program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
13: So let's meet my sister she was met we'll let her introduce herself
18: ค่ะ
2: แม่น้องตุลประโยคแรกก็เลยเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
3: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
18: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
16: yes and what about food
18: Food.
16: Yes.
18: Yeah, we have own food too. Yeah, it have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรได้ว่าเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะ
3: ก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
18: แน่ๆกลัวแบบ but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
1: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
19: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะ
1: ซึ่
19: งภาษาอังกฤษเรียกว่า world heritage นะ
1: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
13: Siam is the old name of Thailand.
20: As you can see, there's the

0: river and the mountain range here. And you can see that this map is bigger than the map of Thailand now. So let's see to the next part. There are another interesting things.
1: Okay,
0: let's go.
2: Hey everybody. Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because it, in Ayutthaya is not car. In the past, they didn't have only boat.
3: ครั้งแรกครับอยุธยามามาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนแบบชาติก่อนหรือเปล่าเราเคยอยู่เนี้ยเฮ้ยเคยมาอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
5: how sweet?
4: In Ayutthaya, we sell on the boat like that.
6: Are you ready?
4: Thai people can.
6: One of the plates. But there's an image. Please don't touch.
4: Please don't touch because it's not real. But
6: this bad.
4: It's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I can't eat. I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
5: So each and I do have the same.
4: Yeah.
6: In old Thailand, you make in old Thailand.
4: Yeah.
7: Is it fruits?
4: Fruits?
7: Fruit.
4: Fruit? No. It's a Thai dessert.
6: Are you making
4: sweet? Sweet.
7: But what's the flavor?
0: Okay, everybody. I've prepared a video for you, and it is a story about the Ayutthaya history. So let's check it out there.
1: Okay.
0: Let's go.
4: Let's go.
8: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
6: but it is fake what is this canom kluai canom kluai banana pudding this sweet meat is made from banana rice flour
9: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กซ์นะครับเขารู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
10: Good morning how are you just what's your name

0: จอฝรั่งไม่ต้องกลัวเราก็กล้าเข้าไว้ผิดถูกใช่เรื่องใหญ
1: ่นะครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
2: ใช่ค่ะ This is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
3: Can you say how many stones they built for this
2: You have to ask the architect
4: Architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
5: So who want to stay here for take a photo and
3: yeah why not
2: yeah but next we have to go to Paniat Chang home the elephant and elephant
5: the home of elephant and elephant
2: yeah Paniat Chang
3: what are you doing there
6: with a bike
5: yes with a bike
2: yeah
5: we go ride a bike to Paniat Chang
2: yes so let's go
7: let's go.
5: Everyone wants to go to Paniat Chang.
8: Take a photo first.
2: Oh, before going.
5: Sorry,
6: what? Can I stay to take
2: Yes.
1: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
4: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
1: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอย
2: ู่
1: ที
2: ่
1: น
2: ี
1: ่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชฌานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชฌานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชฌานได้หรือเปล่า
9: ใช่ลองมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
10: Do you have the phone number of
11: Cat?
10: You have?
12: Patrice, yes.
10: What? Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
13: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดค่ะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้เราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาจะถ่ายแล้วแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
14: Do I get the food from them later?
5: No.
10: Okay. แต่จะบอกนะครับอยากให้เราช่วยบอกนะคิดว่าจะทำยังไงดี
14: Do I get the food from them later?
10: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
4: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
9: น้องตุ่นลูกนะคะน้องตุนเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆครูเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามลูก dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งเดียวโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้ไหมลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
8: น้อง
9: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
8: เป็นAMยัง
9: เป็นAMยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะ และมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าล่ะ It is the first time I
8: am
9: หนูบอกว่า I was นะคะหนูว่า It is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า It is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวิร์ชั่นที่2แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวิร์ชั่นที่
8: 1
9: ดีมากนะคะ
7: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
11: เวลาคุยอย่างงี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
7: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
12: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนแล้วเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
15: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
16: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลป

0: การต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้ นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon นี่นะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่บนชั้นจีนะครับ I'm on the mezzanine on the mezzanine ก็คืออยู่ที่ชั้นลอยนะชั้นเอ็มเนี่ยนะครับหรือจะใช้ on the first floor on the second floor on the third floor อย่าลืมนะเรื่องพวกนี้เราเคยคุยกันไปแล้วนะครับ floor เนี่ยต้องใช้ first second third แต่ถ้าเป็นชั้นใต้ดินส่วนมากจะใช้ in the basement นะจ๊ะ in the basement นะครับแต่ชั้นอื่นใช้ on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราจะใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับ on ต่อไปนี่นะครับผมก็แน่นอนคืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับI'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกกับฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยเป็นซ้ายมือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลยนี่มัน left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเองon ต่อไปเนี่ยนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on your new job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduate คือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพัก

ร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนเนี่ยนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นี่นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet? กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way เองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น sale อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า sale sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่าFor sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ For sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายแพงด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า For sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะ On sale นั่นเองครับ It's on sale นะครับ It's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนะครับจะเห็นเขาบอกว่า 50% off OFF off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ On sale ลดราคา 50% offหักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose เนี่ย purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์ propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accident แต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม She did it on purpose คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internet on the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองเนี่ยนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าแบบโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมนี่เขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า

We are on schedule. We are on schedule. นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าแล้วครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับนะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องของผมนะฮะก็คุยว่าให้ดื่มเบียร์กันเลยเป้านะฮะผมบอกให้ไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวไปตีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on the agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำด้วยนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาน can you come on time เราก็บอกว่า it depends on the traffic ก็แปลว่าขึ้นอยู่กับจราจรนะครับถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะอยู่ที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ on ในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกไอ้นี่ต้องบวกกับไอ้นั่นลบกับไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามาเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversationI focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้าตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตนะเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry on
ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่า

ยกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัตว์ที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry onHang on, hang on, นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้แต่จริงๆมันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนอันก็จะ hit on แจน hit on แจนคือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปตบแจนสักทีหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับ put on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it onpass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดจืดนะครับ the food is plain หรือ bland plain หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทหลังจากนั้นก็ส่งต่อเพราะพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับซูริโอมาแกล้งฉันอีกแล้วซูริโอ and giants like to pick on โดบิตะครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโดบิตะถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับ giant กับซูริโอนะครับจะขู่เลยว่าฉันจะเอาเรื่องเธอไปฟ้อง I'm going to tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง pick onแกล้ง tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากตุ๊ดๆแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะน้องหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on นี่นะครับอย่างเช่น step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับ try แปลว่าลองนะแต่ถ้า try on แปลว่าลองสวมใส่มีหญิงไทยคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าแล้วหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าหรือเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on นะ try them on นั่นคือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้เดอะบางอันไม่ใช้เดอะนะครับแต่ส่วนมากจะใช้เดอะสถานที่เราจะใช้เดอะนะครับส่วนมาก

นะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช่ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm at the hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the backอยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front of ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the river นะครับผมเป็นต้นนะฮะต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clockat 3 o'clock ตอน 3 โมงอย่าลืมครับ o'clock ใช้ตอน o clock ตอนท่วนแล้วถ้า 3:15 at 3:15 แล้วถ้า 3 ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่ 3:30 นะจ๊ะ 9:30 อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ 3 ทุ่มคือ 9 นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnight ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนะครับ at the weekendถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at least อย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at mostWe might lose some money, but at least we will make our customers happy. นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ At most อย่างมาก At least อย่างน้อยต่อไปนั่นนะครับ At last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ At last ต่อไปนะครับ At the moment not but now นะครับ not but nowMy English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี้เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่งว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้I am mad at you. Mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเพื่อจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at? I'm laughing at you. ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you. Laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกันสองต่อสองผู้ชายบอกผู้หญิงLook at the stars. ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแหมผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at นี่นะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับ Time's up โอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ออนกับแอดนะฮะยิ่งเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อ้าวเดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G อ่านว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชาย

แปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอบคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไปแอมคำที่หนึ่งแฮมเก่งมากคำที่สองแจมแจมต่อไปกูดบายแปลว่าอะไรกูดบายลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three fourมั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะ sit down มั่ง sit down ครับโอเคทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวล่ะผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกกลุ่มหนึ่งวงกลม make a two circle ทำสองวงกลมขยับไปเลยลูกโอเคเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้ได้แล้วแต่ได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyone ตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 6 1 4 6 open page 1 4 6 1 4 6ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil
ะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ146ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 CAT อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอ cat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปก็จะยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่านก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิชเชอร์สอนไปแล้วทิชเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิชเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่2 A D A D A D อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add ใส่ verb เข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad it's bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้ามกับคำว่า good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า AnA N A ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนน A N A N A N A N A N ใช่ไหม N ใส่เมเข้าไปเป็นเอ้ยใส่เม M ไง man ต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดman ใช่ลองช่วยกันคิดก่อน AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้น

0: ก็คือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่เอออ่านี่นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรอหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้อ้าวพร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกอ้ามามาอ้าอ้าผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
1: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่โอ้ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันอ่ะดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก One Two Three
1: Intersection
0: Go straight.
1: Go straight.
0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross. Cross. Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไม่ต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคําที่1กลุ่มที่2อ่านคําที่2กลุ่มที่3อ่านคําที่3แล้วทิเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคมั้ยโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเค้าอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีone, two, threehospital ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ one two threeStadium.
1: Stadium.
0: One, two, three.
1: Stadium.
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you

0: ตายไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่านone two three เร็ว one two three ได้ไหมไม่ได้อ้าวได้ไหมอ้าว one two three one two three ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two threeมิวเซียมผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three very good เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป one two threeเร็ว one two three ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงทุกคน one two three one two three เอาไหม one two three one two three postoffice ต่อไปผู้หญิงเอาใหม่ลูก
1: police station
0: very good ต่อไปผู้ชายค่ะ one two three bank ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่ bank ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two threeอะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรฮะโอเคพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three library very good ต่อไปบัสอะไรBus station.
1: Bus station.
0: Bus station. ต่อไป ร้านขายขนม พร้อมกัน one two three. บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กล้วยจับนะ one two three ไม่ผ่านแบบนี้ bakery shop ต่อไปผู้หญิงค่ะ

Very good. ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย1 2 3 Very good. 1 2 3 ต่อไปโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีอ้าวหนูใคร2อนัทลองเปิดดูสิฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า3 คนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหมทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่2คือใครอนัทก็เสร็จคนที่2ปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่3ปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาลาพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาลาThank you, teacher. See you tomorrow. พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะ ทำท่าด้วย Stand up. พร้อมกัน Stand up.1 2 3 bye bye sha la la la bye bye sha la la la thank you teacher ทำง่ายทำยังไง thank you teacher ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around เด็กๆอยู่ที่ไหนเด็กๆอยู่ที่ไหน
0: โอ้ใจเย็นๆค่ะ Professor เด็กๆไม่ได้หายไปไหนค่ะ They didn't disappear anywhere แต่ว่าตอนนี้น้องๆของเราก็พร้อมแล้วนะคะฉะนั้นไปพบกับน้องๆทั้ง20คนของเรากันเลยดีกว่าค่ะThank you.
1: Last week we talked about greetings, and it looks like the children have learned. They did a great job today.
0: ใช่ค่ะแต่วันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้คำบอกลากันดีกว่าค่ะน้องๆน้องๆคะถ้าเกิดว่าวันนี้เรากำลังจะจากลากันเนี่ยน้องๆจะพูดคำว่าอะไรบ้างคะ
2: บายบาย
0: Goodbye. See you again.
2: See you later.
0: See you later. That's right.
1: Yeah, that was a great job. You can also say.See ya. If you want to be more polite, you can say, take care of yourself. Have a nice day. Oh. And if it's bedtime, you can say, good night. Sleep well. Sweet dreams.
0: พี่โบก็หวังว่าน้องๆคงจะจำแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันกันได้นะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเรายังจะไม่บอกลากันแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มรายการของเราเรายังไม่ได้แข่งกันเลยใช่ไหมน้องๆพร้อมที่จะไปแข่งเกม spelling กันหรือยังคะเย้ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเกมแรกกันเลยค่ะ let's go to the first game
1: spelling audition
3: ในรอบ Spelling Audition น้องๆทั้ง20คนจะถูกสุ่มออกมาทีละคนโดยน้องจะได้ฟังคำศัพท์1คำจาก Professor หลังจากนั้นน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าสะกดถูกน้องจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าผิดหมายเลขต่อไปก็จะถูกสุ่มออกมาในรอบนี้เราต้องการผู้เข้ารอบแค่5คนเท่านั้น
0: น้องๆพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาค่ะและผู้โชคดีคนแรกก็คือหมายเลข2ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข2
4: เอมี่ค่ะ
0: เอมี่อยู่ปออะไรแล้วคะ
4: ขึ้นป .4
0: ขึ้นป .4 กี่ขวบลูก
4: 8
0: สู้ๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is remember
4: R-E-M-E-M-B-E-R.
1: Your answer is... Correct! Congratulations!
0: Yay! เก่งมากเอมี่คนแรกของวันเลย Remember แปลว่าอะไรคะ
4: ความจำ
0: ความจำหรือการจำหรือจำใช่ไหมคะเก่งมากไปรอที่ไมค์ตอบได้เลยค่ะเย้ เอาล่ะค่ะเด็กๆใครจะเป็นคนต่อไปคะหมายเลขมาค่ะและคนต่อไปก็คือหมายเลข6ค่ะหมายเลข6ชื่ออะไรคะ
5: น้องนุ่น
0: น้องนุ่นเมื่อกี้พี่เห็นกำลังนั่งพนมมืออยู่เลยขออะไรคะ
5: ขอให้ตรงเลข6ค
0: ่
5: ะ
0: ขอให้ได้หมายเลข6พร้อมนะ Professor
1: Your word is telephone
4: T E L E P H O N E
1: Okay your answer is correct congratulations
0: โอ้โหเทเลโฟนแปลว่า
5: โทรศ
0: ั
5: พท์
0: โทรศัพท์เก่งมากค่ะน้องนุ่นไปรอที่ไบค์ซับได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้มีสองสาวอยู่ที่ไบค์ซับของเรานะคะจะมีชายหนุ่มคนไหนไปนั่งเป็นเพื่อนสาวๆที่ไบค์ซับหรือเปล่าและคนต่อไปก็คือหมายเลข14ค่ะสวัสดีค่ะหมายเลข14ชื่ออะไรคะ
6: ชื่อกายครับ
0: น้องกายกี่ขวบแล้วลูก
6: 7กับ8แล้วครับ
0: 7กับ8อันไหนดีล่ะ
6: 7กับ8แล้วอ
0: ันไหน7กับ8อ๋อพร้อมไหมคะน้องกายถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีค่ะ
1: Your word is medium
6: M E D E-R.
1: Incorrect, I'm sorry. The correct way to spell medium is M-E-D I-U-M.
0: ใครจะเป็นคนต่อไปเนาะหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขเชียร์เพื่อนด้วยหมายเลข7ค่ะหมายเลข7ชื่ออะไรคะ
7: ชื่อขนมเทียนค่ะ
0: ขนมเทียนชื่อน่ารักน่ากินมากเลยวันนี้พร้อมไหมคะขนมเทียน
7: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling.
1: Your word is prime.
6: P-L-N-E.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell prime is P-R-I-M-E.
0: เราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนต่อไปและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข5ค่ะชื่ออะไรคะหมายเลข5
8: ชื่อนามิดค่ะ
0: น้องนามิดวันนี้มั่นใจไหมลูก
8: 100% ค่ะ
0: 100% มันต้องอย่างนี้ 100% นะน้องนามิดพร้อมแล้วนะคะ
8: ครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is history
8: History
1: Okay, your answer is correct. Congratulations.
0: มีวิธีการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษยังไงบ้างคะเพราะพี่เห็นเราจำได้หลายคำมากเลย
8: ต้องดูหลายๆครั้ง
0: ต้องพยายามดูหลายๆครั้งแล้วจะจำได้เก่งมากเลยน้องนามิไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยค่ะเหลืออีกกี่ที่คะเด็กๆเลือกอีก2ที่เท่านั้นจะเป็นของใครเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข9ค่ะหมายเลข9ชื่ออะไรคะ
9: ชื่อน้องสกีค่ะ
0: น้องสกีกี่ขวบแล้วคะ
9: 7ค่ะ
0: 7ขวบถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Your word isCharm.
10: C-H-O-M.
1: Incorrect. I'm sorry. The correct way to spell charm is C-H-A-R-M.
0: ยังเหลืออีก2ที่นั่งไปลุ้นกันดีกว่าค่ะและผู้โชคดีคนต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลข8ชื่ออะไรคะ
11: ชื่อชมพูค่ะ
0: ชื่อชมพูชื่อหวานหวานชื่อเพราะจริงๆชมพูอายุเท่าไหร่แล้วคะลูก
11: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบพร้อมไหมคะ
11: พร้อมค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ
1: Your word is bilingual
11: B I L I N G U A L
1: All right your answer isCorrect! Congratulations!
0: เก่งมากเลยอ่ะแล้วตอบเร็วแบบไม่มีลังเลอะไรใดๆทั้งสิ้นชมพูเก่งมากไปรอที่ไบค์สต็อปได้เลยเย้เหลืออีกแค่1ทีเท่านั้นใครจะเป็นคนมาสะกดคำต่อไปหมายเลขมาค่ะคนต่อไปก็คือหมายเลขชื่ออะไรคะหมายเลข3
12: แพรวค่ะ
0: น้องแพรวน้องแพรวกี่ขวบคะ
12: 9ขวบค่ะ
1: Are you ready?
12: Yes
1: Your word is monster
12: M O N S T E R
1: Okay your answer is Correct congratulations
0: Monster แปลว่าอะไรคะ
13: สัตว์ประหลาด
0: สัตว์ประหลาดถูกต้องสุดยอดมากๆเลยนะคะและตอนนี้เราก็ได้ครบรอบทั้ง5คนแล้วขอเชิญน้องๆที่ Bike Stop มาข้างหน้าเลยค่ะและวันนี้ค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ก็มีของที่ระลึกมามอบให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ20คนรับไปเลยค่ะคือเสื้อที่น้องๆใส่อยู่และหนังสือ 5,000 คำศัพท์ต้องรู้รับไปเลยค่ะคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆทั้ง5คนที่เข้ารอบไปนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษและซีดีรอมรับไปเลยค่ะคนละ1ชุดเย้ และช่วงหน้านะคะน้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินเพื่อองค์กรสาธารณกุศลได้มากแค่ไหนติดตามได้ค่ะ Let's go to
1: Spelling Charity
3: และแล้วเราก็ได้ตัวแทนคนเก่งทั้ง5คนในวันนี้แล้วนะครับและก่อนที่จะไปเล่นเกมในรอบต่อไปก็ต้องมีการตีจากเพื่อนๆกันก่อนนะครับสามัคคีคือพลังร่วมมือร่วมใจกันดีแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจจริงๆครับแต่พวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนจะสะกดคำศัพท์ได้มากเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันครับในรอบ Spelling Charity น้องๆทั้ง5คนจะต้องเล่นทีละคนโดยการเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก9หมวดแล้วสะกดคำศัพท์10คำภายใน45วินาทีถ้าไม่แน่ใจสามารถข้ามได้โดยบอก pass ซึ่งแต่ละคำมีมูลค่า500บาทเงินรางวัลทั้งหมดของทั้ง5คนจะมอบให้กับองค์กรเพื่อสังคมต่อไป
0: เข้าสู่ช่วง Spelling Charity นะคะน้องๆคะวันนี้น้องๆจะนำเงินทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิไหนคะ
10: มูลนิธิสายทานแห่งความหวัง
0: มูลนิธิสายทานแห่งความหวังนะคะซึ่งสนับสนุนกิจกรรมสำหรับเด็กที่เป็นโรคเลือดและมะเร็งระยะสุดท้ายค่ะน้องๆคะเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกมูลนิธินี้คะ
14: เพราะว่าเราจะทำโอกาสให้เด็กที่จะไม่มีโอกาสแล้ว
0: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลยนะคะน้องๆฉะนั้นวันนี้น้องๆเข้าใจกติกาและพร้อมหรือยังคะ
10: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกับผู้เข้ารอบคนแรกซึ่งก็คือน้องเอมี่กันเลยค่ะทุกคนประจำที่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเลือกหมายเลขกันดีกว่าค่ะโอ้มีหลายหมายเลขมากเลยหมายเลขอะไรดีคะน้องเอมี
15: ่หมายเลข1ค่ะ
0: หมายเลข1นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข1คือหมวดอะไร Office สำนักงานเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวไหม
15: ได้ค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะทำงานร่วมกันถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Start now. Fax.
15: F-A-X.
1: Sheet.
15: S-H-E-E-T.
1: Clip.
15: C-L-I-P.
1: Coffee.
15: C-O-F-F-E. Pass.
1: Printer.
15: P-R-I-N-T-E-R.
1: Cabinet.
15: C-A-B-I-N-E-T.
1: Folder.
15: F-L-O-D-E-R
1: Folder
15: Pass
1: Whiteboard
15: W-H-I-E-T-E-B-O-A-R-D
1: Window
15: W-I-N-D-O-W
1: Stapler
15: S-T Pass
1: Coffee
0: เมื่อกี้เกือบแล้วคำว่า Coffee ตกไปหนึ่งตัวอักษร
15: C-O-F-F-E-E
0: ถูกต้อง What was the other word that she missed?
1: Folder
0: Folder
15: F-O-L-D-E-R
0: ใช่แล้วก็รู้นี่ Right, Professor?
1: That is right
0: แต่จะบอกว่าเอมี่คะวันนี้ถือว่าน้องเอมี่ทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าทำไปได้ทั้งหมดกี่คำรู้ไหม
15: 7
0: คำตบมือตัวเองหน่อยเก่งมาก High five Yeah ไปรอที่ Bike Stop เลยค่ะเชิญน้องนุ่นมาเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามีหมายเลข2 3 4 5 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงดีคะโอ้มีหลายเสียงเลยรอบนี
16: ้หมายเลข5ค่ะ
0: หมายเลข5นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข5คือหมวดอะไร Furniture พร้อมหรือยังคะน้องนุ่น
16: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอให้โชคดีนะคะLet's play spelling.
1: We will start now. Bed.
15: B-E-D.
1: Chair.
15: C-H-A-I-R.
1: Bench.
15: B-E-N-C-H.
1: Vase.
15: Again, please.
1: Vase.
15: Pass.
1: Table.
15: T-A-B-L-E.
1: Carpet.
15: C-A-B-L-E.B E C H
1: carpet
15: pass
1: curtain
15: C A N T R Y
1: curtain
15: pass
1: couch
15: C O U N
1: couch.
15: C O.
8: ค่ะ
0: เมื่อกี้คำแรกที่ข้ามไปคือ vase.
1: You spell vase V A S E.
0: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำที่ข้ามไปก็คือ carpet. เพื่อนๆคะมีใครรู้ไหมคะว่า carpet คืออะไรเดี๋ยวลองสะกดสิลูก
14: C A R P E T
0: ถูกต้องค่ะ carpet แปลว่าพรมนะคะวันนี้ทำได้ดีมากๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมด4คำร่วมกับน้องเอมี่เป็น11คำค่ะเชิญกลับไปนั่งที่ใต้ซับเลยนะคะน้องนมิตรคะเชิญเลยค่ะนี่หนุ่มน้อยคนเดียวของเราในวันนี้นะคะตอนนี้เรามีหมายเลข2 3 4 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะเพื่อนๆคะว่ายังไงคะ
14: 4
0: หมายเลขอะไรนะคะน้องนมิตร
14: ค่ะ
0: 4นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข4คืออะไร Jewelry รู้ไหมลูกคืออะไร
8: เพชร
0: พวกเครื่องประดับพร้อมหรือยังคะน้องนมิตร
8: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Amber
8: Pass
1: Ruby
8: R-U-B-Y
1: Pearl
8: Pass
1: Gold
8: Pass.
1: Opal.
8: O-P-A-L.
1: Silver.
8: S-I-L-V-E-R.
1: Topaz.
8: T-O-P-A-S.
1: Topaz.
8: T-O-P-A-S.
1: Diamond.
8: D-I-A-M-O-N-D.
1: Emerald.
8: E-M-E-R-A-L-D.
1: Quartz.
8: Pass.
1: Amber.
8: E-M-B-E-R
1: Amber
8: A-M-B-E-R
1: Pearl
8: P-E-R-A
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำสุดท้ายเลย Pearl สลับที่ตำแหน่งกันนิดนึง P-E-A-R-L What were the other words that you missed?
1: Quartz Which is a very hard word to spell Quartz That is spelled Q-U-A-R-T-Z
0: คำว่าแรก quartz นั่นเองนะคะคือแปลตรงตัวเลยแต่เราเก่งมากเลยเราพยายามที่จะสะกดมันให้ได้ฟังออกเสียงยังไงแล้วก็สะกดอย่างนั้นด้วยใช่ไหมคะโอ้โหได้แล้ว7คำรวมกับของเพื่อนๆเป็น18คำเชิญไปนั่งที่ไมค์ครับเลยค่ะเอาล่ะสาวน้อยชมพูของพี่มาเลยลูกน้องชมพูคะเรามีหมายเลข2 3 6 7 8และ9เหลืออยู่ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนโอ้มีหลายเสียงเลย
8: 8ค่ะ
0: หมายเลข8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8คือหมวดอะไร European countries แล้วเมื่อกี้เพื่อนๆได้ติวหมวดนี้ไหมคะ
8: ติวค่ะ
0: ติวแสดงว่าก็น่าจะได้อยู่ใช่ไหมลูกตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Russia
8: R-U-S-S-I-A
1: France
8: F-E-A-C-H
1: France
8: F-E-A-C-E
1: France
8: Pass
1: Spain
8: S-P-A-I-N
1: Poland
8: P-O-L-A-N-D
1: Italy
8: I-T-A-L-Y
1: Greece
8: Pass
1: Ireland
8: Ireland
1: Hungary
8: Hungary

0: Austria.
1: Austria.
2: หมดเวลานะคะแต่ว่าแค่สุดท้ายเกือบไปแล้วเราไปถาม professor กันดีกว่านะคะ
0: The correct way to spell Austria is Austria.
2: และมีคำหนึ่งค่ะที่น้องชมพูสะกดได้ถูกเลยก็คือ Ireland ซึ่งเป็นคำที่ tricky มากๆเลยนะคะแต่เดี๋ยวเราไปถาม professor กันดีกว่าค่ะว่า tricky ยังไง
0: So when you're listening to the word Ireland the R is important some people might hear islandOr even Iceland.
2: เมื่อกี้อีกหนึ่งคำแรกเลยที่ข้ามไปก็คือ France เป็นหนึ่งในประเทศที่ออกเสียงไม่เหมือนเวลาเราออกเสียงภาษาไทยใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่าง Russia เราภาษาไทยเราก็เป็นรัสเซียถูกไหมคะใกล้ๆกันแต่ France ฟังภาษาไทยฝรั่งเศสไม่เหมือนกันเลย
0: So the correct spelling is France.
2: วันนี้น้องชมพูเก่งมากเลยค่ะทำไม่ได้กี่คำดูไหมลูก6คำร่วมกับเพื่อนๆเป็น24คำค่ะไปนั่งที่ใบคำเลยนะคะตาน้อยคนสุดท้ายน้องแพรวเชิญเลยค่ะเอาละค่ะน้องแพรวคะมีหมายเลข2 3 6 7และ9ค่ะเพื่อนๆว่ายังไงคะโอ้โหมีหลายเลขมากเลยน้องแพรวแต่น้องแพรวต้องเลือกแล้วล่ะค่ะว่าจะเลือกเลขอะไรดี
3: 9ค่ะ
2: หมายเลข9นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าหมายเลข9คือหมวดอะไร Forest รู้ไหมลูกว่าแปลว่าอะไร
3: ป่า
2: ใช่พร้อมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ถ้าน้องแพรวพร้อมแล้ว Let's play spelling
0: We will start now Tree
1: T R E
0: Rock
1: L O D
0: Rock
1: R O C K
0: Cave
1: Pass
0: Leaves
1: Leaves.
0: Creek.
1: Pass.
0: Vine.
1: Pass.
0: River.
1: River. R-I-V-E-R.
0: Mountain.
1: Pass.
0: Wildlife.
1: Pass.
0: Waterfall.
1: W-A-T-E-R-F-A-L-L
2: คำนี้ถือว่าไม่นับนะคะถึงแม้จะถูกก็ตามเพราะว่าเริ่มสะกดคำหลังจากที่อ่อนดังไปแล้วเมื่อกี้หนึ่งคำเลยที่เราข้ามไปก็คือ
0: Cave That is spelled C-A-V-E
2: และอีกหนึ่งคำเมื่อกี้ที่ข้ามไปนะคะก็คือ Vine
0: The correct way to spell Vine is V-I-N-E
2: วันนี้น้องแพรวเก่งมากๆเลยค่ะทำไปได้ทั้งหมด4คำร่วมกับคำเพื่อนๆเป็น28คำค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนที่ไปซ้อมมาข้างหน้าเลยนะคะแล้ววันนี้น้องๆทั้ง5คนก็ทำไปได้ทั้งหมด28คำคำละ500บาทรวมเป็นเงินทั้งหมด 14,000 บาทซึ่งน้องๆจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิสายความหวังค่ะเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆขอปรบมือให้ตัวเองหน่อยและสำหรับน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะที่อยากจะมีส่วนร่วมในรายการของเราส่งใบสมัครมาตามที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะและตอนนี้ขอเชิญน้องๆทุกคนมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยนะคะและก่อนจากกันในวันนี้พี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆค่ะถ้าต้องการได้รับความรักคุณต้องให้ความรักคนอื่นก่อน
0: If you want someone's love you must love someone first
2: และจำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around. Good morning. Bye bye.
4: Increasing numbers of people are infected with AMR pathogen, causing a great deal of socioeconomic loss. So it is urgent to establish a research consortium that focuses on alternative therapeutics to tackle AMR. The problem worldwide at the moment, the burden of AMR is rising significantly in Asia and especially in Thailand because Thailand, we are regarded as a high risk region for the emergence and dissemination of AMR. So each year, increasing numbers of people are infected with AMR pathogen.

0: และนี่คือความหมายของคุกคัลเจอร์
1: เราจะชิมอาหารของแต่ละประเทศซึ่งอาหารแต่ละที่เนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยเครื่องเทศแต่ละที่แต่เราอยู่เมืองไทยเรากลับมาเมืองไทยรสชาติของคนไทยที่อยากได้ชิมหรือว่าอยากได้อะไรก็ต้องถูกปากคนไทย
2: กล้าทำกล้าทดลองในสิ่งใหม่อย่างพี่ไม่เคยลองเลยในเรื่องของผักเชียงดาอะไรก็ตามที่ถ้าเราลองหยิบจับแล้วลองเอามาทดลองดูแล้วถ้ามันได้ผลแล้วมันเวิร์กมันก็สามารถเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาได้

0: ผักชาคือหนึ่งในผักท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของทางภาคเหนือด้วยความที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆจึงทำให้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไปเช่นแซงดาเจียงดาผักกูดผักวนผักม้วนไก่หรือผักเซงเป็นต้นครับส่วนชื่อกลางที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆก็คือผักจินดานั่นเองครับและสำหรับชื่อทางวิทยาศาสตร์ของผักเชียงดาก็คือจิมนิมาอินโดรัมซึ่งคำว่าจิมนิมานั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาฮินดูที่แปลว่าผู้ฆ่าน้ำตาลเนื่องจากในผักเชียงดามีสารสำคัญที่มีฤทธิ์ยับยั้งการขนส่งน้ำตาลและชะลอการดูดซึมน้ำตาลในลำไส้เล็กนั่นเองครับหลังจากที่เราได้ฟังเกร็ดความรู้เบื้องต้นกันไปแล้วตอนนี้เรามาฟังมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเจ้าผักเชียงดานั้นมีความพิเศษอย่างไรถึงได้เป็นที่นิยมในการนำเสนอออกมาเป็นเมนูในแบบต่าง
1: ๆจุดเริ่มต้นก็คือที่เรารวบรวมผักพื้นบ้านเข้ามาเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือผักเชียงดาหลังจากที่เราได้ทำการวิเคราะห์ออกมาปรากฏว่าในผักเชียงดาเนี่ยมันไม่ธรรมดานอกจากจะนำมาประกอบอาหารแล้วใช่ไหมคะมีคุณค่าทางโภชนาการแล้วยังมีสรรพคุณทางด้านสมุนไพรอีกด้วยล่ะค่ะนะคะดังนั้นเราก็เลยทำเป็นจริงเป็นจังค่ะเราก็นำมาหาวิธีการแปรรูปในลักษณะต่างๆในผักเชียงดาเนี่ยเขาจะมีสารจุดเด่นๆอยู่เขาเรียกว่าสารจินิวิกแอซิดนะคะสารตัวเนี้ยนะคะเขาจะมีโครงสร้างนะคะหรือโมเลกุลอะคล้ายน้ำตาลเราบริโภคเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยร่างกายก็นึกว่าน้ำตาลมันก็ถูกดูดซึมเข้าไปอะค่ะและที่สำคัญสารตัวเนี้ยจะไปช่วยฟื้นฟูเบต้าเซลล์ในตับอ่อนนะคะทำให้ตับอ่อนเนี่ยเข้าสู่ร้อยสมดุลทำไมเขาเรียกว่าเป็นตัวฆ่าน้ำตาลโดยแท้จริงนะคะคือเขาจะไปรักษาต้นเหตุของโรคเลยนะคะถือได้ว่าเป็นผักที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทางศูนย์ของเราได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยจนประสบสำเร็จแล้วใช่ไหมคะเกษตรกรโอ้โหทั่วทุกภูมิภาคเลยมาอบรมที่เราหลังจากอบรมแล้วก็จะแจกต้นกล้าพันธุ์ให้กับเกษตรกรนำไปปลูกที่บ้านเพื่อที่เขาจะได้มีนะคะผักเนี่ยปลูกแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดได้สามารถนำไปแปรรูปจำหน่ายสร้างรายได้กับครัวเรือนของเขาได้แล้วสามารถทำให้เป็นอาชีพหลักของเขาได้เลยณตอนนี้นะคะ
0: แม้จะดูเหมือนผักพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ความพิเศษของผักเชียงดาที่ให้แก่ผู้บริโภคนั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวครับนอกจากความพิเศษทางด้านคุณค่าอาหารแล้วหากผักเชียงดาถูกนำไปหลอมรวมให้เข้ากับวัฒนธรรมอาหารอิตาลีคุณค่าที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอย่างไรขอเชิญพบกับเมนูลาซานญ่าเชียงดาน้ำพริกอ่องจากร้านคุ้มหอมกันได้เลยครับ
2: ครับสวัสดีครับผมพฤติพงษ์เกียรติเจริญวัฒน์นะครับเจ้าของร้านอาหารคุ้มหอมคาเฟ่แอนด์อาร์ตแกลเลอรี่ครับตัวโครงการเชียงใหม่แกสโตมี่เนี่ยเป็นการทำอาหารในลักษณะรูปแบบใหม่เป็นลักษณะของเอาผักพื้นบ้านหรือว่าวัสดุพื้นบ้านเอามาทำให้มีมูลค่ามากขึ้นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ตัวรูปแบบของอาหารเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปนะครับแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นถึงลักษณะขององค์ประกอบปกติบางทีอาจจะคิดว่ามันไม่น่าที่จะเอาเข้ามาทำในรูปแบบของอาหารได้กลับมาในอยู่ในรูปแบบของอาหารซึ่งอาหารที่เราจะนำเสนอหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะแตกต่างไปร้านอาหารที่นี่เราใช้ข้าวทุกอย่างที่เราปลูกเองที่แม่กระจานรายการอาหารที่เราเอาเข้ามาทำในณปัจจุบันนี้ก็คือตัวผักเชียงดาซึ่งผักเชียงดาเนี่ย

พื้นบ้านของทางภาคเหนือมูลค่าของผักเชียงดาวจริงๆถ้าเราไปทำไม่มีมูลค่าอะไรแต่เรายกผักเชียงดาขึ้นเอามาทำในอาหารอิตาเลียนซึ่งเพิ่มมูลค่าให้กับตัวอาหารเมนูของเราวันนี้นะครับจะเป็นลาซานญ่าผักเชียงดาน้ำพริกอ่องครับขั้นตอนแรกเลยนะครับในการทำโปรเซสตัวนี้ก็คือเราต้องคัดตัวผักเชียงดา

อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวน้ำพริกอ่องก็จะเป็นสูตรที่อยู่ในรัวราซันย่านะครับเป็นสูตรน้ำพริกอ่องเมืองจะเป็นออกสีแดงๆคือใช้มะเขือเทศแล้วก็ตัวหมูแล้วก็ตัวพริกแกง

ตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้น้ำพริกอ่องเรามีอยู่ทั้ง2ตัวนะครับจะเป็นสูตรเมืองแล้วก็สูตรไทยจะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไป

ถามว่ารูปร่างหน้าตาของตัวตราสัญญาของเราเป็นอย่างไรรูปร่างหน้าตาตัวตราสัญญาของเราก็เหมือนกับตราสัญญาที่ขายอยู่ที่อื่นเหมือนกันแต่การตกแต่งจานและรสชาติจะต่างกันเพราะว่าตัวที่เราใส่ลงไปในนั้นเราจะมีตัวไข่ปลาคาเวียร์ผักเชียงดาอยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านนะครับในการตกแต่ง

0: วผักเชียงดาเองรสชาติจะคล้ายๆกับตัวผักขมอย่างที่บอกนะครับแต่ตัวผักเชียงดาเนี่ยจะมีคุณประโยชน์ก็คือในเรื่องของตัวสมุนไพรเองช่วยลดคอเลสเตอรอลและก็ลดน้ำตาลตัวน้ำพริกอ่องที่นำมาใช้จะให้รสชาติหวานไม่เผ็ดจนเกินไปรสชาติที่ออกมาจะมีทั้งครีมชีสและก็ตัวแผ่นพาสต้านะครับรูปลักษณ์ของหน้าตาอาหารเองจริงๆแล้วเนี่ยมีส่วนสำคัญทำให้กับลูกค้าเลือกถ้าถามว่าเป็นแค่ตัวน้ำพริกอ่องเฉยๆไปที่ไหนก็เป็นน้ำพริกอ่องแต่ถ้าเราน้ำพริกอ่องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปใส่ในตัวอะไรที่ลูกค้าไม่เคยเห็นก็จะทำให้ลูกค้าว้าวในอาหารประตัวนั้นถามจริงๆแล้วเนี่ยอาหารทั่วโลกจริงๆแล้วเนี่ยมีหลากหลายเราสามารถไปดูอาหารแต่ละที่พัฒนาอาหารแต่ละที่แล้วกลับเอาเข้ามาทำในบ้านเราก็ได้อาหารแต่ละชาติอย่างที่ทำอยู่อย่างผักเชียงดาตัวราซันย่าเองเนี่ยเป็นอาหารอิตาลีแต่เราเอารสชาติของวัฒนธรรมผลผลิตของพื้นบ้านเอามาทำเพื่อต่อยอดทำให้อาหารมีคุณภาพทำให้คนต่างชาติได้ว้าวหรือคนไทยเองได้ว้าวในรสชาติที่เราเห็นรูปลักษณ์แบบใหม่ๆ
1: เป็นเมนูที่ผสมความเป็นอิตาลีและความเป็นภาคเหนือได้อย่างลงตัวเลยครับคุณผู้ชมหากใครที่ชอบอาหารแนวฟิวชั่นแบบนี้ไม่ควรพลาดเมนูนี้อย่างแน่นอนครับและเมนูปิดท้ายในวันนี้คือเมนูที่นำผักเชียงดามาเป็นส่วนผสมหลักในการทำขนมปังหน้าตาจะเป็นอย่างไรรูปร่างจะออกมาเป็นแบบไหนไปพบกับเชฟก้อยผู้ที่จะมารังสรรค์เมนูนี้เชียงดาบันให้เราได้ดูกันครับคุณผู้ชม
2: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพรพวงสายใจนะคะชื่อพี่ก้อยค่ะก็เป็นเจ้าของร้านเต้าอุ่นค่ะเลิกแล่นเดิมทีก็คือน้องสาวพี่ค่ะก็คือทำงานอยู่ในหน่วยงานในมช.ค่ะแล้วก็เห็นพี่เองเปิดร้านเบเกอรี่แถวๆหลังมออยู่แล้วเนาะก็เลยแนะนำโครงการแกสโตรโนมีให้พี่ลองเข้าร่วมดูเพื่อเอามาประยุกต์ใช้หรือว่าเป็นประโยชน์กับทางร้านพี่ก็เลยลองเข้ามาร่วมโครงการนี้ดูค่ะคือเขาจะลิสต์ตัววัตถุดิบมาให้เราเลือกใช้เนาะว่าเราอยากลองใช้ตัวไหนดูพี่ด้วยความที่พี่เปิดร้านเบเกอรี่อยู่แล้วพี่ก็เลยลองลิสต์ดูว่าเมนูไหนหรือว่าวัตถุดิบไหนที่สามารถเอามาอะแดปต์ได้กับตัวเบเกอรี่เราแล้วพี่ก็เลยเห็นตัวหนึ่งก็คือผักเชียงดาซึ่งพี่แบบลองเอามาอะแดปต์ดูว่ามันน่าจะคล้ายๆกับผักขมก็เลยเลือกวัตถุดิบตัวนี้เป็นตัวหลักในการทำเมนูนี้ขึ้นมาค่ะก็คือจริงๆเนี่ยที่พี่เลือกผักเชียงดาก็คือจริงๆมันเป็นผักพื้นบ้านหาง่ายในบ้านเราในเชียงใหม่อย่างเมื่อกี้พี่ขับรถผ่านมาที่สตูเนี่ยก็จะเห็นคุณป้าขายข้างหน้าก็คือหาง่ายมากเนาะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยและอีกอย่างนึงก็คือเท่าที่พี่รู้มานะคะในผักเชียงดาเนี่ยวงการเบเกอรี่ยังไม่ค่อยมีใครนำมาใช้เพราะว่าเท่าที่พี่ทราบมาเนี่ยไอตัวผักเชียงดาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะเอาไปทำเป็นพวกชาผักเชียงดาหรือว่าทำประกอบเป็นอาหารซะส่วนใหญ่พี่ก็เลยว่าเอ้ยลองชาเลนจ์ตัวเองดูว่าลองเอามาประยุกต์ใช้กับตัวโปรดักต์ของที่ร้านก็คือโปรดักต์ของที่ร้านของพี่ก็คือเป็นตัวขนมปังสูตรเตาอุ่นอยู่แล้วเนี่ยค่ะก็เลยลองเอามาทวิสต์เอามารวมกันก็ออกมาเป็นเมนูนี้ซึ่งผักเชียงดาที่พี่รู้จักมาเนี่ยก็คือสรรพคุณเขาเยอะอยู่แล้วเมนูนี้นะคะก็คือพี่ตั้งชื่อเมนูตามตัวเลยก็คือเชียงดาบันก็แปลตามตัวก็คือเชียงดาก็คือผักเชียงดาบันก็คือตัวเบสบันที่พี่โลออกมาเป็นก้อนเป็นคำเพื่อใ สะดวกทานง่ายอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบรวมๆก็คือถ้าเป็นในส่วนของขนมปังทางร้านก็คือเราใช้แป้งขนมปัง

็คือเราก็ตามเขาเรียกว่าตามสเต็ปของการทำขนมปังเลยไอตอนที่เรามิกซ์โดเข้าไปในตัวขนมปังเนาะมีของแห้งกับของเหลวเราใส่ผสมเข้าไปเสร็จปุ๊บนึงพอช่วงที่มันได้ที่เราใส่เนย

แล้วก็ตัววัตถุดิบก็คือตัวผักเชียงดาจริงๆแล้วตอนที่พี่ลองครั้งแรกเนี่ยผักเชียงดาถ้าเราลองทานสดๆนะคะมันจะมีรสชาติที่ขมแล้วก็พี่กลัวในเรื่องของความเหม็นเขียวถ้าสมมติว่ามันไปเข้ากับตัวเบเกอรี่กับตัวบันของเราเนี่ยมันจะเข้ากันไหมทานไปแล้วแล้วมันจะมีความเหม็นเขียวไหมคนทานเขาจะรู้สึกกระอักกระอ่วนในการทานหรือเปล่าอะไรเงี้ยพี่ก็เลยลองเอาอีตัวผักเชียงดาเนี่ยค่ะมาเสียบกับตัวเบคอนเพื่อให้กลิ่นตัวน้ำมันเบคอนเนี่ยไปกบในเรื่องของความเหม็นเขียวในตัวผักแต่ว่าจริงๆแล้วตัวผักมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราปรุงสุกแล้วรสชาติเขาก็จะมีความหวานขึ้น

0: ล้วก็เอาเข้าอบไปเลยอบประมาณ14นาทีค่ะก็จริงๆแล้วเมนูนี้พี่อยากจะบายไอเดียเนาะว่าจริงๆเราสามารถทานเพลนได้นะหรือว่าเราสามารถเอาตัวเพนบันตัวนี้มาทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานได้หรือว่าเป็นแม้กระทั่งแอปเปิลไทเซอร์เป็นอาหารเรียกน้ำย่อยได้นะคะถ้าเป็นอาหารหวานก็สามารถทำไปเป็นเฟรนช์โทสต์ได้เลยนะคะคือจริงๆแล้วตัวนี้พี่อยากให้มันเป็นตัวเพนที่เราสามารถเอาไปทานอะไรก็ได้ด้วยความที่เป็นสูตรขนมปังจากร้านเต้าอุ่นอยู่แล้วเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของความสดใหม่อยู่แล้วก็คือตัวเนื้อขนมปังเนี่ยจะมีความนุ่มเนาะแล้วก็หอมตัวเนยอยู่แล้วด้วยความที่เรามีผักเชียงดาผัดกับตัวน้ำมันเบคอนนะคะแล้วก็ไอตัวเนี้ยมันไปชูในเรื่องของกลิ่นน้ำมันเบคอนเนี่ยมันจะไปชูในเรื่องของกลิ่นกบในเรื่องของความเหม็นเขียวของผักลงทําให้คนที่ทานไปแล้วหรือว่าคนที่ไม่ชอบผักเลยแบบอีกับผักเลยเนี่ยมันสามารถทานได้เพราะว่าพี่ทดสอบกับตัวลูกพี่เองก็คือเขาก็ทานได้เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทดสอบกับคนที่แบบไม่ชอบทานผักเลยพอเราไม่ได้บอกว่าในเนี้ยมีอะไรก็คือเขาก็ทานได้พี่ก็รู้สึกมันแฮปปี้มันซักเซสกับสิ่งที่เราตั้งไว้ละอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วพี่มองว่าตัวเหมาะกับทุกวัยทุกคนนะคะก็คือทั้งคนที่รักสุขภาพแล้วก็ทั้งคนที่ชอบทานพวกเบเกอรี่เองอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวผักเชียงดากับตัวเบเกอรี่จริงๆแล้วมันเหมือนคอนทราสต์กันนะเบเกอรี่เขาจะมีเขาเรียกว่ากลัวอ้วนกลัวนั่นนี่เวลาแบบเวลาคนทานเบเกอรี่แล้วแบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันต้องคุมน้ำหนักนู่นนี่นั่นไปใช่ไหมแต่แท้จริงแล้วอ่ะไอตัวผักเชียงดามันมีสารที่เขาเรียกว่าลดน้ำตาลในเลือดมันก็เลยแบบเป็นส่วนผสมที่ลงตัวกันพอดีพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าคนที่รักสุขภาพก็สามารถทานได้คนที่ไม่ทานผักก็สามารถทานได้เนี่ยค่ะดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งเนาะที่แบบได้นำวัตถุดิบเนี่ยมาใช้แล้วก็เป็นกระบอกเสียงเล็กๆนะคะที่ทำให้คนทั่วไปได้รู้สรรพคุณแล้วก็มีความคิดอยากจะลองเอาผักเชียงดาเนี่ยไปรังสรรค์เมนูหรือว่าอยากจะลองเทสลองทานดูเนี่ยค่ะคำว่าเสน่ห์อาหารเหนือในมุมมองพี่ก้อยนะคะก็คือพี่มองว่าอาหารเหนือคือแบบมันตรงคอนเซปต์ less is more คือความเรียบง่ายแต่มันมีแบบอะไรอยู่ในนั้นอย่างอาหารเหนือเนี่ยความเรียบง่ายคือหาวัตถุดิบพื้นบ้านมาใช้หาง่ายราคาไม่แพงแต่มาแบบทำเมนูต่างๆให้เกิดรสชาติที่แบบเป็นเอกลักษณ์มันเลยแบบว่าเราคิดนอกกรอบเราก้าวข้ามผ่านในจุดที่มันเป็นกรอบของเบเกอรี่ไปแล้วสามารถหาสิ่งใกล้ตัวของใกล้ตัวมาทำให้มันมีคุณค่ามากขึ้นได้
1: ไม่น่าเชื่อเลยครับว่าผักอย่างเชียงดาก็สามารถเข้าไปอยู่ได้อย่างกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งที่มีความนุ่มฟูและส่งกลิ่นหอมจนไม่สามารถต้านทานสิ่งนี้ได้เลยแหละครับคุณผู้ชมแม้จะเป็นผักพื้นบ้านธรรมดาของภาคเหนือแต่เมื่อถูกนำไปรังสรรค์ให้เกิดเป็นเมนูในรูปแบบใหม่ๆก็ทำให้ผักธรรมดานี้ได้ถูกยกระดับให้มีความพิเศษมากขึ้นและคุณค่าของผักพื้นถิ่นก็ได้ถูกส่งต่อไปให้ใครอีกหลายคนได้ลิ้มลองและเข้าใจความพิเศษนี้สัปดาห์หน้ารายการของเราจะมานำเสนออะไรในแบบคุกคัลเจอร์ให้คุณผู้ชมได้ตื่นเต้นกันอีกครั้งนั้นโปรดอดใจเอาไว้แล้วเทปหน้าพบกันครับ

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะวันนี้นะคะรายการของเราจะนำเสนอเรื่องราวที่ผู้หญิงทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ค่ะและก็ต้องเกิดอาการทุกครั้งเลยนะคะที่มีคนพูดคำว่าวัยทองแหมได้ยินอย่างนี้แล้วยี้กันทุกคนเลยค่ะนั่นก็เพราะว่าวัยทองเนี่ยหมายถึงความแก่นั่นเองนะคะผู้หญิงอย่างเรามีใครมาว่าแก่เราก็คงไม่ชอบทั้งนั้นค่ะแต่จะทำยังไงได้ล่ะคะคุณผู้ชมคะในเมื่อเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นและก็เรื่องของวัยทองมันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ก่อนที่จะย่างก้าวเข้าสู่วัยทองเรามาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นดีกว่าส่วนการรับมือนั้นจะง่ายจริงหรือไม่นะคะต้องมาถามจากวิทยากรของเราประจำวันนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะคุณหมอไอซ์ค่ะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: พูดถึงเรื่องวัยทองค่ะสาวๆนี่ยี้กันหมดเลยค่ะคุณหมอคะวัยทองจริงๆแล้วความหมายของเขาคืออะไรคะ
1: วัยทองนะครับก็จริงๆแล้วก็คือวัยหมดฤดูคือวัยที่
0: หมดประจำเดือน
1: หมดประจำเดือน
0: ค่ะ
1: คืออาจจะเป็นวัยที่หมดวัยเจริญพันธุ์อะไรเงี้ยครับแล้วก็จะว่าไปแล้วหมดจะพูดว่าหมดประจำเดือนเลยก็ไม่ถูกเพราะบางคนเนี่ยประจำเดือนอาจจะมาทีหรือว่าอาจจะมาห่างกว่าที่ปกติ
0: อ๋อคืออาจจะยังไม่ได้หมดไปเลย
1: ครับแล้วบางคนก็อาจจะมามากหรือน้อยกว่าที่มาปกติด้วย
0: อย่างนี้ช่วงอายุเท่าไหร่คะคุณหมอที่กำลังจะก้าวเข้าสู่วัยทองแล้ว
1: ครับโดยส่วนมากก็คือตั้งแต่อายุ30ปีจนถึง59แต่โดยเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ51ปีครับ
0: ก็คือช่วงอายุที่30ปีขึ้นไปถึงแม้ว่าประจำเดือนยังไม่หมดก็ตามแต่ก็กำลังก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทองแล้วเหมือนกันอย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะ
1: ครับผม
0: โอ้โหอย่างนี้สรุปได้ไหมคะว่าวัยทองเนี่ยมันคืออาการหรือมันคือโรคหรือมันคืออะไรกันแน่คะ
1: วัยทองไม่ใช่โรคครับวัยทองเนี่ยเป็นวัยที่ร่างกายของเราผลิตฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยลงซึ่งอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยในการเกิดโรคโรคที่อาจจะเกิดจากวัยทองก็มีตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือว่ากระดูกพรุน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แล้วเหตุผลที่ทำให้ร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงคืออะไรคะคุณหมอ
1: ก็เป็นเพราะว่าเหมือนเราพ้นวัยเจริญพันธุ์เงี้ยครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มันมีหลายปัจจัยนะอาจจะขึ้นอยู่กับอายุด้วยแล้วก็อยู่ที่ว่าเรามีประจำเดือนครั้งแรกตั้งแต่เมื่อไหร
0: ่ค่ะ
1: ครับแล้วก็อยู่คนอ้วนก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่วัยทองเร็วกว่า
0: หลายปัจจัยมากๆเลย
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอคะแล้วนี้มีปัจจัยอะไรที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าสู่วัยทองได้เร็วกว่าปกติไหมคะซึ่งจริงก็ไม่มีใครอยากเข้าหรอกแต่รู้ไว้ก็จะได้เลี่ยงกัน
1: ครับก็อายุที่ประจำเดือนมาครั้งแรกนะแล้วก็สุขภาพของเราอย่างที่บอกว่าความอ้วนด้วยนะครับแล้วก็ไลฟ์สไตล์ด้วยครับ
0: การมีประจำเดือนมาครั้งแรกมันสอดคล้องอะไรกับการเป็นวัยทอง
1: ถ้าประจำเดือนมาเร็วก็อาจจะหมดเร็วครับในบางกรณีนะ
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้พวกภาวะการขาดฮอร์โมนของวัยทองที่เขาเรียกกันว่าวัยทองนี่คือวัยที่ฮอร์โมนมันค่อนข้างที่จะแปรปรวนใช่ไหมคะคุณหมอคะมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเริ่มจากร่างกายของเราก่อน
1: เริ่มจากร่างกายก่อนนะครับก็คืออาจจะมีความรู้สึกร้อนๆวูบวาบทำให้อารมณ์ขึ้นๆลงๆแล้วก็บางทีก็นอนหลับไม่สนิทนะครับทีนี้เรื่องของรูปร่างหน้าตาก็คือผิวหนังเนี่ยก็คืออาจจะคอลลาเจนน้อยอาจจะเริ่มเหี่ยวย่นนะครับผมก็อาจจะบางลงเล็บก็อาจจะหักง่ายนะครับมาที่เต้านมก็คือไขมันก็จะน้อยลงแล้วก็อาจจะไม่เต่งตึงเหมือนตอนสาวๆ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ช่องคลอดก็คืออาจจะช่องคลอดแห้งแล้วก็อาจจะเจ็บเวลามีเพศสัมพันธ์นะครับท่อปัสสาวะก็เหมือนกันก็อาจจะ

0: ัสสาวะบ่อยหรือกลั้นปัสสาวะได้ไม่ดีนะครับทีนี
1: ้แล้วอย่างฝ้านี่ถือว่าเป็นผลกระทบจากฮอร์โมนไหมคะ
0: เกี่ยวด้วยครับเกี่ยวด้วยก็
1: ไม่ใช่แค่ว่าเราโดนแดดอย่างเดียวแต
0: ่
1: เป็นเรื่องของฮอร์โมนด้วย
0: ก็เป็นเพราะว่าเราโดนแดดนี่แหละอาจจะแบบปกติโดนแดดอาจจะไม่เป็นไรเพราะว่าฮอร์โมนเรายังเยอะอยู่แต่พอเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วพอโดนแดดเราก็คือร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองไม่ทันก็เกิดเป็นฝ้าขึ้นแล้วก็ยังมีอาการอื่นๆอีกเช่นปวดเมื่อยนะครับกระดูกก็อาจจะหักง่ายรูปร่างก็อาจจะอ้วนง่ายขึ้นเพราะว่าระบบเมตาบอลิกเนี่ยเราก็ทำงานแย่ลง
1: เผาผลาญน้อยลง
0: ใช่ครับแล้วความจำก็ความจำก็แย่ลง
1: โอ้โหมีแต่เรื่องแย่ๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะร่างกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงไปหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่วัยทองฟังแค่นี้นี่ก็โอ้โหไม่อยากเข้าใกล้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะยังไม่พอค่ะมันไม่ได้แค่ส่งผลกับร่างกายอย่างเราเท่านั้นเรื่องของสภาวะอารมณ์ด้วยค่ะคุณหมอขา
0: ใช่ครับ
1: มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ
0: ก็ครับคนที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะเป็นเกิดอาการวิตกกังวลนะครับหงุดหงิดง่ายขาดความมั่นใจในตัวเองอาจจะขี้น้อยใจนะครับแล้วก็อาจจะฉุนเฉียวง่าย
1: ทำไมล่ะคะมันทำไมมันถึงส่งให้หงุดหงิดงุนง่านเพราะทุกวันนี้เวลาแบบว่าใครแบบว่ามาหงุดหงิดใส่เงี้ยก็จะโดนแซวว่าแอบไวทองละสีอะไรอย่างงี้
0: ใช่ก็เป็นเพราะว่าเรื่องของฮอร์โมนครับฮอร์โมนมันจะส่งผลโดยตรงกับสภาวะจิตใจและอารมณ์นะครับก็เมื่อฮอร์โมนเราเปลี่ยนแปลงอารมณ์เราก็ขึ้นลงๆด้วยมีคนเคยบอกผมว่าคนวัยทองเนี่ยทุกอย่างเหี่ยวย่นหมดแต่มีอย่างนึงที่ตึงครับ
1: อะไรตึงคะ
0: หูตึงจะเริ่มหูตึง
1: ตึงจริงๆนะคะตึงอย่างเดียวเลยอย่างอื่นหย่อนยานหมดเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วอาการอย่างนี้ค่ะคุณหมอคะอารมณ์ฉุนเฉียวโกรธโมโหหงุดหงิดเนี่ยมันจะเป็นอยู่นานไหมคะ
0: เป็นตั้งแต่2 ถึง 10 ปี
1: โอ้ตอนแรกนึกว่าคุณหมอจะบอก2 ถึง 10 เดือนไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับ
1: เป็นปี2 ถึง 10 ปีเลยอะคะคุณผู้ชมคะ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้คืออาการของวัยหมดประจำเดือนวัยทองที่เรียกกันนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีนี้อะพอพูดถึงวัยหมดประจำเดือนอ้าวอย่างนี้ก็แสดงว่าเป็นแค่เฉพาะผู้หญิงสิผู้ชายก็คือไม่มีสิทธิ์เป็นวัยทองหรือ
0: ใช่ผู้ชายก็จะมีความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเพราะว่าเมื่อสูงอายุเนี่ยก็คืออาการต่างๆเนี่ยก็เหมือนกับของผู้หญิงเลยของเราก็เทสโทสเตอโรนนี่ก็จะลดลงก็จะเกิดขาดความมั่นใจเหมือนกันอาจจะเกิดที่น้อยใจได้อาจจะแบบเรื่องของอารมณ์แต่ก็เป็นน้อยกว่าผู้หญิงครับ อย่างผู้หญิงเนี่ยถ้าเกิดตัดมดลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นทันทีเลยก็ได้อาจจะไม่จำเป็นจะต้องรอให้ถึงอายุมากก็ได
1: ้โอ้ก็คือทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงมดลูกเลยตัดทิ้งก็คือปี๊ดเลยอย่างนี
0: ้ก็เป็นไปได้ครับใช่
1: แล้วงี้ค่ะคุณหมอคะการที่เกิดภาวะของการเข้าสู่วัยทองแน่นอนว่าฮอร์โมนต่างๆที่คุณหมอได้บอกมาว่ามันแปรเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยร่างกายก็เขาเรียกสึกหรอลง
0: ใช่ครับ
1: จะเป็นภาวะที่จะเป็นภาวะที่นำพาไปสู่โรคอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมคะที่มาจากวัยทอง
0: ครับก็เรื่องของความดันเบาหวานหรือว่าเรื่องของกระดูกพรุนอัลไซเมอร์พูดง่ายๆว่ามันก็จริงๆก็ถูกนะครับวัยทองก็คือเป็นเหมือนกับภาวะชราอย่างหนึ่งครับก็ร่างกายก็ฟังก์ชันแย่ลงภูมิคุ้มกันต่ำลงครับโรคต่างๆก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น
1: ค่ะแล้วอย่างนี้พวกเอสโตรเจนที่มันในร่างกายของเรานี่ค่ะพอมันผลิตน้อยลงมันจะมีผลกระทบไปต่อหัวใจหลอดเลือดอะไรของเราไหมคะ
0: เกี่ยวครับก็คือหลอดเลือดเนี่ยก็คือไขมันในหลอดเลือดนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าพอระบบเผาผลาญเราแย่ลงเนี่ยมันก็เกิดไขมันส่วนเกินได้ง่ายอาจจะไปอุดหลอดเลือดนะครับแล้วก็หัวใจเนี่ยก็อาจจะสูบฉีดได้ไม่ดีเท่าเดิม
1: ค่ะนี่ก็เป็นอาการส่วนหนึ่งที่มาจากภาวะวัยทองที่เข
0: ้
1: ามาสู่ร่างกายของเราแล้วนี้เราจะมีวิธีการรับมืออย่างไรบ้างล่ะคะอย่างที่ผักหวานได้พูดไปในตอนต้นว่ามันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะเราจะรับมือยังไง
0: เราก็ต้องขอเรียกมันว่า lean แล้วกันนะครับ lean นะครับ lean เนี่ยก็คือ l มาจาก lifestyle เราก็ต้องดูแลเรื่องของการใช้ชีวิต lifestyle ของเรานะครับ คือไม่เครียดจนเกินไปเพราะ คนวัยทองก็แปรปรวนง่ายอยู่แล้วยิ่งเจอเรื่องเครียดก็จะยิ่งเครียดหนัก เรื่องวิตกกังวลก็จะเรื่องวิตกหนักนะครับexercise ก็คือเราต้องออกกำลังกายออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้ครับช่วยให้ลดอาการของวัย

0: ทองได้นะครับ
1: ค่ะ
0: การออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องหนักก็ได้ก็คืออาจจะเป็นแค่เดินเล่นหรือว่าโยคะซึ่งมันก็จะช่วยเรื่องของสมาธิด้วยนะครับแล้วก็แอโรบิกเล็กๆน้อยๆก็ได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แล้ว A ก็คือ attitude ก็คือคนในวัยนี้ก็จะต้องมีการปรับความคิดนะครับถ้าเกิดเราบางคนก็ใช้เป็นข้ออ้างเลยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ใช่เพราะว่าฉัน
1: แก่แล้ว
0: ฉันวัยทองฉันก็คือสามารถจัดเต็มได้เต็มที
1: ่
0: ฮะเราก็จะต้องปรับความคิดเราด้วยเราก็ต้องแคร์คนรอบข้างเราด้วยนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องอาหารการกินล่ะคะ
0: ครับตัวสุดท้ายเลย LEAN Lean ก็คือ Nutrition ครับคนในวัยทองเนี่ยก็ควรจะทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่เป็นธรรมชาตินะครับเน้นพวกผักผลไม้แล้วก็หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คาเฟอีนหรือสิ่งแปลกปลอมนะครับเพราะว่าร่างกายเราในวัยนี้มันจะจัดการกับสิ่งพวกนี้ได้น้อยลง
1: ค่ะแล้วนี้อาการวัยทองแต่ละคนเนี่ยจะเท่ากันไหมคะหรือว่าบางคนมากกว่าน้อยกว่ายังไงป
0: ั
1: จจัยมันคืออะไร
0: ไม่เท่ากันครับปัจจัยก็อย่างที่บอกก็คืออยู่ที่ไลฟ์สไตล์ของเขาอยู่ที่สุขภาพโดยรวมของเขานะครับคนที่สุขภาพดีมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่เครียดนะครับออกกำลังกายอยู่เสมอเอฟเฟกต์ก็จะน้อยลงนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความคิดจิตใจที่บอกนะครับถ้าเกิดเรามีสตินะครับเราก็จะสามารถควบคุมอารมณ์ที่แปรปรวนได้หรือเราก็จะรู้ตัว
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างช็อกโกแลตซีสล่ะคะคุณหมอคะ
0: ช็อกโกแลตซีสช็อกโกแลตซีสนี่มันเป็นคล้ายๆเนื้องอกนะครับอันนี้มันก็สามารถเกิดขึ้นได้เหมือนกันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์ควรจะมีการหมั่นตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับคือตรวจร่างกายปีละครั้งปกติอยู่แล้วแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเช็คตัวเองด้วยถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่ามีก้อนเนื้อหรือมีอะไรหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับมดลูกเนี่ยเราก็ควรจะรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับ
1: มันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันเหรอคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับมันเป็นทั้งเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็เรื่องของการใช้ชีวิตที่ผ่านมาของเราเนี่ยเป็นยังไงคือมันจะมาฟ้องในตอนจบเมื่อเราเข้าสู่วัยทองหรือเข้าสู่วัยที่สูงอายุมากขึ้นมันก็จะฟ้องว่าที่ผ่านมาเรามีชีวิตยังไงนะครับสุขภาพของเราในบั้นปลายเนี่ยเกิดจากการใช้ชีวิตในช่วงหนุ่มสาวแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆ
1: ค่ะแล้วอาหารที่ทานแล้วมันเป็นพิษต่อร่างกายของเราสะสมมาอย่างพวกแอลกอฮอล
0: ์ครับ
1: ช็อกโกแลต
0: ครับ
1: พวกนี้คือ
0: ช็อกโกแลตจริงๆก็ไม่ได้เป็นพิษนะถ้าเกิดดาร์กช็อกโกแลตที่มันก็ดีกับหัวใจด้วยนะครับมันมีวิจัยว่าช็อกโกแลตเนี่ยช่วยในเรื่องช่วยให้เราอารมณ์ดีด้วยนะครับ
1: ก็คือไม่ได้หมายความว่าคุณเข้าสู่วัยทองแล้วอายุเยอะแล้วควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกนี้คือช็อกโกแลตนี่คือทานได้แต่ควรเป็นดาร์กอย่างนี้เหรอคะคุณหมอ
0: ครับก็แต่ว่าควรทานแต่น้อยๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็มีวิจัยมาว่าถ้าเกิดทานอย่างเรดไวน์นะครับที่ทำจากองุ่นแดงเนี่ยมันก็มีสารต้านมะเร็งด้วยแล้วก็ช่วยให้หัวใจสูดฉีดดีแต่ในปริมาณที่เหมาะสมอาจจะครึ่งแก้วหรือแก้วหนึ่งต่อวันอย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าอาหารทุกอย่างไม่ว่าอาหารดีหรืออาหารไม่ดีทานมากไปมันก็ไม่ดีทั้งนั้นครับ
1: แล้วอย่างพวกชีสอะไรพวกนี้นะคะ
0: อ๋อชีส
1: ช่วงนี้นี่หลายเมนูมากเลย
0: ครับก็พอเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยก็คือจะไม่แนะนำให้ทานพวกอะไรที่ไขมันสูงๆเพราะว่ามันจะเกิดไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดลำเลียงเลือดได้ไม่สะดวกแล้วที่สำคัญบุหรี่เนี่ยควรจะงดเลยเพราะว่าบุหรี่เนี่ยทำให้หลอดเลือดแข็งและอาจจะทำให้หลอดเลือดแตกได้ง่ายแถมยังเป็นโรคมะเร็งด้วย
1: ก็คือถ้าเลิกได้ก็เลิกไปเลยดีกว่าสำหรับบุหรี่นี่คืองดทิ้งไปเลย
0: ไม่ต้องร้อยถึงวัยทองก็ได้คร
1: ับไม่มีการแบบว่าสูบแต่พอดีอย่างนี้ไม่มีเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ชมค่ะทีนี้สำหรับผู้ที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยทองจำเป็นต้องไปตรวจสุขภาพหรือพบแพทย์บ่อยแค่ไหนคะ
0: ครับก็จำเป็นต้องไปพบตามที่แพทย์นัดเลยบางคนอาจจะแค่ถ้าสุขภาพแข็งแรงดีอะไรดีก็ปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งแต่บางคนอาจจะต้องไปบ่อยกว่านั้นแพทย์อาจจะต้องมีการให้ยาบางตัวนะครับในการปรับฮอร์โมนหรือเรื่องของอาหารเสริมเองก็ควรจะให้แพทย์เป็นคนแนะนำมากกว่าที่จะไปซื้อทานเองครับ
1: ค่ะค่ะอย่างที่คุณหมอแนะนำมาว่าเราควรจะตรวจสุขภาพประจำปีละ1ครั้ง
0: อย่างน้อย
1: อย่างน้อยปีละ1ครั้งเพื่อที่จะเช็คโรคอะไรบ้างอะคะ
0: ในการตรวจสุขภาพเนี่ยสำหรับคนในวัยทองนะครับก็คือให้ตรวจ

0: ดันโลหิตก็คือป้องกันความดันโลหิตสูงนะครับเพราะว่าเมื่อคนเราอายุมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะความดันโลหิตสูงมากขึ้น
1: ซึ่งมันจะส่งผลอะไรบ้างคะสำหรับความดันโลหิตสูง
0: ก็เส้นเลือดในสมองแตกหรือครับและนอกนั้นก็ยังต้องตรวจไขมันในหลอดเลือดด้วย
1: ครับ
0: ป้องกันไม่ให้เพราะว่าถ้าเกิดมีไขมันในหลอดเลือดเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะเลือดมันจะไหลเวียนได้ไม่ปกติ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วอย่างมะเร็งปากมดลูกนะคะคุณหมอ
0: ครับมะเร็งปากมดลูกก็มะเร็งปากมดลูกแล้วก็มะเร็งเต้านมด้วยสองอันนี้มาคู่กันเลยนะครับในคนในวัยหมดประจำเดือนก็ควรจะต้องตรวจและเฝ้าระวังด้วยนะครับ อย่างมะเร็งเต้านมเนี่ยอาจจะตรวจเองก็ได้โดยการคลำดูว่ามันมี
1: ก้อนเนื้อ
0: ที่ผิดปกติหรือเปล่าแล้วมะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็มีการเจ็บหรือเปล่าหรือมีเลือดออกในช่วงที่ไม่ใช่ประจำเดือนหรือเปล่านะครับนอกจากนี้ก็ยังต้องดูเรื่องของความหนาแน่นของกระดูกเพราะว่าครับแคลเซียมมันก็จะลดลงเราจะต้องทานแคลเซียมเสริมหรือต้องระวังมากๆเลยในหมู่คนสูงอายุเนี่ยก็คือหกล้มเพราะหกล้มทีเนี่ยครับกระดูกมันก็ต่อยากแล้วมันก็อาจจะทำให้น็อกไปเลยก็ได้ดังนั้น อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องพึงระวังครับ
1: ค่ะและอย่างภาวะโรคกระดูกพุนล่ะคะที่มันเกิดจากความหนาแน่นของกระดูกยังไงคะคุณหมอคะ
0: ใช่ครับก็เนี่ยก็คือต้องเสริมแคลเซียมนะครับ
1: แล้วอาการก่อนหน้าที่จะหกล้มแล้วหัวร่างข้างแตกกระดูกหักไปก่อนมันมีอาการที่บ่งชี้มาก่อนไหมคะว่าเราเนี่ยอยู่ในภาวะของโรคกระดูกพุนแล้วจะมีก๊อบแก๊บก๊อบอะไรอย่างนี้ไหมคะ
0: ครับเราเองก็เราก็จะรู้สึกด้วยตัวเองด้วยมันเริ่มปวดตามข้อตามร่างกายอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: มันเราเนี่ยแหละจะบอกได้ดีที่สุดดีกว่าหมออีกเพราะว่าเราอยู่กับเรา24ชั่วโมงดังนั้นเราจะเป็นคนที่สังเกตอาการความเปลี่ยนแปลง
1: ค่ะก็คือจะปวดเมื่อยตามข้อกระดูกต่าง
0: ๆครับผมแล้วก็เราก็จะรู้ตัวว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วเพราะว่าเราเกิดร้อนๆหนาวๆเราเกิดความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์หรือว่าทางร่างกาย
1: ค่ะแล้วนี้จะแยกได้ไงคะคุณหมอระหว่างวัยทองกับอาการเสื่อมตามวัยหรือจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันเลย
0: ครับก็มันมาด้วยกันเลยครับคร
1: ับ
0: ถ้าเกิดถามว่าคนเสื่อมตามวัยเนี่ยก็คือมันก็จะเริ่มเสื่อมตอนที่เข้าสู่วัยชราจริงๆมันเสื่อมมาเรื่อยๆแต่ว่ามันจะเร็วขึ้นตอนที่เข้าสู่วัยชราแล้วก็วัยทองก็ครับส่วนมากก็คือหลังจากอายุ51
1: ก็คือเหมือนว่ามันก็จะเป็นควบคู่กันไป
0: ใช
1: ่พอหลายๆอย่างในร่างกายเริ่มเสื่อมลงนั่นก็คือสัญญาณว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยทองนั่นเองค่ะคุณหมอคะ
0: ครับผม
1: โหฟังแบบนี้แล้วนะคะน่ากลัวเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปค่ะว่าคุณหมอนะคะก็มีคำแนะนำต่างๆนะคะสำหรับสาววัยทองค่ะที่รับรองว่าทำแล้วนะคะคุณจะไม่ใช่แค่สาววัยทองธรรมดาแต่ก็จะมีสุขภาพร่างกายแล้วก็สภาพจิตใจที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะอีกประเด็นนึงค่ะคุณหมอที่สงสัยมากๆเลยนะคือวัยทองเนี่ยก็คือว่าร่างกายของเราผลิตเอสโตรเจนน้อยลงใช่ไหมคะคุณหมอคะ
0: ถูกครับ
1: แล้วอย่างนี้ทำไมวิธีการรักษาเราถึงไม่เลือกที่จะเติมฮอร์โมนเอสโตรเจนเข้าไปในร่างกายของเราอย่างพวกยาคุมอะไรแบบนี้นะคะคุณหมอคะมันมีผลได้หรือเปล่า
0: เป็นคำถามที่ดีเหมือนกันครับอันนี้ก็คือจะต้องให้แพทย์เป็นคนตรวจดูแล้วก็แนะนำนะครับในส่วนของการฉีดเอสโตรเจนเนี่ยมันก็อาจจะมีไซด์เอฟเฟกต์อื่นเช่นอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นหรือว่ามันในกรณีที่มีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งปากมดลูกนะครับเราก็จะไม่แนะนำยาคุมหรือการฉีดเอสโตรเจนเลยครับ
1: แล้วถ้าสมมติไม่มีประวัติล่ะคะ
0: ไม่มีประวัติเนี่ยก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจำเป็นหรือเปล่าอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคน
1: ค่ะ
0: เป็นคนจ่ายยาพวกนี้ให้
1: เราต้องดูจากปัจจัยอะไรบ้าง
0: จะมาซื้อทานเองก็หนึ่งก็คือดูสุขภาพโดยรวมว่าสุขภาพเขาเนี่ยเขาควรจะได้รับสิ่งพวกนี้หรือเปล่าหรือว่าแค่เปลี่ยนทานอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็พอแล้วนะครับ
1: แล้วการที่ร่างกายของเราเนี่ยได้รับฮอร์โมนทดแทนขึ้นไปเนี่ยค่ะคุณหมอจะทำให้ประจำเดือนเนี่ยกลับมาไหมคะ
0: ถามว่าจะทำให้ประจำเดือนกลับมาไหมมันก็แล้วแต่เคสแล้วแต่กรณีเลยครับเคยได้ยินเรื่องของการฉีดสเต็มเซลล์
1: เคยค่ะแต่จะเป็นสเต็มเซลล์เพื่อการรักษาหรือการรักษาร่างกายอะไรอย่างนี้มากกว่า
0: ครับก็บางงานวิจัยก็บอกว่าการฉีดสเต็มเซลล์เนี่ยก็ช่วยพวกวัยทองนี่ได้เหมือนกัน
1: คือจะไปช่วยด้านไหนคะตัวของสเต็มเซลล
0: ์ก็ช่วยรักษาหมายถึงส่วนที่สึกหร
1: อ
0: ช่วยให้กลับมา
1: มีประจำเดือนอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ครับซึ่งมันก็ไม่ได้ผลทุกกรณีนะอันนี้มันก็คือขึ้นอยู่กับเคส by เคสแล้วก็ดุลพินิจของหมอ
1: ค่ะแล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะสามารถใช้กับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานโรคความดันอะไรนี้ได้ไหมคะ
0: ต้องถามก่อนว่าถ้าเกิดผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานกับความดันเนี่ยเขาควบคุมเบาหวานกับความดันได้หรือยังเพราะว่าถ้าเกิดในเมื่ออาการพวกนั้นน่ะมันเป็นซิมตอมหลักโมโนพอสที่มาจะเป็นซิมตอมรองซึ่งเราจะต้องควบคุมตรงนั้นก่อน
1: ก็คือเหมือนกับว่าต้องตรวจเช็คไปเป็นเคส by เคสไป
0: ใช่ครับ
1: ว่าแต่ละคนจะได้รับการรักษาอย่างไรบ้างใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วอย่างฮอร์โมนทดแทนเนี่ยค่ะจะทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของมะเร็งเต้านมอันนี้นี่ได้ยินมานี่คือจริงหรือเปล่าคะคุณหมอ
0: ก็ถึงบอกว่าเราจะต้องดูประวัติของเขาก่อนมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งมดลูกเนี่ยเราจะไม่แนะนำตรงนี้ครับใช่ครับเพราะว่ามันอาจจะเพิ่มปัจจัยในการเกิด
1: ทำไมมันถึงไปเพิ่มปัจจัยล่ะคะในเมื่อมันก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจน
0: เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเพิ่มเข้าไปมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ร่างกายผลิตตามธรรมชาตินะครับ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วอะไรก็ตามที่แปลกปลอมมาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ได้เหมือนกัน
1: อย่างนี้ไซด์เอฟเฟคที่อันตรายที่สุดที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้คืออะไรคะสำหรับการใช้ฮอร์โมนทดแทน
0: ครับก็อย่างที่บอกว่ามาแท้มันไปเพิ่มโอกาสในการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือมะเร็งเต้านมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้อย่างผักหวานเนี่ยค่ะอนาคตข้างหน้านี่ก็ไม่รู้ว่าภาวะวัยทองกำลังจะมาถึงเมื่อไหร่ผักจะรู้ลิมิตของตัวเองได้ไงคะว่าเนี่ยฉันควรไปพบแพทย์แล
0: ้
1: ว
0: ร่างกายเราจะบอกครับแล้วก็บางทีเราอาจจะไม่รู้ตัวแต่คนรอบข้างเราก็อาจจะบอกเราแล้วว่าเฮ้ยทำไมช่วงนี้อยู่อารมณ์แปรปรวนนะอะไรอย่างนี้นะครับหรือถ้าเกิดเริ่มรู้สึกว่าเรามีความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแล้วเริ่มเกิดร้อนๆหนาวๆแบบวูบๆอย่างเงี้ยก็คือนั่นแหละครับควรจะไปแต่ว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงวัยทองคือไม่ว่าจะวัยหนุ่มสาววัยทำงานอย่างน้อยๆปีละครั้งเนี่ยก็ควรจะตรวจอยู่แล้วครับ
1: ตรวจทุกปีอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: แล้วนี้ถ้าเป็นแล้วจะรับมือยังไงดีเบื้องต้น
0: ก็อันนี้อาจจะอย่างที่บอกก็คือเรื่องปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องของอาหารเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของความคิดแล้วก็คนรอบข้างเองก็ต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าคนในวัยทองเนี่ยอาจจะขี้หงุดหงิดน้อยใจง่ายหรืออาจจะแบบหมายถึงสามีก็อาจจะเข้าใจว่าเขาอาจจะแบบความต้องการทางเพศอาจจะลดลงด้วยอะไรเงี้ยครับ
1: เห็นว่ามีเรื่องของการกั้นปัสสาวะด้วยเหรอคะ
0: ใช่ครับอาจจะสามารถกั้นปัสสาวะได้น้อยลงด้วยเพราะว่าเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็
1: อย่างนี้มันจะส่งผลเสียอะไรต่อร่างกายไหมคะกับการที่เราแบบกั้นปัสสาวะไม่ได้
0: อ๋อก็คือเท่าที่คนวัยทองส่วนมากก็คือจะต้องเข้าห้องน้ำไวครับเพราะว่าเรากั้นปัสสาวะจริงต้องเข้าน้ำบ่อยขึ้น
1: อีกหนึ่งอาการค่ะคุณหมอคะนั่นคือเรื่องของการกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะทำให้ต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆทีนี้โอ้โหกลายเป็นปัญหาใหญ่เลยยิ่งเวลาแบบเข้ากลุ่มเพื่อนฝูงไปสังคมงานลงงานเลี้ยงแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำแป๊บๆก็ต้องเข้าห้องน้ำและเนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนมันเป็นเรื่องน่าอายนิดๆนะคะสาวๆก็จะไม่ค่อยกล้าไปหาแพทย
0: ์
1: เรามีวิธีแก้ไขแล้วก็บรรเทาอย่างไรบ้างคะ
0: ก็จริงๆก็คืออยากจะแนะนำว่าก็ควรต้องไปหาแพทย์เพราะว่าจะได้เช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่ไตหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอาการหนึ่งของวัยทองที่เราจะต้องดูแลในเรื่องของฮอร์โมนหรือเปล่าดังนั้นก็คือทางที่ดีที่สุดถ้าเกิดอาการนี้แล้วเกิดรู้สึกว่ามันผิดปกติมากก็แนะนำให้ไปพบแพทย์ดีกว่าครับ
1: แล้วเรื่องของวัยทองเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ตัวเราอย่างเดียวแหละจะมีเรื่องของบุคคลรอบข้างที่เขาจะต้องมารองรับผลกระทบรองรับอารมณ์ขึ้นๆลงๆของเรา
0: ครับ
1: คุณหมอมีข้อแนะนำสำหรับสมาชิกในครอบครัวหรือคนที่อยู่รอบข้างสำหรับคนที่เป็นวัยทองไหมคะ
0: ครับก็ต้องเข้าใจกันเยอะๆต้องมีความเข้าใจให้กันนะครับคืออาการเนี้ยบางทีคนที่เป็นเขาก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็อาจจะบอกเขาได้บ้างหรือว่า อาจจะช่วยดูแลเขาในเรื่องของ

0: อาหารเรื่องของจิตใจอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: บางคนก็อาจจะแบบมีการเถียงตัวเองเหมือนกับแบบว่าฉันไม่ได้เข้าสู่วัยทองซะหน่อยอะไรแบบนี้รู้สึกแบบเจ็บปวดทุกครั้งที่เวลามีคนพูดว่าเราเป็นวัยทองเพราะฉะนั้นวิธีที่จะแก้ไขได้อย่างหนึ่งก็คือทำความเข้าใจให้คนรอบข้างทำความเข้าใจกับคนที่เป็นวัยทอง
0: สำหรับคนรอบข้างก็ต้องทำความเข้าใจแล้วก็ซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจแต่ว่าสำหรับคนที่ไม่อยากเข้าสู่วัยทองเองก็ต้องทำตามที่หมอแนะนำไปในตอนแรก
1: คือ
0: ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายดูแลเรื่องของอาหารแล้วก็ทั้งหมดนี่นะครับมันจะช่วยทำให้อาการเนี้ยอาการของวัยทองเนี่ยลดลงแล้วก็ทำให้เราแก่ช้าลงด้วย
1: โอ้นะคะก็ง่ายๆแค่นี้ละค่ะเดี๋ยวให้คุณหมอสรุปนิดนึงละกันสำหรับคนที่อยากจะรับมือก่อนที่จะก้าวเข้าสู่วัยทอง
0: ครับผมก็นะครับสำหรับวัยทองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอะไรนะครับมันเป็นแค่สภาวะที่เอสโตรเจนน้อยลงแล้วก็ทำให้เราอาจจะเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของร่างกายแล้วก็อารมณ์นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็ถ้าเราดูแลตัวเองสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงเราก็จะไม่มีเอฟเฟกต์เยอะนะครับเมื่อเข้าสู่วัยทองแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเราเป็นคนที่มีสตินะครับก็เราก็จะรู้เมื่อเฮ้ยไม่ได้ละเราเริ่มหงุดหงิดละอะไรละเราก็จะไม่ไปลงกับคนข้างๆนะครับ
1: การรับมือเข้าสู่วัยทองนะคะเป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องทำความเข้าใจทั้งในส่วนของผู้ที่เป็นวัยทองและก็สมาชิกในครอบครัวด้วยค่ะเพื่อที่จะได้ให้เขานะคะมีทั้งความสุขทั้งสุขภาพที่ดีและก็สุขภาพใจที่ดีด้วยนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอไอซ์นะคะดร.วรโชติ กรัญญโสพลค่ะขอบคุณมากค่ะและเวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ผักหวานลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ซีซั่นนี้ครับเรามีน้องๆ48โรงเรียนจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมารวมกันเพื่อเฟ้นหาทีมเพียงหนึ่งเดียว1โรงเรียนที่จะคว้ารางวัลสุดยอดถ้วยรางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับและเราจะเริ่มการแข่งขันซีซั่นนี้ด้วยการคัดตัวแทนจากภาคใต้ไม่แน่นะครับว่าแชมป์ประจำปีนี้อาจจะเป็นเด็กจากภาคใต้ก็เป็นได้ขออนุญาตแนะนำน้องๆทั้ง2ทีมที่จะประเดิมการแข่งขันในซีซั่นนี้ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนสภาราชินีและเดชะปัตนายานุกูลน้องๆจากสภาราชินีนะครับ Ladies First ให้เกียรติสาวๆก่อนนะฮะอยากจะบอกอะไรหนุ่มๆจากปัตตานีไหมครับ
1: Men are strong, but women are stronger.
0: Men are strong, but women are stronger. ไอ้ยะนะครับอยากจะบอกอะไรสาวๆไหมครับ
2: You are loser. You are loser.
0: มาแรงอ่ะ You are loser. และนี่คือกฎกติกาการแข่งขันครับ Here are the rules of the game.
3: ในหนึ่งรอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก VTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกตอบคำถามจาก VTR Let's go
0: 100 points are up for grabs เพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องตั้งใจฟังให้ดีอนุญาตให้จดได้นะครับ
4: Welcome everyone to Trang, the province that is famous for the beautiful beaches and wonderful food. Right in front of me, it's one of the signature dishes here, Trang grilled pork. Trang grilled pork is so famous that there's an annual festival for it. To promote tourism in the province, according to legends, grilled pork originated in China during the Tang Dynasty.To make Trang grilled pork, you have to start with a pig that weighs about 60 to 70 kilograms. Thinly slice the dark meat so that the marinade can evenly seep into the meat. Then clean the meat with gas. Once the meat is clean, season and marinate it for 10 hours. After that, sprinkle the meat with soy sauce, garlic, sugar, salt, and pong hom, or a spice mix made especially for Trang grilled pork. Now it's grilling time.The pork is grilled twice, the first time for 10 minutes to make the skin crispy, and the second time for an hour. And that's it, the pork is ready to be eaten.
5: Mmm, that smells so good. Will you excuse me? I'm going to enjoy this now. Mmm, that's so good.
0: The question is, according to the video you just saw, what is the correct way to make Trang grilled pork? Is it A, the pork is first cleaned by boiling? B, the pork has to be grilled only once to crisp the skin? C, the Trang grilled pork is grilled for 70 minutes total? Or D,The pork is marinated for about 10 minutes. Hands behind your back, please. ถ้าพร้อมแล้ว See you! เดชะปัตนายานุกูลครับ Your answer is?
6: We choose D. D, the pork is marinated for about 10 minutes.
0: ตอบข้อ D นะครับ And D, your answer is? Incorrect!ยังไม่โดนนะครับให้น้องๆจากสภาราชินีมีสิทธิ์ตอบได้เลยครับตรงนี
7: ้ We choose A
0: ไม่ตอบซ้ำข้อดีหรอ
7: No
0: เพื่ออะไรเนาะเมื่อกี้เขาพูดตอบผิดไป Can you please read it out loud
7: The pork is first cleaned by boiling
0: So your answer is A
7: Yes
0: และคำตอบข้อ A เป็นคำตอบที่ Incorrect ผิดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆทั้งสองโรงเรียนนะครับเอามือกลับไปไว้ข้างหลังตัวเองนะครับและพี่แต้จะตะโกน see you อีกครั้งหนึ่ง guys ready see you เดชะปัตนายานุกูลกดได้อีกแล้วนะครับจะตอบว่า
6: we choose B the pork has to be grilled only once to crisp the skin

0: ข้อ B นะฮะถ้าเมื่อกี้นี้ถ้าสภาราชินีถ้าหนูกดได้หนูจะตอบข
1: ้อ C ค่ะ
0: มีความแตกต่างเกิดขึ้นแล้วนะครับข้อ C so your answer is
2: B
0: and B is incorrect เสียใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆจากสภาราชินีหนูจะตอบว่า
1: C the triangle horn is good for 70 minutes total
0: and your answer is correct ถามจริงสาวๆเมืองตังนี่เคยมีโอกาสไปกินหมูย่างเมืองตังไหมฮะไปทีคือตอนอยู่ที่เขียงแล้วไงใช่ป่ะไม่เคยไปรู้หรอกว่าเตาเขาอะไรยังไงอ่ะสำหรับเกมที่2นะครับเรายังมีอีก200คะแนนกับเกมที่มีชื่อว่า Who What or Where 200 points will go to whoever gets this question correct I'll have 5 clues for you you guys can hit the buzzer to answer anytime you want อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลย The following are the characteristics of which personThis person is a Greek adventurer and polyglot. He can speak Thai, English, French, Portuguese, and Malay. Clue number two. Before leaving home to set sail on a merchant ship, he worked for the British East India Company. สภาราชินีถ้าตอบถูกรับไปเต็มๆ200คะแนน Your answeris
1: Konstantin Falcon ค่ะ
0: และ Konstantin Falcon นั้นเป็นคำตอบที่ที่ถูกต้องโอ้ยจาก2คำใบ้เมื่อกี้อะไรคือคีย์เวิร์ดที่ทำให้หนูรู้ว่าแน่ๆ
1: ทำงานที่บริษัทอังกฤษมาก่อน
0: 300คะแนนเราพักสักครู่เดียวนะครับให้ทั้ง2ทีมได้หายใจสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคำถามในช่วงต่อไปครับ
3: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคนแห่งแรกในประเทศไทยหรือเรียกย่อๆว่าจุฬา UDC เพื่อเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาเรื่องการปรับปรุงบ้านและอุปกรณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุโดยเฉพาะซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถนำแพลนบ้านมาขอรับคำปรึกษาได้ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2. Now, สภาราชินี is on the lead with 300 points. นำอยู่300คะแนนนะครับในขณะที่น้องๆจากเดชะปัตนายานุกูลนั้นมีอยู่1 2 3 4 5ไม่มีคะแนนเลยอยากจะรู้จริงๆว่าน้องๆทั้ง2เรียนนี้จะได้เล่นเกมอะไรลอจิกOkay, you can hit the buzzer whenever you want. อยากกดเมื่อไหร่กดได้เลยตอบได้ครั้งเดียว You have one shot at this. One chance only. คำถามมีอยู่ว่า 22 plus 25 plus 28 equals 2. 12 plus 14 plus 17 equals 1. 31 plus 32 plus 33 equals 3.9 plus 11 plus 13 equals what?

0: เดชะปัตตนยานุกูลกดตอบแล้วนะครับ Your answer and the answer พระตอบได้ครั้งเดียวคือYour answer and only answer เพราะตอบได้ครั้งเดียวคือ
1: zero
0: zero นะครับ and your answer is เอาไปเลย300คะแนนโอ้โหเพราะฉะนั้นตอนนี้300ต่อ300 so we're gonna need a tiebreaker นะฮะรอบนี้ขออนุญาตเรียกกันง่ายๆว่า sudden death มีคำถาม4 choice แต่หนูอยากกดกันเมื่อไหร่กดได้เลยลูก The question is which country is the host country of the 2018 Asian Games Is it A China B Indonesia C เอาละ C ได้เรื่องแล้วได้เรื่องเอาละครับน้องๆโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลนะครับตอบว่า
2: The answer is B, Indonesia.
0: Indonesia. Okay. Indonesia เป็นคำตอบที่อยากเข้ารอบก็เข้าไปสิครับโรงเรียนแรกนะครับที่เข้าสู่รอบต่อไปเดชะปัตตนยานุกูลและคู่ที่2สำหรับการคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนเบญจมาศราชุทิศจังหวัดนครศรีธรรมราชและน้องๆจากธิดานุเคราะห์จังหวัดสงขลาน้องๆจากเบญจมาศราชุทิศอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆธิดานุเคราะห์ไหมครับ
3: นอกจากข้ายกนครศรี
4: ของดีเมืองคอน
3: ก็คือพวกเรานี่แหละค่ะ
0: เอางั้นเลยนะอ้าวน้องๆที่ดานุเคราะห์เราจะตอบโต้อะไรยังไงเขาบ้างไหมครับ
5: Hey guys watch me
0: นะฮะขู่กันไปขู่กันมาเอาเป็นว่าเกมแรกของเรานะครับน้องๆทั้ง2ทีมจะต้องตอบคำถามจาก VTR
6: Today I'm here at Nakhon Si Thammarat National Museum to take you back to the pastAnd tell you about the storm that devastated the province.
7: On October 25th, 1962, Nakhon Si Thammarat was hit by Tropical Storm Harriet, which began to gather near the Philippines and took 6 days to develop from the low pressure area into a depression storm, and eventually into a tropical storm.The storm blew into Nakhon Si Thammarat most heavily in the Pak Panang district. Giant waves destroyed Talumpuk Cave. Only 5 households out of 4,000 were spared. More than 1,300 people disappeared and lost their lives. Roads and public utilities were cut off. Nakhon Si Thammarat suffered one of the biggest losses in its history.It was the late King Bhumipol Adulyadej's idea to use the Dusit Palace radio station also to encourage Thai and foreigners to make donations to the victims. Within just 1 month, people together raised 11 million baht and donated 5 million baht worth of items. And many people who couldn't make donations chose to volunteer to help the disaster victims. After it passed through Thailand,The tropical storm Harriet began to weaken, and when it reached Bangladesh 5 days later.
0: มาสู่คำถามของเราสืบเนื่องจาก VTR เมื่อสักครู่นี้นะครับ Which of the following was not mentioned in the video? Is it A, the damage caused by tropical storm Harriet in Nakhon Si Thammarat? B, the contribution in the aftermath of the event? C.The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet, or D, the duration of the tropical storm Harriet. Hands behind your backs, guys. Okay, นะครับ พร้อมแล้ว C, U. ธิดานุเคราะห์กดได้มือแทบหักนะครับ หนูจะตอบกันว่า
5: D, the contribution in the aftermath of the event.
0: Your answer, which is B. ผิดครับกลับมาที่น้องๆจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศนะครับ
1: D the duration of the tropical storm Harriet
0: Your answer which is D ยังไม่ได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เหลืออีก2 choice ถ้าพร้อมแล้ว Zero พี่ดานุเคราะห์อีกแล้วครับท่านหนูจะตอบว่า
4: C The number of people in Thailand injured by the tropical storm Harriet
0: ข้อ4นั้น your answer which is C is ถูกต้อง All right so ธิดานุเคราะห์ is now 100 points ahead นำอยู่100คะแนนนะครับ Now let's see who's going to get the next 200 points.Just simply answer who, what, or where. You guys will have 3 attempts. So the question is the following. Are the characteristics of what object? Clue number 1. People have known about it for 1,500 years, starting in China, where it was very popular and considered an emperor's food. Clue number 2. It has medicinal values. When eaten, it can help improve the respiratory system, brighten the skin, and nourish the veins. It is very expensive. ข้อ 3 ครับ This object comes in different colors. If it's authentic, then it's semi-opaque, not completely transparent or opaque. When it's completely dry, it's crispy and brittle. กลับไปคำใบ้ข้อที่ 4 สิครับ It is widely foundIn Pak Phanang District, Nakhon Si Thammarat. In one year, this object can be collected only 3 times. The best time being the period. Benjama Rajuthit, กดแล้วเลือกตอบว่า
2: T.
0: T. สะกดให้พี่ได้ฟังนิดหนึ่งเพื่อความ
2: T E A.
0: T E A. T. เป็นคำตอบ T.Incorrect. ทีดานุเคราะห์ดูตอบว่า
4: jellyfish.
0: Jellyfish, which is incorrect. โรงเรียนเบญจมราชูทิศตอบว่าอะไรลูก
1: Bird nest.
0: Bird's nest is เอาไปเลย Alright.Boys and girls, and it all comes down to this. เหลืออีกหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับเกมอะไรยังไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆจะมีเพียงหนึ่งเดียวที่จะเข้าสู่รอบต่อไปครับ Which team will proceed to the next round? We'll be back after these messages. Welcome back.To See You On The Road Season 2อย่างที่บอกไปนะครับว่าคะแนนคือ200ต่อ100 300คะแนนที่กำลังจะเล่นต่อไปนี้นั้นชี้ชะตาแน่นอนครับว่าทีมไหนที่จะก้าวสู่รอบต่อไปเราจะเล่นเกมอะไรเดี๋ยวเรารู้พร้อมกันนะครับเชิญแรนดอมไปเลยครับ True or False ง่ายๆฮะไม่ต้องมี4 choice มีแค่2 choice คือใช่ไม่ใช่ I'm gonna pretty much read out the topic for you guys I need one representative from each team นะครับหัวข้อคือ the south of Thailand ถ้าได้ตัวแทนแล้วยกมือได้เลยครับโอเคที่ดานุเคราะห์ส่งใครเข้าประกวดครับจีจี้เลยนะ
8: ทั้ง2คนจะต้องผลัดกันมาตอบคำถามที่เกี่ยวกับภาคใต้ว่าข้อใดถูกข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งดินและจีจี้จะตอบว่าอย่างไรกันบ้าง
0: As I mentioned earlier, the topic is the south of Thailand นะครับแต่ละข้อ3วินาที True หรือ False แค่นั้นถ้าข้ามแล้วไม่กลับมาอีก All right 10ข้อ Start
9: The หนังตะลุง Shadow Puppet is usually made of cow or buffalo skin
2: True
10: True
9: Harriet is the tropical depression that caused damage to Talumpu Cape.
0: in นครศรีธรรมราช in 1962.
10: True.
11: True.
0: Railay Beach is where potatoes are grown as a cash crop.
11: False.
10: True.
0: Pattalung and Narathiwad are the two provinces that are landlocked.
10: False.
11: False.
0: Praya Rasadanu Pradit Mahitsara Pakdi played an important role in introducing rubber trees to Thailand.
11: True.
10: False.
0: The first rubber tree in Thailand is in Song Kla.
10: True.
11: False.
0: Gantang train station is the terminal station of the Southern Line on the Andaman coast.
11: False.
10: True.
0: Hat Yai cable car is the first aerial lift in Thailand.
10: True.
11: False.
0: The name of Leste Godong Cave in Satun comes from a species of plankton that lives in the cave.
11: True.
10: True.
0: TRN is the airport code of Trang Province.
10: False.
11: False.
0: The results are now in my hands. บอกเลยครับว่า it was a very close call. 6-5. และด้วยระบบ Winner Takes All รับไปเต็มๆ300คะแนนและจะเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องๆจากโรงเรียนเบนจามินราชเทพได้ขออนุญาตนะฮะที่จะหยิบแค่บางข้อโดยเฉพาะข้อที่เป็น false ทั้งหลายมาอธิบายว่าเรื่องมันเป็นยังไงทำไมมันถึงผิดไม่เข้าใจนะครับอย่าลืมว่า Harriet เนี่ยไม่ใช่ tropical depression ผิดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเป็น tropical stormต่อไปหาดไร่เลเนี่ยไม่ปลูกมันแน่ๆเลยไม่ใช่มันเป็นที่ท่องเที่ยวไม่ได้ปลูกอะไรอย่างนั้นเลยนะครับพัทลุงกับนราธิวาสเนี่ยเป็นแลนด์ล็อกคือไม่ติดทะเลใช่ไหมนะครับจังหวัดที่ไม่ติดทะเลจริงเนี่ยคือพัทลุงกับ
12: ยะลาย
0: ะลาในขณะที่ต้นยางต้นแรกในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่กันตังจังหวัดตรังแล้วก็เลสเตโกดองเคฟนะฮะถ้ำเลสเตโกดองเนี่ยในสตูลเนี่ยนะครับมาจากฟอสซิลของแมมมอธและถามว่า airport code ของสนามบินตรังเนี่ยคือ TRN ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับมันคือ TST ลูกและเราก็จะกลับมาคราวหน้าพร้อมกับอีก2ทีมเพื่อดูว่า which school from which province will be the best of the best สำหรับวันนี้เราทุกคนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งนะครับแน่นอนถ้าเราจะพูดถึงอันดับการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยในอาเซียนที่เรามี10ประเทศที่เราจะรวมเป็น1ในปี2558เนี่ยนะครับเรามีการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในอันดับที่ดีมากเลยนะครับ
1: เท่าไหร่คะ
0: อันดับ9ครับ
1: โอ้โหมีกี่ประเทศคะพี่บ๊อบ
0: 10ครับ
1: โอ้โหตายแล้ว

0: นั่นหมายความว่าเรารองบวยเลย
1: รองบวยเลยนะคะพี่บ๊อบทราบไหมคะว่าคนไทยเนี่ยถือว่าเรียนภาษาอังกฤษเก่งมากโดยเฉพาะเรื่องไวยากรณ
0: ์อ๋อไวยากรณ์เก่ง
1: ใช่เก่งมากพอเจอเรื่องจริงโอ้โหสถานการณ์จริงเจอฝรั่งหัวทองค่ะพี่บ๊อบวิ่งหนีเลยค่ะกลัว
0: ไม่ใช่ฝรั่งวิ่งหนี
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: เรานี่แหละ
1: วิ่งหนีค่ะพี่บ๊อบ
0: รายการนี้นะครับจะทำการจุดประกายความกล้าผ่านทางเยาวชนคนรุ่นใหม่ครับที่เราทำการคัดเลือกมาจากทั่วประเทศนะครับ4ภูมิภาคด้วยกันครับเหนืออีสานกลางใต้ภาคละ1คนนะฮะเพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนในการมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราและจะอยู่กับบริษัททัวร์ของเรา13สัปดาห์ด้วยกันนะครับ
2: และนี่คือบรรยากาศการคัดเลือกตัวแทนน้องๆเยาวชนจากทั้ง4ภูมิภาคเพื่อเข้ามาทำหน้าที่ไกด์ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่ง
3: ฝันอยากที่จะเป็นดารา
4: ไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยเกรดไม่ดีครับ
5: ถ้าใครพูดภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ
6: ยิ่งเราไม่มีความกล้าเราก็ไม่ได้ลองสักทีอะค่ะ
7: ภาษาอังกฤษบางคำเนี่ยแทนคำพูดไทยได้หลายคำอยู่ครับ
8: Why you burn that
2: และแล้วก็ได้4ตัวแทนไกด์เด็กมาทำหน้าที่ในรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งของเราตัวแทนจากภาคเหนือน้องตุลจุฑารัตน์อ่อนศรีอายุ15ปีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
9: ชอบอะไรที่สุดคะชอบพูดค่ะชอบเรียนภาษาอังกฤษชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเนี่ยหนูเคยครั้งนึงค่ะทำแพลนใส่กระดาษแล้วก็ไปเซอร์เจให้ฝรั่งเขาแบบไปเที่ยวกับหนูไหมอะไรเงี้ยหนูคิดไม่แพงนะเหมือนหนูเป็นเด็กอ่ะเขาก็ไม่สนใจเขาก็ไม่ไว้ใจอย่างเงี้ย
2: ตัวแทนจากภาคใต้น้องฮาร์ดนรเศษสามารถอายุ16ปีจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
10: ภาษาอังกฤษเนี่ยมันผมว่าแบบเขาใช้สื่อสารกันทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่ามีแบบชาวต่างชาติเนี้ยคือเข้ามาคุยกับเราแต่เราสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่องเราจะถูกมองว่าแบบเป็นชาติที่ล้มการศึกษาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับคือเรื่องภาษาผมว่าผมภูมิใจอยู่ส่วนนึงคือได้ใช้ได้คือเรียนมาแล้วได้ใช้สำนวนผมก็ลองศึกษาค้นคว้าดูก็เขียนในอินเทอร์เน็ตผมว่าผมยังได้มากกว่านี้อีก
2: ตัวแทนภาคอีสานน้องเปรมบุญพบกิจรสกุลอายุ15ปีจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
11: at สารกลาง have a anniversary of Yamo she is a hero of this city
2: ตัวแทนภาคกลางน้องแป้งพิชยารวมทรัพย์อายุ15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
12: หนูอยู่ gifted ภาษาอังกฤษที่นี่แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนดีมากนะก็อยู่ในระดับกลางๆหนูว่าอาจจะเป็นเพราะเด็กไทยไม่กล้าหรือเปล่าไม่กล้าไปพูดก่อนหรือแบบเหมือนรวบรวมคำพูดไม่ออกไปอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เหมือนกันแบบสมมติมีทุกอย่างอยู่ในหัวแต่พอเดินไปเจอได้จริงแบบออกมาเป็นคำ R and D อะไรอย่างเงี้ยออกมาคำง่ายๆก็โอเคหนูว่าใครที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาเสริมก็น่าจะได้เปรียบกว่าคนอื่นอาจจะทำงานในบริษัทที่ดีกว่าหรือติดต่อมีโอกาสได้มากกว่าคนอื่น
0: และนี่คือเด็กๆทั้ง4คนนะครับที่เป็นตัวแทนเยาวชนไทยนะครับมาร่วมกับบริษัททัวร์ไม่กลัวฝรั่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
9: คือแบบเจอพี่ฮาร์ดครั้งแรกแบบเฮ้ยตัวสูงเวอร์ตัว
10: ตอนแรกๆรู้สึกเกรงมากเลยแต่ก็รู้สึกว่าได้เจอเพื่อนใหม่แล้วดีแน่ๆตอนแรกเจอตุลตุลเป็นคนเหนือตอนแรกผมนึกว่าจอกพูดเจ้าพูดอะไรอย่างนี้ก็เลยเก่งๆนิดนึงแต่ไม่ใช่เลยก็เป็นคนสนุกดีตุลส่วนเปมเป็นคนดูแรกๆจะดูหยิ่มๆหน่อยนึงก็ชอบดีครับคนประเภทนี้มันก็เปมอยู่ราตีๆครับก็อยู่โอเคน่ารักดี
13: พี่ฮาร์ดกับพี่แป้งนี่รู้สึกจะคล่องมากเลยนะส่วนตุลก็เก่งกว่าผมอ่ะผมก็แบบกุกกระอึกกระอักอย่างเงี้ยครับก็ตื่นเต้นนิดนึง
9: เจอครั้งแรกอะคะชอบใครที่สุดก็ต้องอยู่กับพี่แป้งเลยเนี่ยเพราะเป็นผู้หญิง2คนเป็นสาว2คนอะไรเงี้ยก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ย
0: เดี๋ยวพี่บ๊อบจะทำตัวเป็นหัวหน้าทัวร์จะจัดกรุ๊ปฝรั่งมาให้เลยนะฮะจะมีสถานการณ์ต่างๆที่จะไว้ทดสอบความสามารถของเราในการใช้ภาษาอังกฤษน้องๆกล้าไม่กล้าก
14: ล้า
0: พร้อมไม่พร้อม
14: พร้อม
0: อ่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับโจทย์แรกของเราคือลูกทัวร์ชาวยุโรปครับ
2: ลุ้นโจทย์กันจนตัวโกงครับสุดท้ายก็รีบรวมตัวจับกลุ่มวางแผนการเป็นไกด์กันอย่างขมักขม้นกันเลยทีเดียวสำหรับไกด์เด็กของเราทั้งหาข้อมูลซ้อมพรีเซนต์ต่อหน้าเพื่อนๆดูท่าและความพร้อมการทำหน้าที่ไกด์คงเกิน 100% แน่นอน
8: ทัวร์ไม่กลัวบ้า
2: และนี่จะเป็นการเริ่มภารกิจการเป็นไกด์ของเด็กๆทั้ง4อย่างจริงจังที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกทัวร์ชาวต่างชาติตัวเป็นๆจะเป็นอย่างไรบ้างกับโจทย์ภารกิจแรกลูกทัวร์ชาวยุโรปมาช่วยกันตามลุ้นและให้กำลังใจไกด์เด็กของเรากันครับ
14: ต้อนรับแขกมาแล้ว
15: บ
14: ๊าย
15: บายครับเดินมาได้มี
16: อะไร Thank you
17: Hello everyone
18: Nice to meet you
17: Nice to meet you
18: Yeah.
17: Where are you from?
18: England.
17: Oh, my name is Gomez.
19: รู้สึกว่าเขาดูใจดีค่ะดูพูดง่ายภาษาก็โอเคฟังง่ายค่ะ
13: ตอนที่เห็นครั้งแรกผมก็รู้สึกว่าผมกับพวกเขาน่าจะเข้ากันได้นะฮะเขาก็เหมือนสนิทกัน
19: รู้สึกว่าเขาเป็นคนเฟรนลี่ค่ะแบบทุกคนจะมีเหมือนเอกลักษณ์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเข้ามาเขาก็ทักทายเราก่อนบ้างบางคนก็แบบเหมือนแบบถามประวัติของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ่ะพร้อมไหมพร้อมนะ
20: พร้อม
0: Are you all ready?
20: Ready?
0: Yeah? We're gonna go to Ayutthaya.
20: Yes.
0: Okay. Let's go! Take the bus!
20: Thank you.
0: ครับตอนนี้ก็ทยอยพาลูกทัวร์นะครับขึ้นรถนะฮะเราจะเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับณสถานการณ์แรกผมว่าน้องๆทำได้ดีกันทุกคนเลยนะครับในการแนะนำในการพูดคุยกับฝรั่งโดยที่ไม่กลัวนะฮะนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญเลยครับเราต้องไม่กลัวที่จะใช้ภาษาอังกฤษนะฮะและตอนนี้รถก็พร้อมจะออกเดินทางไปอยุธยาแล้วนะครับไปเลยครับ
1: สวัสดีค่ะ Hi everyone ตอนนี้นะคะให้เด็กๆ4คนนี้นะคะเป็นไกด์นำทัวร์เบาๆให้กับtourist คนนะคะ I would like four students here to in charge of the guide tour for you guys are you ready
8: ready
1: thank you ค่ะนะคะเด็กๆคะกล้านะลูกสู้ๆมั้ย
8: ส
1: ู้สู้ไม่สู
8: ้
1: ดีมากค่ะ
0: พร้อมแล้วเริ่ม
21: Hello everybody
20: Hello
21: My name is Hart I'm from South Thailand I'm from Phuket Yes Phuket is the in province inSouth part of Thailand.
22: But you know, I think it's the biggest island of in
21: yes,
22: Thailand.
21: Yes, it's half
22: right?
21: island around Phuket. It's have many like a PP island.
0: พยายามจะบอกว่าภูเก็ตมันเป็นเกาะแต่บอกว่ามันคือเกาะรอบๆภูเก็ตเริ่มงงนิดหน่อยเริ่มงงนิดหน่อย
21: I will be a guide for you. Okay, for free. Yes, if you go.
23: Okay, it's a deal. I will come.
2: ฝรั่งเขาบอกว่า it's a deal I will come นั่นก็หมายความว่าเขาตอบตกลงทำสัญญาร่วมกับน้องฮาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองงานเข้าแล้วสิครับน้องฮาร์ทแม่อาสาเป็นไกด์ฟรี
10: ภารกิจแรกผมเก่งๆนิดนึงครับแล้วตอนนั้นรถมันโยกด้วยอะไรหลายๆอย่างนะพูดไปเรื่อยตอนแรกๆแบบคิดว่าตัวเองทำยังได้ไม่ดีพอแต่ว่าคิดว่าผมก็ต้องทำเรื่อยๆครับก็พูดภาษาอังกฤษมันต้องกล้าอยู่แล้วมันต้องกล้าที่จะพูดต้องกล้าที่จะทำต้องกล้าที่ยอมรับมันก็พยายามทำให้ดีขึ้นเรื่อย
24: ๆ Hello my name is Bam I am from นครราชสีมา the northeast of Thailand
8: oh. yeah. Yeah.
25: And do you like to go to Chok Chai Farm yourself? You go there?
24: Seldom
2: เซลดอมในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adverb เพื่อขยายคำกริยานะครับน้องเปรมที่ถูกต้องควรจะต้องบอกว่า I seldom go there นะครับ
25: Why?
13: When I am young I want my mother to kick ตอนนั้นรู้สึกยังไม่ดีพอนะครับก็ต้องพยายามเพิ่มอย่างนี้ก็ขาดความมั่นใจแบบไม่เคยเจอกล้องเยอะขนาดนั้น
0: น้องเปรมครับน้องเปรมครับโอ้โหเสียงมีความสุขเลยนี่ตอนนี้มันเครียดเหลือเกินเสียงดูเครียดมากเลยนะ
13: This is the first time I was a guide so I feel excited
0: แหมพอบอกให้มีความสุขขึ้นมาหน่อยบอกแก้ตัวเลยนะบอกว่าเป็นไกด์ครั้งแรก
2: ถึงจะตื่นเต้นแต่น้องเปรมน้องเล็กในทีมก็ใจสู้นะครับ
0: เรื่องความถูกผิดอะไรต่างๆเดี๋ยวค่อยมาว่ากันที
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากัน
0: เพราะตอนนี้เอาแบบเบสิกก่อน
1: เบสิก
0: ที ่น้องทำได้เอาไปดูคนต่อไปไปครับ
26: Hello everyone my name is Pichia Rongsam and you can call me Bang did anyone of you guys remember my Legion in Thailand I am from Central Legion and from Bangkok I will take you now to Wat Pharam. It's a temple. There is the old temple in Ayutthaya and also a historical exhibition hall that is built have information about the Ayutthaya history.
25: So how do you like to study English? Because your English is quite nice.
26: Really?
3: Yes.
26: I'm studying English gifted. It's a program in my school for the student who was good at English.
2: ได้คำชมจากลูกทัวร์ชาวยุโรปเข้าไปแม่น้องแป้งของเราก็ปลื้มจนสปีกไม่หยุดเลยครับคุณผู้ชม
26: So let's meet my sister. She is another guy. We'll let her introduce herself.
4: ค่ะ
2: แม่น้องตุ่นประโยคแรกก็เล่นเอาลูกทัวร์ของเราอึ้งไปเลยค่ะ
4: คือครั้งแรกที่เจอเขาด้วยแล้วเราก็แบบไม่มั่นใจว่าเขาจะฟังเรารู้เรื่องไหมประกอบกับยืนบนรถแล้วแบบประดังอยู่บนเรือตัวดึงดุยมาก
5: โอเค hello everyone my name hello my name is Tun yeah I'm from the north of Thailand yeah I live in Chiang Mai do you know Chiang Mai yeah Chiang Mai is a nice province in Thailand so if you have a chance to go so call me
3: yes and what about food
5: Food.
3: Yeah.
5: Yeah, we have own food too. Yeah. It have anything something like in Chiang Mai, it's cold, right? So sometimes you make a soup and then you just คือเหมือนเรื่องอะไรวะเดี๋ยวคือเอาเดี๋ยวจะบอกไงดีอะคือเอาแบบทิ้งไว้อะก็ยากนิดนึงค่ะแต่ก็โอเคฟังไปมันจะชินด้วยสกิลแล้วไม่น่ายาก
6: กล
5: ั
6: ว
5: but it can do just in the หน้าหนาว in the cold weather
2: มาทั้งภาษามือภาษาไทยแบบนี้ลูกทัวร์ชาวยุโรปก็หากันทั้งคันรถสิครับน้องตุล
0: ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในททของอยุธยาแล้วนะครับแล้วเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยได้ทำการบอกเล่าเกี่ยวกับอยุธยาให้กับลูกทัวร์ของเราได้ฟังกันแต่ว่าที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอยุธยานี่นะคะถือว่าได้รับยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะจากยูเนสโกเลยนะคะซ
0: ึ่
1: งภาษาอังกฤษเรียกว่า World Heritage นะ
0: คะเอาละครับไปดูความสามารถของน้องกันดีกว่าครับไป
26: See here, this is the old map of Siam, or Siam is the old name of Thailand. So, as you can see a river and a mountain range here. And you can see that this map is bigger now than the map of Thailand now. So, let's see to the next part. There are another interesting things.
7: Okay,
26: let's go!
7: Hey, everybody!Okay, stop. I will tell you about the way of life in Ayutthaya. Yes, Ayutthaya, in the past, they used the boat to transportation. Yes, because in Ayutthaya is not car. In the past, they have only boat. ครั้งแรกครับAyutthayaมาทัวร์ครั้งแรกเลยเห็นหลายๆอย่างแบบน่าเที่ยวอ่ะมันเป็นเมืองเก่าด้วยใช่ไหมคนแบบความรู้สึกผมแบบเฮ้ยเนี่ยเมื่อก่อนชาติก่อนหรือเปล่าแล้วเคยอยู่เนี่ยเคยมาอยู่ที่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เหมือนได้มาสัมผัสอะไรใหม่ๆเลย
4: Do you want some Thai dessert? Yeah, this is a sweet Thai dessert. Yeah,
26: how sweet?
4: In Ayutthaya we sell on the boat like that.
6: Are you ready?
4: Thai people can
6: one of the plates. But there's an English please don't touch before.
4: Please don't touch because it's not real, but... it's real. It's not real, but it's like the real thing.
6: I'm hungry.
4: If you can eat plastic.
26: Yeah.
6: In old Thailand?
4: Yeah.
6: You make in old Thailand?
4: Yeah.
26: Is it
4: fruits?
26: Fruit.
4: Fruit? No. It's a Thai dessert.
6: Are you making it?
4: Sweet.
26: What's the flavor?
4: Okay, everybody.
26: everybody, I've prepared a video for you, and it is a story about the UTI history. So let's check it out there.
9: Okay.
26: Let's go.
11: Let's go.
2: ถึงจะงงบ้างไม่เข้าใจบ้างกับคำถามที่ถูกยิงใส่จากลูกทัวร์แต่ทีมไกด์เด็กก็ยังคงสนุกสนานกับการทำภารกิจแรกของการทำหน้าที่การเป็นไกด์ได้อย่างสมชื่อรายการทัวร์ไม่กลัวฝรั่งเลยล่ะครับ
12: But it is fake fake What is this?
14: Canoncloy
12: Canoncloy Banana This sweet meat is made from banana rice flour
13: เป็นมิตรที่สุดรู้สึกจะเป็นอเล็กนะรู้เกี่ยวกับเมืองไทยเยอะพอสมควรเลยก็อย่างเช่นมวยคาดเชือกอย่างเงี้ยเวลาไปลบก็เพิ่งรู้ว่าเขาเอาเศษแก้วใส่บนเชือกด้วยเอาไว้ฆ่าคนอย่างเงี้ยเขาก็เก่งพอสมควรเลยอะ
15: Good morning how are you จ๊ะ What's

0: ครับตอนนี้เราก็ปั่นจักรยานมารอบๆเมืองแล้วนะครับก็ทำให้เราได้เห็นทัศนียภาพเยอะแยะมากมายแต่ว่ายังไม่มีใครบอกเลยว่าแถวนี้คืออะไรยังไงบ้างเนาะ
1: ใช่ค่ะThis is the Wat Pharam that built for the first king of Ayutthaya funeral yeah about maybe about 700 years ago yeah
2: can you say how many stones they built for this
1: you have to ask the architect
3: architect ในที่นี้ก็หมายถึงสถาปนิกนั่นเองแม่น้องตุลเล่นตอบแบบนี้ลูกทัวร์ถึงกับอึ้งไปเลยครับ
4: So who want to stay here for take a photo and
2: yeah why not
1: yeah but next we have to go to Thaniat Chang home and elephant
4: the home of elephant
1: and elephant yeah
5: Thaniat Chang
2: what are you doing there
5: oh with a bike
4: oh yes with a bike
1: yeah
4: we go ride a bike to Thaniat Chang
1: yes so let's go
4: let's go.Everyone want to go to Thaniat Chang?
6: Take a photo first.
1: Oh, before going.
4: Sorry,
5: can I take this?
1: Yes.
0: Okay, น้องๆพาคนอื่นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ take care คนที่อยู่เอง
3: ดูเหมือนพี่บ๊อบกับครูเก๋จะมีแผนการอะไรบางอย่างกับทีมไกด์เด็กของเราแล้วสิครับคุณผู้ชม
0: ตอนนี้เรากำลังสร้างสถานการณ์เพื่อให้สองนักท่องเที่ยวของเรานะฮะอยู่ที่นี่แล้วว่าคนอื่นกำลังจะไปพนิชานซึ่งสถานการณ์ในครั้งนี้เราต้องการให้เด็กต้องแก้ปัญหานะครับว่าจะทำไงเพื่อให้ทั้งสองคนนี้ไปถึงพนิชานได้ดูซิว่าเด็กๆจะทำให้นักท่องเที่ยวสองคนนี้ถึงพนิชานได้หรือเปล่า
5: ใช่เรามาลุ้นกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่า
7: We have the phone number of
8: Cat.
7: You have?
1: Patrice, yes.
7: Okay. เดี๋ยวต้องโทรหา
9: ตอนลูกทัวร์หลงทางลูกทัวร์หลงทางคือเราไม่ตั้งใจค่ะมันเป็นความผิดพลาดทางทีมงานและทางเรานิดหน่อยเนี้ยเหมือนตอนกลับใช่ไหมคะเราต้องรีบกลับเพราะว่ามันต้องรีบไปพันยาช้างก่อนมันจะปิดนะคะแล้วทุกคนก็รีบปั่นจักรยานกลับแล้วเสร็จพอขึ้นรถมาก็มีลุงอุลีเขาก็ทักว่าเพื่อนเขาหายไปไหนสองคนอย่างนี้แล้วเราก็เลยถามพี่เขาพี่เขาบอกว่าไปรถอีกคันนึงแล้วก็เคยรีบไปพันยาช้างพอไปพันยาอาจะถ่ายแล้วพี่อีกสองคนอยู่ไหนเงิบค่ะพี่เขาหายจริง
2: Do I get the food from them later?
4: No.
7: Okay. แต่จะบอกนะครับว่าอยากให้เราช่วยบอกหน่อยคิดว่าจะทำยังไงดี
2: Do I get the food from them later?
7: ไม่เป็นไรช่วยกันแก้สถานการณ
3: ์เอาล่ะสิครับคุณผู้ชมครับคลิปแรกของการเป็นไกด์ของน้องๆทั้ง4ต้องมาเจอแผนการที่ถูกจัดไว้ของหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบและคุณครูเก๋โดยมีลูกทัวร์พร้อมทีมงานรู้เห็นเป็นใจอีกด้วยไกด์เด็กของเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรกันล่ะเนี่ยยังไงต้องตามเอาใจช่วยทีมไกด์เด็กกับภารกิจลูกทัวร์ชาวยุโรปกันด้วยนะครับช่วง wrap up
5: น้องตุลลูกนะคะน้องตุลเป็นคนเดียวนะคะที่รู้สึกประทับใจมากและหลายๆคนแต่หนูด้วยประทับใจมากเพราะเป็นบุคลิกที่คล้ายๆคุณเก๋มากเลยลูกหนูเป็นคนเฟรนลี่นะคะคือในการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเราไม่

0: ำเป็นต้องเก่งมากแต่เราต้องมีความกล้าแสดงออกซึ่งหนูอยู่ในชั้นนั้นเลยลูกนะคะหนูเป็นคนเฟรนลี่นะทัวริสชอบมากเพราะหนูมีเนี่ยมีการใช้ acting นะท่าทางประกอบทุกอย่างลูกแต่เป็นสิ่งที่ดีจำได้ไหมขนมหวานเนี่ยหนูพูดคำว่า dessert ซึ่ง dessert นี่นะคะหนูต้องเข้าใจว่า dessert คุณค่ะมาค่ะชมค่ะอยากทานทะเลทรายไหมคะซึ่งได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะเรามาดูกันนะลูกนะขนมหวานเนี่ยอ่านว่า dessert พูดตามหนู dessert dessert จะเกิดว่า d-e-s-s-e-r-t dessert แต่ถ้า dessert ค่ะ dessert วิเดสเซอร์ตไปแล้วตายอ่ะไม่อยากไปเลยอ่ะก็อ่านว่าเดสเซอร์นะเดสแปลว่าตายเดสตายอุ๊ยมี S 1ตัวค่ะไปแค่ครั้งโอเคมั้ยลูกจำได้ยังนะแล้วของจำลองนั่นน่ะคุณหนูบอกเลยค่ะเฟคเฟค not real จำได้ไหมลูกซึ่งฝรั่งเข้าใจค่ะแต่คำที่ถูกต้องเนี่ยจะใช้คำว่าอะไรจำได้มั้ยลูกdessert models จำได้ไหมคะต้องเป็นของโมเดลที่เขาเรียงไว้อะไรเงี้ยขนมปูนขนมเปิ้ลที่หนูบอกเนี่ยต้องเป็น dessert model นั่นเองหนูเป็น
1: น
0: ้
1: อง
0: เล็กสุดสุดท้องเลยนะลูกนะที่หนูบอกว่านี่นะเมื่อฉันเด็กๆหนูพูดว่าอะไรจำได้ปะ
1: เป็นแอมยัง
0: เป็นแอมยังหนูว่าผิดไหมลูกผิดอ่ะนี่ตอนนี้หนูโตขึ้นเรื่อยๆหนูต้องบอกว่า when I was young เป็นเรื่องราวในอดีตถูกปะและมีอันนึงหนูสลับกันลูกนี่นะครับมันเป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ครับหนูพูดว่าอะไร it is the first time I
1: am
0: หนูบอกว่า I was นะคะหน
1: ู
0: ว
1: ่
0: า it is the first time I was a guide ซึ่งอันนี้หนูลูกแสดงว่าหนูเป็นไปแล้วตอนนี้หนูไม่ได้เป็นลูกหนูอาจจะเป็นสับปะเลออะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะลูกนะหนูต้องบอกว่า it is the first time I am a guide นะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมอ่ะเป็นไกด์ทัวร์ดังนั้นหนูต้องจำไว้เลยถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตต้องไอ้ลูกเป็นเวอร์ชั่นที
1: ่2
0: แต่ถ้าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันใช้เวอร์ชั่นที
1: ่1
0: ดีมากนะคะ
2: ถ้าตัวหนูแล้วหนูชอบภาษาอังกฤษมากเลยค่ะแบบหนูเรียนแล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ย
3: เวลาคุยอย่างนี้ผมก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ครับแต่ผมก็อยากจะพูดนะครับ
2: มีเพื่อนชาวต่างชาติอยากสื่อสารกับเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ช่วยฉันได้คือภาษาอังกฤษหลังจากนั้นหนูก็เลยเริ่มตั้งใจเรียนทำให้เราสะสมไว้ก็เลยกลายเป็นว่าเราชอบมันไปเลย
4: ก็เมื่อก่อนเกลียดภาษาอังกฤษแล้วก็ตั้งแต่เจอฝรั่งแล้วพูดไม่ได้ก็ตั้งใจเรียนเนาะเรียนแล้วก็สนุกก็เลยชอบครับ
5: ก็จะเปิดอาเซียนแล้วถ้าเราพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เดี๋ยวสื่อสารกับเขาไม่รู้เรื่อง
6: ฝรั่งเนี้ยค่ะมาเที่ยวประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกมีความแบบภูมิใจอะค่ะมีความสุขแล้วก็เลยอยากแบบพูดภาษาอังกฤษกับฝรั่งเนี้ยค่ะแล้วก็หนูอยากเป็นแอร์โฮสเตสด้วยค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับรายการคลิกรายการที่จะทำให้คุณนั้นคลิกที่คลิกกับภาษาอังกฤษเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะเป็นภาคที่2หรือภาคต่อจากครั้งที่แล้วนั่นก็คือ prepositions part 2นั่นเองครับประโยคภาษาอังกฤษถ้าคุณผู้ชมอยากจะสร้างประโยคขึ้นมาได้นะครับต้องมี preposition อยู่ในประโยคแทบจะไม่มีประโยคไหนเลยนะครับในภาษาอังกฤษที่ไม่มี preposition เนี่ยนะครับโอเคมันก็คงจะต้องมีแค่ subject verb กับ object ที่คุณเคยเรียนมาแต่ preposition เนี่ยนะครับมักจะสอดแทรกอยู่นะครับในสถานที่มุมต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับวันนี้เรามาดูคำนี้นะครับก็คือคำว่า on นั่นเองครับon เนี่ยนะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเรื่องราวของชั้นนั่นเองครับนี่นะฮะอย่างเช่นครับ I'm on the ground floor นะครับ on the ground floor ก็คืออยู่

on นะครับคำหนึ่งที่เราจะไม่ใช้ on นะจ๊ะคือคำว่าข้างบนหรือข้างล่างนะครับฝากไว้เลยด้วยนะครับก็คือเราจะไม่ใช้ on upstairs หรือ on downstairs นะเราใช้ upstairs หรือ downstairs ไปเลยอย่างเช่นนะครับเราจะบอกว่า the food court is upstairs เราไม่ต้องใช้ on upstairs แต่ถ้าจะบอกว่า the food court is on the third floor ถึงจะใช้ on นั่นเองนะครับon ต่อไปนี่นะครับผมก็แน่นอนครับก็คืออยู่บนน่ะใช่ไหมนะครับไม่ยากเลยเนาะอย่างเช่นนะครับ I'm on the bus อยู่บนรถเมล์นะครับ I'm on the roof อยู่บนหลังคาต่อไป on ก็จะใช้กับที่หรือวันนะครับอย่างเช่น on Saturday นะครับ on Tuesday นะ on Monday on the 2nd of January หรือ on January the 2nd on จะใช้ได้กับเรื่องราวของนี่เลยนะครับขออนุญาตนะฮะซ้ายกับขวานั่นเองนะครับ it's on the left หรือ on the left hand side หรือ on the right hand side อย่าลืมนะครับเวลาคุณจะพูดกับฝรั่งเรื่องของซ้ายกับขวากรุณาชูมือขึ้นมาให้เขาดูหน่อยนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณนั้นกำลังใช้อันนี้ถูกต้องนะครับเพราะว่าเราก็เคยพูดมาแล้วนะครับว่ามีพี่น้องชาวไทยบางท่านก็ไปบอกกับฝรั่งว่า it is on the right hand side แต่มือเนี่ยฝรั่งบอกเดี๋ยวมาทิ่มตาเลย on the left นะครับผมก็ต้องดูกันดีๆนะครับ on the left on the right หรือ on the left hand side on the right hand side นั่นเอง on ต่อไปนะครับผมจะเจอในคำนี้บ่อยๆนะครับ congratulations อย่าลืมใส่ s นะจ๊ะ congratulations on yournew job นะครับ congratulations on your new job ก็คือขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณนะครับ congratulations on your graduation นะเห็นไหมครับ congratulations กับ graduation มันคล้ายกันมากเลยนะฮะชาวไทยหลายคนก็เลยนึกว่า congratulations แปลว่าเรียนจบนะไปบอกฝรั่งว่า I congratulation from university ผมแสดงความยินดีมาจากมหาวิทยาลัยนะครับฝรั่งบอกขอแสดงความยินดีด้วยครับแล้วจบที่ไหนล่ะอย่าลืมครับ graduateคือเรียนจบ graduation คืองานรับปริญญา so congratulations on your graduation ขอแสดงความยินดีกับการเรียนจบของคุณนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะไปพักร้อนที่ไหนเนี่ยนะครับก็เราก็บอกได้นะครับว่า I am on holiday หรือ I am on vacation นะฮะหรือจะใช้ I'm going to Phuket on holiday หรือ I'm going to Phuket on vacation จะไปพักร้อนที่ภูเก็ตเนี่ยนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณไปภูเก็ตเพื่อไปทำงานหรือไปดูงานไปสัมมนาอะไรก็แล้วแต่นะครับ I'm going to Phuket on business นั่นเองครับ on business นะครับ so I'm here on business มาดูงานมาทำงาน I'm here on vacation หรือ on holiday ก็คือมาพักร้อนนั่นเองครับเราไปดู on นี่นะฮะอันอื่นๆก็ใช้เยอะมากเลยนะครับวันนี้คุณอยากจะไปทานข้าวแล้วมีเงินเยอะนะถูกหวยหรือเงินเดือนเพิ่งออกเนี่ยนะครับบอกเลยฉันเลี้ยงเอง it's on me นะครับ it's on me today นะครับหรือถ้าอยากจะโยนๆนะครับพอบินมาก็บอกเลยครับ it's on you เธอเลี้ยงนะกล้าเนาะนะครับต่อไปในหนังฝรั่งหลายเรื่องคุณอาจจะเห็นครับ it's on the house DVD ผีก็จะแปลตรงตัวเลยนะครับว่ามันอยู่บนบ้านเนี่ยมันอยู่บนบ้านบ้านเธอสิ your house บ้านคุณนะครับ on the house แปลว่าทางร้านจะเป็นคนเลี้ยงเองแล้วร้านจะจ่ายให้นะครับอย่างเช่นหลายๆครั้งเราจะเห็นว่าบาร์เทนเดอร์นะครับอาจจะบอกกับพระเอกนางเอกว่า this one's on the house นะฮะหรือ this one's on us ร้านเลี้ยงหรือพวกเราเลี้ยงคุณเองนะครับต่อไปครับอย่าลืมฮะไปทำงานที่ไหนโดยเฉพาะถ้าทำงานกับชาวต่างชาติก็ต้องไปให้ตรงเวลานะครับ you have to go on time นะครับต่อไปถ้าคุณลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ต้องบอกฝรั่งว่า I am on a diet นะครับ I am on a diet ก็คือฉันลดน้ำหนักอยู่นะจ๊ะ I'm on a diet นะครับถ้าจะถามเขาว่าคุณลดน้ำหนักอยู่หรือเปล่าก็ต้องถามว่า Are you on a diet เพราะไปบอกว่า Are you diet กลัวฝรั่งจะนึกว่าคุณนั้นไปถามเขาคร่าวๆว่าคุณตายยังเราบอกยังไม่ตายยังไม่ใช่ผีจะบ้าเหรอแช่งทำไมนะครับเพราะคำว่า die บวก yet เนี่ยก็จะแปลตายยังได้นะ soอย่าลืมครับ Are you on a diet กับ I am on a diet นั่นเองครับอีกอันนึงนะที่ผมชอบมากนะครับที่พี่น้องชาวไทยต้องใช้กันให้ถูกก็คือคำว่า on the way นั่นเองครับต้องเข้าใจนะครับว่า on the way เนี่ยแปลว่าอยู่บนเส้นทางก็แปลว่าอะไรครับกำลังเดินทางไปในที่ที่คุณนัดหมายนะครับส่วนมากจะแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้จะถึงแล้วนะครับดังนั้นเวลามีชาวไทยโทรไปถามว่าอยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะ on the way ปรักนี่เลยเสียงปรักคืออะไรไหมครับเพิ่งล็อกประตูบ้านคุณ on the way เนี่ยนะครับแปลว่าอยู่บนเส้นทางใกล้ถึงครับไม่ได้แปลว่าอยู่ลานจอดรถหน้าบ้านนะครับผมไม่ใช่ตรงนั้นนะครับ so on the way ก็แปลว่าใกล้ถึงแล้วเดินทางอยู่นะแป๊บหนึ่งนะครับ
อีกอันหนึ่งที่

ผู้หญิงทุกคนจะต้องชอบมากนะครับก็คือเวลาเห็น SALE อยู่หน้าร้านค้าต่างๆนะครับอย่าลืมนะครับว่า SALE sale เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าลดราคาอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเราต้องดู preposition ข้างหน้าด้วยเพราะถ้าเขาเขียนว่า for sale ไม่ได้แปลว่าลดนะจ๊ะ for sale แค่แปลว่าขายอาจจะขายด้วยนะฮะอย่างเช่นบางทีเราเห็นหน้าบ้านนะครับบางหลังก็จะเขียนว่า for sale คือบ้านหลังนี้มีไว้เพื่อขายนั่นเองครับต้องใช้อะไรอ่ะon sale นั่นเองครับ it's on sale นะครับ it's on sale คือลดราคาอยู่นั่นเองครับบางทีนั่นนะครับอาจจะเห็นเขาบอกว่า 50% off off off ก็คือ preposition ใช่ไหมฮะ on sale ลดราคา 50% off หักออกไปเลย 50% นี่นะครับต่อไปก็คือ on purpose อย่าลืมนะครับคำว่า purpose ออกเสียงว่า purpose ไม่ใช่ purpose นะครับออกเสียง purpose เดี๋ยวกลัวฝรั่งจะนึกว่า propose purpose จุดประสงค์วัตถุประสงค์propose the propose คือนำเสนอนะฮะ so purpose คือวัตถุประสงค์นั้นๆเนี่ยนะครับ on purpose ก็จะแปลว่าอะไรครับแปลว่าตั้งใจหรือว่าทำโดยมีเขาเรียกว่าพึงประสงค์วัตถุประสงค์ที่อยากจะทำให้มันเกิดสิ่งนี้นั่นเองครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเนี่ยถ้าผมไปเหยียบเท้าคุณโดยบังเอิญหรือเป็นอุบัติเหตุ I stepped on his foot by accidentแต่เวลาเราไปดูพวกละครน้ำเน่าละครไทยอย่างเช่นพวกไทย soap operas นะ soap opera ก็คือละครน้ำเน่าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอิจฉาเนี่ยชอบไปทำอะไรฮะชอบไปเหยียบเท้าหรือไปแกล้งนางเอกแบบตั้งใจใช่ไหม she did it on purpose on purpose ก็คือตั้งใจทำเธอทำแบบตั้งใจเลยนะฮะนี่เลยนะครับ on เนี่ยเราใช้เยอะมากแม้กระทั่ง on the internet นะฮะ on the internet นะครับ I saw it on the internetOn the internet ก็คือเห็นในอินเทอร์เน็ตคนไทยใช้ในอินเทอร์เน็ตแต่ฝรั่งใส่ on the internet นะครับอีกหนึ่งอันก็คือคำว่า on average ก็คือเฉลี่ยแล้วนั่นเองนะครับนะฮะอย่างเช่นครับถ้าจะบอกว่า the weather on average in Thailand is about 30 degrees Celsius อากาศเนี่ยนะครับผมเฉลี่ยแล้วนะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30องศาเซลเซียสนะ so on average ก็จะแปลว่าก็ถ้าเฉลี่ยแล้วหรือว่าโดยแบบคร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมเขาจะใช้คำว่า on average นั่นเองนะครับถ้าเราจะบอกว่า we are on schedule นะครับ we are on schedule ก็แปลว่าเรากำลังทำงานตรงกับตารางเวลาที่เราได้วางแผนกันมาอย่างเช่นอาจจะบอกว่าบ่ายโมงมีสัมมนาบ่ายสองคุยกับลูกค้าบ่ายสามก็ไปมีงานเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยแล้วเราก็ทำตามตรงเวลาตรงกับตารางนะครับก็ใช้ we are on schedule ถ้า behind schedule จะแปลว่าล่าช้าละครับนี่นะครับ we are on schedule อีกหนึ่งนะฮะสำนวนที่ชาวไทยนั้นใช้บ่อยๆก็คือคำว่า strike นั่นเองครับ strike ไม่ใช่สไตรค์โบลิ่งนะฮะแต่เราหมายถึงสไตรค์เวลาพนักงานรวมตัวกันหยุดงานเพื่อที่จะประท้วงนะฮะนายจ้างเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษต้องใช้ on strike นะครับถ้าให้เต็มที่หรือเต็มยศนะครับอย่างเช่น the workers are on strike ก็คือคนงานเนี่ยตอนนี้กำลังสไตรค์ประท้วงไม่ยอมทำงานนั่นเอง they're on strike ออกไปเอาเงินโบนัสอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อกี้นะครับผมก่อนที่เราจะอัดรายการของเราเนี่ยนะครับทางทีมตากล้องกับผมนะฮะก็คุยว่าเฮ้ยดื่มเบียร์กันเลยเปล่านะฮะผมบอกเฮ้ยไม่ได้เพราะตอนนี้เรากำลังอยู่ในหน้าที่การทำงานนะครับ we are on duty นั่นเองนะฮะ we are on duty นะครับแต่ก็ดูจากหลายๆองค์กรหลายๆนะครับหน่วยงานเนี่ยก็การที่ on duty หรือว่าอยู่ในช่วงทำงานก็ไม่เคยที่จะหยุดหรือว่าห้ามปรามเขาจากการแอบดื่มสุราหรือเบียร์ในขณะที่ทำงานนะครับผมนะฮะ so on duty ก็คืออยู่ในช่วงเวลาทำงานนั่นเองครับอีกอันนึงฮะที่เราเจอบ่อยๆคือ on the agenda นะครับ on the agenda ก็คืออยู่ในวาระการประชุมวันนี้ครับอย่างเช่นวันนี้ผมเป็นหัวหน้างานผมเป็นเจ้าของบริษัทผมถามลูกน้อง what's on the agenda today ชาวไทยก็ฮะอาร์เจนตินาเดี๋ยวปตีหน้าเลยนะฮะก็คืออาร์เจนตินา agenda คือวาระ so what's on agenda ก็แน่นอนครับก็คือวันนี้เนี่ยวาระประชุมเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับต่อไปไปดู on เนี่ยนะฮะที่อยู่ข้างหลังกันบ้างนะครับอย่างเช่น it depends on อันนี้เราเจอกันประจำนะครับอย่างเช่นเท่านี้เราอยากจะไปทำงานแต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจจะไปทันเวลาหรือเปล่าฝรั่งชาม can you come on timeเราก็บอกว่า it depends on the traffic ก็แปลขึ้นอยู่กับจราจรนะครับ
ถ้าใครชอบดูภาพยนตร์ฝรั่งบ่อยๆก็เห็นประโยคนี้ขึ้นมาเลยนะฮะไม่ว่าจะที่ปกหรือว่าเปิดฉากหนังมา based on a true story อิงมาจากชีวิตจริงนะครับ based on a true story นี่เลยเห็นไหมจะสังเกตฮะสำหรับหลายๆคนที่เริ่มบ่นๆโอ้ย preposition มันยากค่ะอาจารย์คริสแต่คุณคริสเห็นที่นี่มันไม่ยากนะครับถ้าสิ่งที่คุณทำก็คืออะไรคุณก็ต้องเอาหูตาปากของคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับภาษาอังกฤษมี3 S ก็คือ see อ่าน sound คือฟัง say คือพูดตามพูดตามมันจะได้เกิดเป็นอารมณ์นะคือจำความที่ถูกต้องได้เนี่ยครูพักรักจำล้วนๆนะครับบางครั้งหรือหลายๆครั้งเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับก็คือแค่เห็นเขาคุยกันแบบเนี้ยเขาใช้ออนในประโยคเนี้ยแล้วก็พูดตามจนมันติดปากติดปากปุ๊บก็จบนะฮะอย่างเช่นอันนี้นะครับชาวไทยหลายคนก็ใช้เป็นละ focus on นั่นเองครับ focus on ก็คือเน้นอะไรเป็นพิเศษนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นไวยากรณ์เท่าไหร่ที่จริงผมกำลังสอนไวยากรณ์อยู่ใน preposition เนี่ยนะครับแต่เราจะไม่มานั่งบอกว่าไอ้นี่ต้องบวกไอ้นั่นลบไอ้นี่มันจะปวดหัวครับนะฮะเรามาเน้นนะครับเรียกว่าประโยคสำเร็จรูปในการเอาไปใช้กันเลยดีกว่านะครับ so I focus on English conversation I focus on English conversation ก็คืออะไรครับผมจะเน้นเรื่องราวของการสนทนาภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นในชุดทั่วไปหรือแม้กระทั่งในการทำงานเพราะหลายๆประโยคที่ผมกำลังสอนอยู่ในรายการของเราวันนี้หรือรายการก่อนๆ นะครับหรือในอนาคตนะฮะใช้ได้ที่ทำงานก็ได้ในสังคมทั่วไปก็ได้นะครับผมอย่างเช่นนะครับประโยคต่อไปก็ใช้ที่ทำงานได้นะครับนี่เลย the floods นะฮะ had a big impact on the economy นะครับThe floods had a big impact on the economy ก็คืออะไรครับน้ำท่วมที่ผ่านไปนะครับมหาอุทกภัยเมื่อหลายปีแล้วเนี่ยมีผลกระทบที่ใหญ่มากกับเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับ have a big impact on something นะครับก็คือมีผลกระทบที่หนักหน่วงนะฮะนี่ไงนะฮะต่อไปนะครับเรามาดู on นะฮะที่เป็นพวก to word verb ซึ่งหลายอันหรือบางอันก็ได้สอนไปบ้างแล้วแต่เราถือว่าเป็นการขัดเกลาแล้วกันแรกเลย bring on นะฮะ bring on ส่วนมากจะใช้อันแบบเดียวนะครับ bring it on จัดไป I am on a diet ชลดน้ำหนักอยู่ในเจ้ตัวเองเพื่อนเอาเค้กมาเค้กช็อกโกแลตนะเป็นเค้กแบบ hot fudge ช็อกโกแลตนี่นะมาจากร้านดังแถวๆสีลม bring it on จัดมาครับส่วนมาก bring it on มักจะชนะ I am on a diet เสมอครับ carry on ที่จริงแล้ว carry on นะครับก็สามารถแปลได้ว่ายกหรือขนไปไว้บนอะไรอย่างเช่นสัมภาระที่ขึ้นไปบนเครื่องบินบางทีเขาเรียก carry on ได้นะนะครับแต่ carry on ถ้าเป็นสำนวนสั้นๆแปลว่าอะไรครับทำต่อเลยครับ carry on นะอย่างเช่นคุณกำลังคุยอยู่แล้วคุณก็หยุดฝรั่งก็คุยกับคุณปุ๊บแล้วฝรั่งก็บอกโอเค carry on ก็เหมือนกับ go on ก็คือทำต่อเลยครับต่อเลยนะฮะ carry on hang on นะฮะ hang on เนี่ย DVD ผีเคยแปลไว้ว่าห้อยไว้มันไม่ใช่นะครับ hang on แปลว่ารอแป๊บนะฮะ hang on แปลว่ารอแป๊บนั่นเองต่อไป hit on นะฮะ hit on ก็ไม่ได้แปลว่าตีบนหัวแล้วตีบนอะไรนะฮะ hit on แปลว่าตีบนี่นะครับอย่างเช่นครับวันนี้ผมเจอผู้หญิงคนนึงอาจจะสวยมากเลยนะครับเธอจะชื่อน้องแจนมันก็จะ hit on Jan hit on Jan คือผมจะไปจีบแจนนะครับต้องมี on นะจ๊ะสำคัญมากเพราะถ้าไม่มี on I'm gonna hit Jan แปลว่าผมจะไปแอนสักทีนึงอันนี้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้ hit on นั่นเองนะครับเราไม่ได้เป็นพวกตบจูบนะจ๊ะต่อไปนะครับผู้ชายบางคนก็ hit on เขาแล้วนะครับผ่านไม่นานก็ cheat on เขาซะแล้ว hit on จีบ cheat on คือนอกใจนะครับ you hit on her and then you cheated on her นะครับหลังจากนั้นคุณก็ไปนอกใจเธอซะอย่างนั้นนะครับออกเสียงสระอีนะครับ cheat on her เวลา cheat on her เดี๋ยวอาจจะแปลว่าอุจจาระใส่เธออุ๊ยอันนี้เหม็นเลยนะครับput on ก็แปลว่าสวมใส่เนาะนะครับอันนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับ put on นะฮะ put on your clothes put on your shoes นะครับ put on นะฮะก็คือตรงข้ามของ take off your shoes นะครับ pass it on ก็แปลว่าอะไรครับส่งต่อนะฮะส่งต่อนะครับอย่างเช่นวันนี้เราไปร้านอาหารฝรั่งเคยไหมแล้วอาหารมันจืดนะครับ the food is plain หรือ bland หรือว่า bland เนี่ยมันแปลว่าจืดชืดนะครับไม่มีรสชาติเราก็จะเอาเกลือพริกไทยกับซอสนะครับผมนะฮะแล้วก็เทแล้วก็ส่งต่อพวกพี่น้องชาวไทยต้องการกันทั้งโต๊ะ pass it on ก็คือส่งต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับคุณผู้ชมเคยดูโดเรมอนไหมครับโดเรมอนช่วยด้วย Giant กับ Studio มาแกล้งฉันอีกแล้ว Studio and Giants like to pick on Nobita ครับ pick on เนี่ยนะครับแปลว่าเลือกที่จะแกล้งแต่ไอ้หมอเนี่ยนะฮะตลอดเลยนะครับ they like to pick on him พอโนบิตะ
ถูกแกล้งเสร็จนะครับก็จะบอกกับ Giant กับ Sunio นะครับจะขู่เลยว่าฉันจะ

0: ไปฟ้อง
1: I'm going to tell on you tell on you ก็แปลว่าอะไรครับเอาเรื่องพวกเธอเนี่ยไปบอกคนอื่นก็ไปบอกคุณครูหรือผู้ใหญ่นะครับเขาจะได้มาจัดการนั่นเอง Pick on แกล้ง Tell on ก็คือฟ้องนั่นเองนะครับต่อไปนะครับแหมวันนี้กำลังปาร์ตี้กำลังเมามันมากแต่ปัญหาสิครับก็คืออยากจะอยู่ต่อเหลือเกินแต่ต้องกลับบ้านครับผมนะฮะเพราะว่าภรรยาโทรตามแล้วนะครับน้องจ๊ะพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะนะครับผม I want to stay on I want to stay on but I have to go home อยากอยู่ต่อแต่ต้องกลับบ้านนะครับผมต่อไป leave on leave something on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นั่นเองครับนะฮะอย่างเช่นนี่เลยนะครับที่บ้านผมเนี่ยนะฮะผมเนี่ยจะเป็นคนที่ต้องนอนในความเงียบแต่เจ๊เนี่ยนะครับผมที่บ้านต้องนอนโดยการเปิดทีวีหรือวิทยุค้างไว้นอนไม่หลับสิครับเราก็ต้องรอนะฮะนะครับให้ทีวีหรือว่าวิทยุเนี่ยมันกล่อมเธอให้นอนนะครับพอผมเห็นว่าหลับตาสนิทแล้วผมก็ปิดทีวีพอปิดทีวีแค่นั้นปุ๊บเนี่ยนะครับเจ๊พูดโดยที่กำลังหลับตาอยู่เธอบอกว่า leave it on เปิดทิ้งไว้จ้ะนอนหลับแล้วนะครับ so leave something on หรือ leave the TV on ก็แปลว่าเปิดทิ้งไว้นะครับอีกอันนึงที่เราเพิ่งคุยกันไปไม่นานนี้เองเนี่ยนะครับก็คืออะไร step on นะฮะก็แปลว่าเหยียบนะฮะเหยียบอะไรบางอย่างแต่ step on เนี่ยนะครับอย่างเช่น step on it step on it เนี่ยนะครับภาษาอังกฤษจะแปลว่าอะไรไหมครับคุณผู้ชม step on it จะแปลว่าเหยียบคันเร่งก็แปลว่าอะไรรีบๆหน่อยเร่งเครื่องเร่งสปีดหน่อยจ้านะครับ step on it นั่นเองนะครับtry on try แปลว่าลองนะฮะแต่ถ้า try on แล้วลองสวมใส่มียิ่งชายคนหนึ่งไปที่ร้านรองเท้าและหยิบรองเท้าคู่หนึ่งมาแล้วก็มาแทบหน้าและเทียบหน้ากับตัวเองครับแล้วก็บอกฝรั่งว่า can I try can I try ฝรั่งก็หัวเราะนิดนึงเพราะว่าสามารถแปลได้ว่าฉันขอลองชิมได้ไหมก็ลองชิมดูสิครับว่าหนังนั้นเหนียวหรือเปล่าก็บอก can I try them on try them on ก็คือลองสวมใส่ต่อไปนี่นะครับคุณผู้ชมครับเราไปดูคำว่า at กันบ้างนะครับ I'm at home ผมอยู่ที่บ้าน I'm at school ผมอยู่ที่โรงเรียนนะครับผม I am at the hospital นะครับคือบางอันจะใช้เดอะบางอันไม่ใช้เดอะนะครับแต่ส่วนมากจะใช้เดอะสถานที่ก็เดอะนะครับส่วนมากนะครับอย่างเช่น at home I'm at school นะครับเราจะไม่ใช้ I'm at the home I'm at the school นะครับ so I'm at home I'm at school นะฮะก็จะแปลอยู่ที่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแต่ I'm atThe hospital นะครับอยู่ที่โรงพยาบาล I'm at the airport อยู่ที่สนามบินเป็นต้นนะครับ at ในตำแหน่งเนี่ยนะฮะจะมีหลายครับอย่างเช่น at the back อยู่ด้านหลังจะใช้ behind ก็ได้ behind อยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับแต่ at the back จะแปลว่าอยู่ด้านหลังนะครับ it's at the front นะครับผมก็อยู่ด้านหน้าถ้า in front ก็คืออยู่ข้างหน้านะฮะแต่ at the front ก็คืออยู่ด้านหน้า it's at the top นะฮะ at the top ก็คืออยู่นะฮะอยู่บนสุดนะฮะ at the bottom ก็อยู่ข้างล่างใช่ไหมฮะ at the bottom of the riverนะครับผมเป็นต้นนะครับต่อไปคำว่า at จะใช้กับเวลานะครับ at 3 o'clock at 3 o'clock ตอน3โมงอย่าลืมนะครับ o'clock ใช้ตอน o'clock ตอนท่วนแต่ถ้า3โมง15 at 3:15 แต่ถ้า3ทุ่มครึ่งก็ไม่ใช่3:30นะจ๊ะ9:30อย่าลืมนะครับอย่าแปลตรงตัวเพราะ3ทุ่มคือ9นั่นเองครับ at noon ตอนเที่ยง at midnightตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมต่อไปนี่นะครับ at the weekend ถ้าจะใช้ on the weekend at the weekend อันนี้ไม่ว่ากันเลยทีเดียวนะครับอย่างเช่น I'm going to Hua Hin at the weekend หรือ on the weekend นะครับ so at the weekend ก็คือช่วงเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับวันนี้ดูหนังแล้วร้องไห้ตอนจบ I cried at the end of the movie at the end ก็คืออะไรตอนท้ายหรือตอนจบของหนังนั่นเองนะครับ at leastอย่างน้อยนะฮะ at least at most อย่างมาก at most we might lose some money but at least we will make our customers happy นี่อย่างมากเราก็อาจจะเสียเงินไปหน่อยแต่อย่างน้อยเราก็ทำให้ลูกค้าของเราพึงพอใจหรือมีความสุขนั่นเองนะครับ at most อย่างมาก at least อย่างน้อยต่อไปนี่นะครับ at last you're here นะครับผมในที่สุดคุณก็มาถึงนะครับ at lastต่อไปนะครับ at the moment not but now นะครับ not but now my English is not very good at the moment นะครับ at the moment ก็คือตอนนี้นะครับต่อไปครับพี่น้องชาวไทยคนจะเล่นเกมนี่เยอะก็คือ angry birds angry เนี่ยมันก็จะแปลว่าโมโหนะครับคุณผู้ชมครับแต่เท่านี้เราอยากจะบอกฝรั่ง

ว่าเราโกรธเขาเนี่ยชาวไทยบางคนก็จะบอก I angry you I angry you เราเคยสอนไปแล้วนะครับตอนภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ feeling นะฮะว่าต้องใช้ I am mad at you mad แปลว่าบ้าหรือ mad แปลว่าโกรธแล้วต้องใส่ preposition ก็คือ at นั่นเองครับ I am mad at you นะครับเคยจะถามว่าหัวเราะอะไรวะ What are you laughing at I'm laughing at you ผมกำลังหัวเราะคุณอยู่ครับ I'm laughing at you laugh at something ก็แปลว่าหัวเราะอะไรนั่นเองครับหัวเราะใส่อะไรนะครับผู้ชายพาสาวไปนั่งดูดาวกัน2ต่อ2ผู้ชายบอกผู้หญิง Look at the stars ดูดาวสิจ้าตัวเธอผู้หญิงหันไปบอกผู้ชายเธอมันเป็นเครื่องบินไม่ใช่ดาวอุตาจริงด้วยนะครับ so look at ก็แปลว่ามองนะฮะมองอะไรบางอย่างนะครับต่อไปนะครับก็คือ I am good at นะครับ good at ก็แปลว่าเก่งอะไรบางอย่าง I am good at golf ก็คืออะไรแหมผมเนี่ยตีกอล์ฟเก่งมากนะครับ I am good at swimming good at swimming ก็คืออะไรว่ายน้ำเก่ง so ทำอะไรเก่งก็คือ good at something นั่นเองครับนะฮะและสุดท้ายคำว่า at เนี่ยนะครับก็คือคำว่า aim at นั่นเองครับรายการคลิกของเราเนี่ยนะครับผมเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัย This show is aimed at Thai people who want to improve their English รายการนี้ก็ถูกเล็งไปที่พี่น้องชาวไทยอย่างเช่นท่านที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นมานั่นเองนะครับโอ้ up ก็เป็น preposition นะครับคุณผู้ชมครับก็หมดเวลากันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เก็บได้แค่ on กับ at นะฮะยังเหลืออีกหลายตัวเลยนะครับดังนั้นคราวหน้าติดตามนะครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: The well-being of the Thai people is His Majesty the King's main concern, and he is committed to maintaining stability in the country. His Majesty's royal ambition is to improve the livelihood of the people, and he plans to continue, maintain, and further projects under the royal initiatives of the late King Bhumibol Adulyadej the Great. To ease the suffering and foster happiness for the people, and to enhance the prosperity of the country. On the auspicious occasion of His Majesty the King's birthday anniversary, on July 28, 2017, His Majesty ordered the King's private office to collaborate with government agencies and citizen volunteers to perform public services to alleviate problem areas such as flooding, traffic, and others. The aim was to continue His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great's royal determination to solve flooding and traffic problems in Bangkok. Accordingly, His Majesty the King inaugurated the Good Deeds from the Heart volunteer project in Bangkok to create a model of environmental improvements and to improve the quality of life in the community.
1: เพื่อเฝ้าแผ่อบอ้อมอารีไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าเราจะมาจากมารวมกันเป็นคนไทยด้วยเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ไหนก็ตามนะผู้เป็นคนไทยแล้วจะมีสิ่งเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ผมจำได้ว่าทรงพระทานให้กับพวกเราต้องเข้าเฝ้าครั้งแรกแล้วต่อมาโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยใจก็เกิดขึ้นมาแล้วก็ยังทรงรับสั่งว่าไม่ได้รวยไม่ได้จนต้องการจิตที่บริสุทธิ์ที่เข้ามาช่วยด้วยหัวใจจริง
0: Before the official initiation of the Jit Asa Good Deeds from the Heart project, the Thai people beheld an unprecedented sight as the King's personal guard performed a public service by dredging the debris from many canals around Bangkok. The volunteer project spread from His Majesty the King's private office to the public. People of all ages, genders, and professions volunteered to do good deeds by performing public services, showing kindness, and sharing. The number of volunteers has continued to grow throughout the country. Tens of thousands have become millions.
2: ท่านจะเห็นต้นแบบของโครงการจิตอาสาทำความดีวิจัยก็จะเป็นลักษณะนี้วันนี้ก็ค่อยๆเกิดขึ้นมาทั้งแผ่นดินแล้วก็ยังประโยชน์ให้กับคนที่ได้รับความเดือดร้อนยังประโยชน์ให้กับคนที่เขาต้องการและแสวงหาความช่วยเหลือ
3: คือเป็นโครงการที่ดีเป็นโครงการที่ว่าเราประชาชนธรรมดาจะทำความดีเล็กๆน้อยๆ ให้ประเทศชาติตอบแทนคุณแผ่นดินตอบแทนคุณในหลวงภูมิใจแม่ดีใจแม่มีความสุขทุกครั้งที่นี่แม่มีทำงานตรงนี้ก็แบ่งเวลาช่วงเวลาว่างๆเราก็มาทุกครั้งที่ได้มาถวายงานให้ท่านมาทำตรงนี้กลับไปทุกครั้งเรามีความสุขทุกครั้ง
1: ภูมิใจมากเลยฮะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตเก็บประวัติของวงตระกูลเราที่ได้มารับใช้พระองค์ท่าน
0: From the initiation of the Jit Asa Good Deeds from the Heart project in July 2017 until today, over 8 million volunteers have joined activities to do good deeds in harmony. The beauty of this volunteer spirit, which was nearly forgotten, is now being revived with His Majesty's great initiative.

เดี๋ยวทุกคนร้องเพลงตามไปด้วยนะคะเมื่อกี้ที่ทิเชอร์สอนไปแล้วนะทิเชอร์สอนไปแล้วร้องคลอไปนะลองดูนะe o r a e e o r a e e o r you read this word k t อ่านว่าอะไร cat a e e o r a e e o r can you read this word b a d bed ร้องดังลองร้องไปคลอๆไปลูก A E O R Read this word P E G ว่า pig D O dog E O R A E E O R A E E O R This word b a bus E O R A E E O R A E E O R to read เมื่อกี้อ่านว่าอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไร stop เลยค่ะอ่านว่า at very good อ่านว่า at เดี๋ยวดูซิว่าใส่คำว่าอะไรลงไปอ่านว่าพร้อมกัน cat แมวต่อไปอ่านว่า bat พร้อมกัน batต่อไปอ่านว่า mat ต่อไปอ่านว่า hat hat ต่อไป gA G อ่านว่า ack ack อ่านว่า ack ack นะคะไม่ ack ack สระ ack อ่านว่า bag bag ต่อไปอ่านว่า tag tagA กับ D A กับ D เป็น at ใส่ M เป็น mad เก่งมากค่ะ mad ต่อไป sad ต่อไป sad and ใช่ไหม and คำที่หนึ่งอ่านว่า pan pan แปลว่ากระทะต่อไปอ่านว่า can แปลว่ากระป๋องต่อไป man แปลว่าผู้ชายแฟนแปลว่าพัดลมเก่งมากต่อไปอ่านว่าแอปคำที่หนึ่งอ่านว่าแคปต่อไปแมปแมปแผนที่เห็นไหมแผนที่ต่อไป M คำที่หนึ่ง
ham เสียงมาก2 jam jam ต่อไป goodbye แปลว่าอะไร goodbye ฮะลาก่อนใช่ไหมลาก่อนเนาะone two three four มั่งมาสี่คนนะสี่คนมาตรงนี้มาตรงนี้มานั่งนี่ sit down here มาเลยมามาเลยค่ะมาเลยค่ะมั่งสองมั่งมาเลยสองมั่งมากะละมังสองมั่งมามาแล้วก็มาบูมาดิงมามาเร็วมานั่งนี้ค่ะมานั่งนี้สี่คนจะให้อยู่ทีมเดียวกันเดี๋ยวจะให้อยู่ทีมเดียวกันมาตรงนี้นะมาเลยให้อยู่ทีมเดียวกันทีนี้พวกเรานะคะsit down มั่ง sit down ครับโอเค

0: ทีนี้เดี๋ยวทิชเชอร์จะให้ make a circle make a circle circle แปลว่าอะไรลูก circle วงกลมอ้าวละผู้ชายตรงนี้ make a circle two circle สองวงอ่ะทำวงกลมสองวงกลมนะแสดงว่ามีสองกลุ่มลูกอ่ะกลุ่มหนึ่งวงกลมอ่ะ make a two circle ทำสองวงกลมอ่ะขยับไปเลยลูกอ่ะโอเคอ่ะเป็นสามวงใช่ไหมเอาแค่นี้อ่ะได้แล้วแต่อ่ะได้ทั้งนั้นโอเคโอเคค่ะตรงอะไรหืออ่ะทำเป็นวงกลมลูกทำวงกลม make โอเคทีนี้ประเดี๋ยว everyoneตบมือค่ะ everyone ไม่ต้องอ่านตามไม่ต้องพูดตามที่เจอ everyone โอเคเดี๋ยวให้กลับมานั่งที่เดิมเดี๋ยวกลับมานั่งที่เดิมนะคะลุกไปเอาหนังสือของตัวเองมาแล้วกลับมานั่งที่เดิมค่ะใครกลับมานั่งสุดท้ายโดนทำโทษค่ะใครกลับมานั่งคนสุดท้ายโดนทำโทษค่ะกลับมานั่งที่เดิมหยิบของตัวเองมาใครกลุ่มสุดท้ายโดนทำโทษนะคะเร็วเร็วนั่งให้เป็นวงกลมเหมือนเดิมอ้าวหยิบมาแล้วเปิดหน้าที่ฟังให้ดี open page 1 4 61 4 6 open page 1 4 6 1 4 6 ใครเปิดแล้วกลุ่มไหนเปิดแล้วโอเค very good แล้วดินสอ do you have pencil pencil อะไรลูกฮะคำอ่านใช่เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะลูกเดี๋ยวกลุ่มนี้นี่แหละจะได้เป็นกลุ่มแรกนะเดี๋ยวจะให้ออกมาเสนอนำเสนอเลยเอาละเปิดแล้วทุกคนครับไปเอาดินสอใครไม่มีดินสอไปหาดินสอก่อนลูกทุกคนมีดินสอเช็คค่ะเช็คดูนะทุกคนดูนะทุกคนตอนนี้เปิดหน้าเดียวกันนะ one four six ใช่ไหมคะเอาล่ะทีนี้เราจะเห็นมีทั้งหมด12คำนะมี12คำนะคะมี12คำให้แต่ละกลุ่มนะคะลูกแต่ละกลุ่มช่วยกันแต่ละกลุ่มช่วยกันช่วยกันทำอะไรให้ช่วยกันหาคำอ่านซิช่วยกันอ่านซิว่ามันน่าจะอ่านว่าอะไรนะดูข้อที่1ค่ะทุกคนข้อที่1 cat อ่านว่า cat คำอ่านก็คืออ่านว่า cat ภาษาไทยเขียนยังไง cat คอแอทอcat แบบนั้นน่ะนั่นคือคำอ่านลูกแล้วหมายถึงอะไรลูกความหมายก็คือแมวแล้วก็เขียนคำว่าแมวไปเข้าใจยังโอเคภาษาไทยครับภาษาไทยช่วยกันคำอ่าน ก็คือ cat คอแอทอ cat ความหมายก็คือแมวแบบนั้นอ้าวพวกเราเขียนคำอ่านก่อนพวกเราเขียนคำอ่านให้หมดก่อนที่ทิเชอร์สอนไปแล้วทิเชอร์บอกแล้วว่าให้จำให้ได้นะทิเชอร์สอนไปแล้วถูกต้องอย่างนั้นอ้าวเขียนคำอ่านก่อนฮานาฟีเขียนคำอ่านก่อนเมื่อกี้ข้อที่สอง a d a d a d อ่านว่า add ใส่ verb เข้าไปเป็น add addใส่เบิร์กเข้าไปเป็น bad นั่นคือคำอ่าน bad bad it's very bad bad แปลว่าอะไรฮะไม่ใช่ bad ตรงข้าม bad ตรงข้ามกับคำว่า good good แปลว่า good very good แปลว่าเยี่ยมดีมากดีแต่ bad ไม่ดีแปลว่าไม่ดีเลย bad อ่านว่า badทีนี้ทิชเชอร์เดี๋ยวทิชเชอร์จะปล่อยให้ทำก่อนแล้วเดี๋ยวทิชเชอร์จะเดินมาดูช่วยกันคิดก่อนลูกดูยังไงลูกดูข้อที่3ดูข้อที่3ดูข้อที่3ค่ะลงท้ายด้วย A กับ N ลูกดูนะลงท้ายด้วย A กับ N อ่านว่า an a nA ออกเสียงแอ N ออกเสียงอืนนเอเอนเอเอนแอนแอนแอนใช่ไหมแอนใส่เมอเข้าไปเป็นเฮ้ยใส่เมอเอ็มไงแมนต้องหัดสะกดลูกต้องหัดสะกดแมนใช่อ้าวลองช่วยกันคิดก่อน
1: AN
0: AN ลงท้ายด้วย AN อ่านว่า AN AN แล้วก็ลูกลองดูตัวแรกซิมันออกเสียงว่าอะไรล่ะลูกก็ใส่พยัญชนะไปเลยตัวนั้นคือแบบนี้ค่ะนั่งเป็นอย่างนี้ sit in line นี่ไม่ใช่ไม่อย่างนี้นั่งsit in line มั่งอยู่คนเดียวหรือจะนั่งกับเพื่อนหรืออยู่ตรงนี้คนนี้พร้อมแล้วพร้อมแล้วรวมแถวกันก็ได้เดี๋ยวลูกมาผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงพร้อมแล้วผู้หญิงแถวไหนก่อนพร้อมคะผู้หญิงโอเคเดี๋ยวทิเชอร์จะให้อ่านทิเชอร์จะให้อ่าน in อะไรโอเคพร้อมนะผู้หญิงพร้อมไหมเดี๋ยวผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้ชายเดี๋ยวก่อนผู้หญิงพร้อมไหม
2: พร้อม
0: Are you ready Yes Yes Yes ไม่ได้กลับแน่ไม่ได้กลับแน่ไม่อยู่กลุ่มเดียวกันดิงไม่ได้กลับดิงพร้อมผู้หญิงนะลูก one two three intersectionGo straight.
2: Go straight.
0: Go straight. Turn left.

0: Turn left.
1: Turn left.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Turn right.
1: Turn right.
0: Cross.
1: Cross.
0: Cross the road.
1: Cross the road.
0: Cross the crosswalk.
1: Cross the crosswalk.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Cross the bridge.
1: Cross the bridge.
0: Bridge.
1: Bridge.
0: Go past.
1: Go past.
0: Go past. ไม่ได้กลับล่ะไม่ได้กลับเออไม่ได้กลับแน่นอนแน่นอนพี่ไปเปลี่ยนสไลด์กดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้องก็ได้เดี๋ยวไปนี่ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเอาล่ะเดี๋ยวทิชเชอร์จะให้สลับกันนะนี่คือกลุ่ม1 1 2 3โอเคเยอะมากนะกลุ่ม1กลุ่ม2 and กลุ่ม3โอเคเดี๋ยวทิชเชอร์จะสลับกลุ่มที่1อ่านคำที่1กลุ่มที่2อ่านคำที่2กลุ่มที่3อ่านคำที่3แล้วทิชเชอร์ก็วนไปเรื่อยๆโอเคไหมโอเค1 2 3
1: School
0: พร้อมกันอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปยุ่งอะไรพารากอนไม่มีเออ1 2 3Hospital ต่อไปกลุ่ม31 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านถ้าแบบนี้ไม่ผ่านไม่ผ่านไม่ใช่เดี๋ยว stop stop ไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้หญิงต
1: ่อ
0: ได้ยินหรือยังพูดมาอีกรอบอีกรอบอีกรอบฟังฟังฟัง one two three one two three นั่นแหละต่อไปกรุ๊ปนี้ค่ะ1 2 3
1: stadium
0: 1 2 3
1: stadium
0: เดี๋ยวทิชเชอร์ปิดประตูก่อนดีกว่าโอเคมั่งปิดประตู thank you ไปไปเลยต่อไปกลุ่มนี้นะไม่ต้องบอกเมื่อกี้ยังตอบไม่ได้นะยังตอบไม่ได้นะยังไม่ผ่าน1 2 3 เร็ว1 2 3 ได้ไหม
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้ได้ไหม1 2 3 1 2 3 ต่อไปผู้หญิงคะได้ไหมลูกคำนี้ one two three โอเค restaurant
1: restaurant
0: โอเคต่อไปผู้ชาย one two three ต่อไปยังไม่ได้สักคำนะหัวเราะไปก่อนนะแต่ยังไม่ได้ออกจากห้องนะดูได้คำว่าone two three พิพิธภัณฑ์ภาษาอังกฤษว่ายังไงพิพิธภัณฑ์พร้อมกัน one two three one two threeมิวเซียมผู้หญิงต่อผู้หญิงไม่ใช่อ่ะโอเค one two three Very good. เก่งมากค่ะต่อไปผู้ชาย
1: Superman.
0: Oh. 1 2 3
1: Superman.
0: ต่อไปยังไม่สักคำนะต่อไป 1 2 3 เร็ว 1 2 3 ได้ไหมได้ไหมไม่ได้ได้ไหมผู้หญิงอ่ะทุกคน 1 2 3 1 2 3 เอาใหม่One, two, three. One, two, three.
1: Post office.
0: ต่อไปผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงเอาใหม่ลูก Police station. Very good. ต่อไปผู้ชายค่ะ One, two, threeBank.
1: Bank.
0: ที่เชิญนึกว่าจะอ่านว่าออมสินไม่ใช่นะไม่ใช่แบงค์ใช่ไหมต่อไปกลุ่มนี้ยังไม่ได้สักคำนะร้านตัดผมทิเชอร์จะช็อกแล้วเนี่ยพร้อมกัน one two three อะไรดิ่งดิ่งพูดอะไรโอเคอ้าวพร้อมกัน one two three barber shop นะต่อไปผู้หญิงคะ one two three
1: library
0: very good ต่อไปบัสอะไร
1: บ
0: ั
1: ส
0: สถาน
1: ี
0: บัสสถานีต่อไปร้านขายขนมพร้อมกัน1 2 3บอกดิงก่อนบอกดิงก่อนว่าอ่านว่าอะไรแล้วค่อยพูดกันไม่ใช่กวยจับนะ1 2 3ไม่ผ่านไม่ผ่านแบบนี
1: ้
0: Bakery shop
1: Bakery shop
0: ต่อไปผู้หญิงค่ะVery good. ต่อไปกลุ่มนี้ผู้ชาย one two three. Very good. one two three. One two three. ต่อไปโอเคโอเค very good very good very good เมื่อกี้ในที่ทิชเชอร์เซ็นให้อ่ะทิชเชอร์เขียนหมายเลขเอาไว้มีแค่3คนทิชเชอร์เซ็นแล้วทิชเชอร์จะเขียนหมายเลข1 2 3ลองดูสิของมีเอาหนูใคร2อนัสลองเปิดดูสิสามคนสามคนพี่เอารางวัลให้หน่อยค่ะสมุดกับขนมเลยค่ะสมุดกับสมุดค่ะต้องดูนะคะลูกมีไหมต้องดูสมุดกับได้ค่ะขนมมีแต่เงินแล้วใช่ไหมเอาเงินไหมเอาเงินจริงมาเลยค่ะสมุดเล่มเล็กหมดแล้วหรอผู้ชายน่าจะเอาเล่มเล็กซะมั้งเพราะว่าลายมันไม่โอเคผู้ชายผู้หญิงผู้ชาย2คนค่ะดิวมาคนที่1ใช่ไหม

0: ทำไมถึงครูให้ทำไมครูถึงให้ดิวเพราะว่าดิวทำเสร็จแล้วส่งก่อนเพื่อนเลยปรบมือให้ดิวค่ะโอเคต่อไปคนที่สองคือใครอนัทก็เสร็จคนที่สองปรบมือครับต่อไปชื่ออะไรลูกยาคนที่สามปรบมือโอเคยาพาราแต่ว่าเดี๋ยวครูต้องกลับไปกินยาพารานะเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะเลิกคลาสแล้วดิงเห็นหันไปหาดิงแล้วอยากกินลูกชิ้นนะพร้อมกันเราจะพูดว่าบายบายชาลาลาล่าพูดพร้อมกันบายบายชาลาลาล่า
1: Thank you, teacher.
0: Thank you, teacher.
1: Thank you, teacher.
0: See you tomorrow.
1: See you tomorrow.
0: พร้อมกันนะแบบเมื่อกี้เลยนะ Bye bye, sha la la la. สองรอบนะทำท่าด้วย Stand up. Stand up. พร้อมกัน Stand up.One, two, three. Bye, bye, sha la la la. Bye, bye, sha la la la. Thank you, teacher. ทำง่ายทำยังไง Thank you, teacher. ทำง่ายเดี๋ยว

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: I have lived in Thailand for many years, and every time there's a temple festival in Thailand, no matter where it happens, I had to find an opportunity to go for a walk because I like to go to the temple. The atmosphere will be fun. There's a lot of food for us to eat. It can be called the charm of Thailand. But today, my visit to the temple fair is more special than ever because I met with a performance that Thai people call Lì Kê. หลังจากผมได้ดูการแสดงลิเกเมื่อคืนครับผมได้เห็นมีน้องคนหนึ่งที่ very perfect ไม่ว่าจะลำลิเกหรือว่าร้องลิเกเก่งมากเลยนะครับแล้วที่ชื่อเกรกเองอยากเรียนรู้ลิเกเป็นศิลปะอะไรยังไงครับก็นัดกับคุณพ่อจะได้ทำความรู้จักกับน้องโนเกียแล้วน้องอยู่ไหนน้องน่าจะอยู่หลังเวทีหรือเปล่าครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูว่าลิเกร้องยังไงครับสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยผมเป็นลิเกฝรั่งบ้านอยู่นนท์กาฬสินธุ
1: ์สวัสดีครับเจ้าเก๊ก
0: สวัสดีครับแล้วเมื่อกี้ได้ยินหรือเปล่าที่เราก็ร้องเพลงร้องลิเกเป็นยังไงบ้างครับ

0: พอจะเป็นลิเกเป็นไปได้หรือเปล่า Can I be a Lige actor
1: Yes สมัครงานกันเลย
0: แต่ที่จะแกว่าต้องเพิ่มความมั่นใจก่อนจะขึ้นบนเวทีครับ
1: ถ้าอย่างนั้นเชิญเลยครับ
0: โอเคขอบคุณมากครับ

0: อย่างการที่สื่อสารภาษาอังกฤษกับผมด้วยรู้หรือเปล่าที่จุกอยากเปลี่ยนอาชีพเป็นลิเกให้น้องน้องกี้สอนให้ได้ไหมครับ
1: สบายมากเลยครับ
0: สอนที่จะเป็นลิเกแล้วผมจะสอนน้องพูดภาษาอังกฤษมากกว่านี้ดีไหมครับ
1: very good ครับ
0: นี่พูดได้อยู่แล้ว very good แปลว่าดีมากแล้วทางบ้านอย่าลืมนะครับว่าเรามี quiz challenge ตั้งใจฟังคำศัพท์และตอบคำถามเดี๋ยวที่จุกก็เฉลยคำตอบด้วยครับนั่งสบายสบายครับ
1: ได้ครับ
0: น้องโนเกีย how long have you been a ลิเก actor หรือว่าเล่นลิเกนานหรือยัง
1: เล่นมาตั้งแต่2ขวบครับ
0: โอ้ถ้าจะพูดว่าตั้งแต่อายุ2ขวบพูดว่า since I was 2
1: since I was 2
0: เก่งมากเลยนะแล้วถ้าจะบอกว่าฉันฝึกอาชีพหรือว่าฉันเป็นลิเก I am
1: a
0: ลิเก
1: Like
0: actor
1: actor
0: โอ้เก่งมากเลยนะครับแล้วน้องโนเกียครับทำไมถึงชอบเล่นลิเกครับ
1: เริ่มแรกเลยนะครับก็เกียนั่งอยู่ข้างเวทีนั่งดูพี่สรามเล่นแล้วก็เห็นได้เงินอยู่หน้าเวทีเยอะแยะไปหมดเลยครับก็คือความคิดเด็กๆครับอยากได้เงินเนี่ยไปซื้อของเล่นไปเล่นของเล่นอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากเล่นครับไปขอพ่อปุ๊บพ่อบอกว่าพ่อเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ให้ไปขอคุณตามนรักก็คือพ่อครูที่สอนลิเกทุกๆคนมาในคณะสอนรามครับ
0: ใครสอนหนูร้องลิเก
1: คุณพ่อแล้วก็ครูมนรักนะครับก็คือคุณตาครับเป็นพ่อของพี่สอนรามน้ำเพชรครับ
0: เป็นเรื่องในครอบครัวครับในเส้นเลือดแล้วตอนนี้เล่นเป็นตัวละครอะไรบ้างครับ
1: ถ้าเป็นประจำวันก็คือเป็นตัวโกงก็คือดาวร้ายกับทหารครับ
0: คำว่าทหาร
1: ทหาร
0: soldier
1: soldier
0: แล้วพูดยาวนิดนึง I am
1: soldier
0: โอ้จำได้เก่งมากเลยคำว่าตัวโกงครับ
1: คร
0: ับ ใช้คำว่า villain ถูกต้องครับ I am a villain เก่งมากเลยนะครับแล้วมีอีก3คำที่น่ารู้นะครับเช่นคำว่านักแสดงใช้คำว่า
1: Artist.
0: ถูกต้องครับนักแสดงชายก็คือ Actor. นักแสดงหญิง Actress. Nokia.
1: ครับ
0: How many actors in the troupe? หรือว่าในคณะทั้งหมดมีนักแสดงกี่คนครับ
1: ถ้ารวมแค่ลิเกครับก็50กว่าคนและถ้ารวมพวกพี่ๆเอกคนวอก็คือที่ตั้งเวทีลิเกครับก็รวมเป็น100 200กว่าชีวิต
0: โอ้เยอะมากแล้วเวลาแสดงมีตัวละครอะไรบ้าง
1: พระเอก
0: ครับ
1: นางเอกแล้วก็ดาวร้ายดาวตลก
0: โอ้มีหลายตัวแล้วคิดว่าทีเชอร์เกรกรับบทเป็นอะไรครับ
1: โอ้หน้าตาอย่างทีเชอร์เกรกต้องตาตลกครับ
0: โอเคตัวตลกคือโจ๊กเกอร์ถูกต้องครับทีเชอร์เกรกอยากฟังด้วยนะครับการร้องลิเกมันจะเป็นยังไงร้องสดได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: โอเคเชิญเลยครับ
1: เรายังรุ่นน้องได้แต่มองใช่ไหมแม่สาวสดใสไม่สางเกียร์นี้รักใครแม่สาวนางอยากจะเคียงข้างชิดใกล
0: ้โอ้โหเพราะมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ทีเชอร์ก็อยากลองด้วยสอนให้หน่อย
1: การร้องลิเกนะครับมันจะต้องร้องให้คล้องจองก็คือมันจะมีกอนลูกอนลีกอนไลครับการร้องลิเกเนี่ยเขาจะเรียกว่าการร้องก่อนครับถ้าสมมุติทีเชอร์มาสวัสดีครับพี่น้อง
0: สวัสดีครับพี่น้อง
1: ได้ได
0: ้โอเคแล้วยังไงต่อครับ
1: มาฟังผมร้องสักหน่อย
0: โอเคสวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อย
1: สักหน่อย
0: สักหน่อย
1: ครับถึงเสียงจะไม่อร่อย
0: ถึงเสียงจะไม่อร่อย
1: มาฟังกันหน่อยนายนะ
0: มาฟังกันหน่อยนายนะ
1: ใช่ครับการจะร้องเนี่ยครับร้องอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องมีท่าทางประกอบด้วยสวัสดีครับพี่น้อง
0: อ๋อเหมือนไหว้โอเคสวัสดีครับพี่น้อง
1: มาฟัง
0: มาฟัง
1: ผมร้อง
0: ผมร้อง สัก
1: หน่อย

0: สักหน่อย
1: ถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: ครับที่ไปที่แ
0: บ
1: บถึงเสียง
0: ถึงเสียง
1: จะไม่
0: อร่อยมาฟัง
1: กันหน่อย
0: มาฟังกันหน่อย
1: นายนะ
0: นายนะ
1: ทำตามผมนะ
2: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่น้องมาฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงจะไม่อร่อยมาฟังกันหน่อยนายนางโอเคเยี่ยมมากเลยครับทีเชอร์อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าคนมีความสว่างเพราะทีเชอร์เนี่ยเรียนรู้เร็วมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากเดี๋ยวจะสอนให้นะครับมีพรสวรรค์พูดว่า I have a gift
1: I have a gift
0: หรือไม่ก็ I have a talent
1: I have a talent
0: ถูกต้องน้องก็มีพรสวรรค์ทีเชอร์ก็เช่นกันครับ
3: คุณบ้องครับ
0: โอ้โหสนุกดีครับ
3: ร้องได้ไหม
0: นิดนึงเพราะมีผู้สอนที่ดีมากเลยนะครับชัวร์แน่นอน
3: ถ้าชัวร์เนี่ยผมได้แอบไปกับซิปหัวหน้าอยากจะให้ทีเชอร์เนี่ยร่วมแสดงลิเกด้วยพร้อมไหมเนี่ย
0: พร้อม
3: แต่ที่เนี้ยดิเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องเรา
0: โอ้โหไม่ได้เข้ากับบรรยากาศ
3: มีให้เช่า
0: ฟรีไหมคร
3: ับ ไม่ได้ต้องแลกเปลี่ยน
1: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษเออ
0: ได้เลยครับได้เลยครับแล้วต้องแต่งหน้าด้วยใช่ไหมครับ
3: โอ้มันก็ต้องมีค่าเปลี่ยนอีกแล้ว
1: ภาษาอังกฤษ
3: ภาษาอังกฤษอีกแล้ว
0: โอ้ไม่ยากพูดว่า put on
1: put on
0: make up แล้วน้องแต่งหน้า
3: เป็นแต่งให้ทีเชอร์
0: ครับ
3: ส่วนน้องอ่ะเขาสบายสบายอยู่แล้ว
0: ทำเองได้เลยครับ
3: โอเค
0: เดินเราไปเตรียมตัวครับแล้วการแสดงคืนนี้มันจะสนุกแค่ไหนครับเอาละครับได้เวลาแล้วที่เราจะแต่งหน้าหรือว่า put on make upน้องโนเกียครับ
1: ครับทีเชอร
0: ์ในการแต่งหน้ามีขั้นตอนอะไรบ้างหรือว่าแต่งหน้ายังไงครับ
1: ก็มีเขียนคิ้วครับเริ่มแรกเลยก็คือผัดหน้า
0: โอเคสอนให้นิดนึงหน้านะครับจะเรียกว่า face คิ้วคือ eyebrow จมูก
1: nose
0: เก่งมากรู้หมดแล้วยังไงต่อครับ
1: ปาก mouth
0: ใช่แล้วนะครับถ้าปากใช่ไหมครับนั่นจะเรียกว่า put on
1: lipstick
0: คำว่าประแป้งใช้คำว่า put on powder
1: put on powder
0: ถูกต้องครับที่แก้มนะครับใช้คำว่า blush ถูกต้องครับ
1: อย่างแรกครับที่จะใช้ก็คือลงแป้งครับเดี๋ยวลงพื้น
0: ครับ
1: แล้วก็ทาตาสีที่เราจะต้องใช้ก็มีสีน้ำตาลขาวดำชมพูครับ
0: โอเคสอนให้นะครับสีชมพูพูดว่า
1: พี่
0: เก่งมากสีน้ำตาล brown สีดำ
1: black
0: โอ้อีกคำหนึ่งนะสีขาว white เก่งมากเลยครับโอ้ทีเชอร์ก็อยากลองแต่งหน้าเองได้ไหม
1: เกี่ยวว่าให้คุณพ่อแย่แต่งให้ดีกว่า
0: เพราะอะไรครับ
1: ถ้าได้ทีเชอร์แต่งเองทีเชอร์ได้แน่นอน
0: โอเค
1: ได้ลบนะ
0: ทีเชอร์บอกว่าให้คุณพ่อแต่งหน้าดีกว่าเพราะจะได้หล่อเท่ากับน้องได้ไหมครับ
3: ได้
0: โอเค
1: นี่ยังหล่อไม่พอย
0: ต้องหล่อแล้ว
3: มาถ้างั้นพร้อม
0: พร้อม
3: มานอน
0: โอ้สบายสบาย
3: รับได้เลยโอเคโอเคขอโทษได้เอาบางๆเอานะไม่ต้องหนามากหรอก
0: คุณพ่อครับอธิบายไปด้วยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
3: ตอนนี้ก็เรากำลังจะผัดแป้งเอาแป้งลงหน้าให้มันดูแบบขาวๆเนียนๆหน่อย
0: ครับ
3: เพราะว่าเราเอาบางๆพอเนาะเดี๋ยวจะหล่อเกินโนเกียไปไม่ต้องขำมากอันนี้เราจะลงไฮไล
1: ท์แค่นั้นแต่งงานที่เจ้า
3: คนนะเกียร์แต่งปกติของหนูเลยดังบางๆพอเนาะหลับตาไว้นะ
0: ครับ
3: นิดนึงหลับตาไว้นะครับห้ามลืมนะ
0: แล้วตอนนี้กำลังทำอะไรครับคุณพ่อ
3: เรากำลังจะเอาสีดำๆเนี่ยระบายตา
0: โอ้โห black eye
3: นะห้ามลืมนะชิคครับเสร็จแล้ว
0: ดู
3: เร
0: ีย
3: บร้อยได้เลย
0: ขอบคุณมากครับว้าวI look so cool โอ้โหทีเชอร์ก็เปลี่ยนตัวเป็นคนใหม่นะครับดูดีมากเลย หล่อขึ้นหรือเปล่าครับ
1: หล่อครับที่เ
0: ชื่อสอนให้นะคำว่าหล่อในภาษาอังกฤษพูดว่า handsome
1: handsome
0: สวยก็ beautiful
1: beautiful
0: น่ารัก so cute
1: น่ารัก so cute
0: ถูกต้องครับฝาแฝดชัดเจนนะครับ
1: ใช
0: ่หลังจากที่คุณพ่อแต่งหน้าให้ผมเสร็จคุณพ่อก็จะไปแต่งหน้าต่อให้น้องโนเกียซึ่งคุณพ่อเล่าให้ทีเชอร์ฟังว่าเขาจะคอยดูแลน้องโนเกียเรื่องการแต่งหน้าทุกครั้งที่มีงานแสดงจะคอยช่วยเติมแต่งส่วนที่เหลือให้ออกมาสมบูรณ์นั่นเองเอาละครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ผมต้องไปแต่งตัวก่อน I'm ready to perform today

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
2: My name is Teacher Greg.
1: Nice to meet you. หรือว่ายินดีที่ได้รู้จักกันครับ
2: Nice to meet you
1: too. วันนี้ที่ได้ก็ตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีที่มาร่วมงานมาแสดงเล่นลิเกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
2: แล้วก็ดีใจมากๆนะครับวันนี้ที่มีชาวต่างชาตินะครับมาให้ความสนใจในเรื่องของลิเกได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยนั่นก็คือลิเกวันนี้ครับดีใจมากๆเลยคร
1: ับ ยินดีเดี๋ยวผมจะเต็มที่ครับไม่นี่ผิดหวังแน่นอนครับ
2: ครับให้เต็มที่นะครับสนุกครับเพราะว่าเดี๋ยวก็จะออกแขกเริ่มแสดงนะครับ
1: โอเคนั้นขออนุญาตไปเตรียมตัวไปก่อนคร
2: ับ ได้ครับเจอกันนะ
1: เจอกันบนเวทีครับสวัสดีครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมจะได้ขึ้นแสดงลิเกร่วมกับคณะที่น้องโนเกียแสดงอยู่ครับมันทำให้ผมตื่นเต้นอยู่ไม่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าการแสดงลิเกครั้งนี้ของผมมันจะเป็นอย่างไรช่วยเป็นขวัญกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแม่ยกทั้งหลาย
3: การแสดงของสุดยอดลิเกไทยยอดดวงใจของพระเอกมนรักอเนกลาบทีมงานของพระเอกซุปเปอร์สามเพศปริญญาม้าทองคำสอนดาบดำเพชรเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมนางเอกดวงแก้วลูกท่าเรือ

0: ฟังผมร้องสักหน่อยถึงเสียงผมไม่อร่อยมาฟังกันสักหน่อย
1: รางวัลรางวัลนนผมก็ร้องกันไม่ได้เหมือนกันแบบเนี้ยนะครับนี่เนี่ยมีพรสวรรค์ที่สุดแล้ว
2: คุณครับ
1: เป็นฝรั่งด้วยอย่างเลดี้เกลสุดยอดมากเลย
2: เอาด้านหน้าเวทีด้านโน้นนี่น้องนกเกียร์นะครับรับรางวัลกันต่อนะครับ

0: พี่เชื่อครับวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับได้มาขึ้นโชว์กับผม
1: โอ้โหตอนแรกที่เชื่อก็ตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แสดงลิเกแต่มันสนุกมากจริงๆครับ
0: พี่เชื่อรู้ไหมครับว่าพี่เชื่อวันนี้เก่งมากเลยนะครับสามารถมาแสดงร่วมกับพวกเราได้ทุกที่เลยนะครับ
1: โอ้ today was so much fun วันนี้สนุกมากแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวที่เชื่อจะกลับมารับบทเป็นพระเอกอีกรอบนึงนะครับ
0: ได้ครับก็ขอขอบคุณที่เชิญนะครับที่มาสอนภาษาอังกฤษหนูในวันนี้นะครับ
1: โอ้เช่นกันครับทีแรกต้องขอขอบคุณน้องโนเกียเพราะเป็นผู้สอนที่ดีทำให้ทีแรกรู้สึกว่าตื่นเต้นและได้ความรู้ลิเกเป็นศิลปะที่สวยงามครับแล้วก่อนจะปิดรายการเราจะทบทวนประโยคนิดนึงนะครับทั้งหมดมี2ประโยคที่น่ารู้นะครับประโยคแรกก็คืออ่ะลองพูดด้วยนะI am
0: a Lige
1: actor
0: and I
1: have a gift เก่งมากนั้นเราจะพูดยาวนิดนึงนะครับ
0: I am a Lige actor as I am a gift
1: โอเคนั้นใช่ได้นะประโยคที่แปลว่าฉันเป็นนักแสดงลิเกและฉันมีพรสวรรค์ด้วยนะครับประโยคสุดท้ายก็คือ You look so handsome หล่อมาก You look so beautiful สวยจังเลยและสุดท้าย So cute
0: ค่ะ
1: น่ารักอ่ะถูกต้องครับ And don't forget the next story Who will it be about? Where will we go in Thailand? Don't forget to watch Vocab Journey Kids Story สำหรับวันนี้ขอบคุณและ
0: สวัสดีครับหนูเป็นแสดงเกียร์แล้วนะคะ
1: คุณบนเวที
0: ไปครับสวัสดีครับ
1: คำถาม Quiz Challenge วันนี้คำศัพท์ข้อใดที่แปลว่านักแสดงที่เล่นบทร้ายหรือตัวโกง A. Artist B. Villain C. Talent TikTok TikTok ding คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ B. Villain ครับผมข้อ A. Artist แปลว่านักแสดงและข้อ C. Talent คือพรสวรรค์นั่นเองครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆตามที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป

0: ชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดแค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

วัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้ามาสู่ The Speech Coach ซีซั่น3ซึ่งตอนนี้นะคะเราเข้ามาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้ววันนี้ The Speech On Stage ค่ะเรามาอยู่กันที่โชว์ DC พระราม9ค่ะในโค้งสุดท้ายของเราเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้สอนอะไรเด็กๆมาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพูดการสื่อสารการไลฟ์หรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์ทุกกระบวนการมันผ่านมาหมดละแต่วันนี้มันจะมีอีกกระบวนการนึงค่ะที่ครูอยากให้เด็กๆได้เรียนคือในยุคนี้พอเราพูดถึงการพูด on stage นะคะการพูดบนเวทีเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราถ้าเราอยากทำงานออนไลน์เราจะเป็นต้องพูด on stage ไหมในความเป็นจริงจำเป็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติว่าวันหนึ่งคุณอยากที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอยากมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เวลาที่เราไลฟ์สดเนี่ยนะคะคนดูทีเนี่ยเป็นหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหรือหลักล้านเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิด energy ของคุณอยู่ใน energy ที่แบบเหมือนพูดหน้ากล้องตลอดเวลามันก็จะไม่สามารถส่งสิ่งนี้ออกไปได้ฉะนั้นแม้กระทั่งคุณจะต้องพูดผ่านสื่อออนไลน์แต่ energy ของคุณจะต้องเป็น energy ของการนำเสนอราวกับว่ามีคนพันคนอยู่ในออดิทอเรียมหรืออยู่ในหอประชุมที่คุณสามารถส่งพลังงานนั้นได้จริงๆแล้ววันนี้ค่ะ The Speech Coach ของเราที่จะมาพูด on stage show ให้พวกเราดูในวันนี้นะคะจะเป็นคนที่ครูบอกเลยว่าเด็กๆต้องดูเพราะคนคนนี้คือผู้บุกเบิกยูทูบเบอร์รุ่นแรกนะคะรุ่นแรกๆครูบอกว่าของโลกได้เลยนะคะจะบอกว่าของประเทศก็อาจจะดูน้อยไปเพราะว่าจริงๆแล้วโซเชียลมีเดียเนี่ยมาบุกโลกจริงๆแล้วกระหน่ำมากๆช่วงประมาณปี2009แต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเริ่มทำ YouTube มาตั้งแต่ปี2006ตอนนี้13ปีค่ะ13ปีกับผู้ติดตามเกือบ13ล้านคนคุณพระแล้วเขาก็จะมาพาเราเดินทางตั้งแต่ต้นทางของเขาว่าเขาเริ่มผ่านอุปสรรคมายังไง

0: และที่สำคัญเคล็ดลับที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้นะคะและตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้กับครูแล้วครูอยากให้พวกเราได้เจอเขามากๆค่ะชายหนุ่มอารมณ์ดีตามีรอยยิ้มนะคะเขาคือพี่บี้เดอะสกาค่ะปรบมือค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: ผมให้พื้นที่บี้เลย
1: ครับผม
0: ลุยเลยบี
1: ้สวัสดีคนดูทุกคนครับคนที่ดูทางบ้านเนาะน้องๆทุกคนครับก็การทำคอนเทนต์เนาะการที่จะแบบสื่อสารอย่างที่คุณครูเงาะบอกก็คือจำเป็นมากเวลาไลฟ์สดไลฟ์สดทีคนดูเยอะนะครับผมก็วันนี้ผมก็จะมาแชร์ทุกอย่างเนาะที่ได้ผ่านประสบการณ์ในการทำคอนเทนต์มาครับก็ขอแนะนำตัวอีกครั้งครับบี้เดอะสกาครับผมทำคอนเทนต์บน YouTube เนาะแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆครับก็จุดเริ่มต้นของผมครับตอนที่ผมทำคอนเทนต์ตอนแรกครับมันมาจากการที่ผมอยากที่จะทำให้เพื่อนรู้สึกมีความสุขแล้วก็คลายเครียดเพราะว่าช่วงนั้นครับมันเป็นช่วงที่สอบไฟนอลนะครับผมเรียนอยู่ปี2มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นวิชาที่รุ่นพี่เขาติด F เยอะมากก็เลยอยากที่จะทำให้เพื่อนคลายเครียดก็เลยคิดว่าเอ้ยเราทำอะไรดีก็ช่วงนั้นนะครับมันมีคนที่ทำวิดีโอเริ่มเยอะขึ้นไอ้เราก็วิดีโอก็เป็นน่าสนใจแล้วก็เพลงในช่วงนั้นที่มาแรงก็คือเพลงจังซี่มันต้องถอนซึ่งเพลงจังซี่มันต้องถอนเนี่ยมันเข้ากับการที่แบบถอนวิชานี้ก็เลยแบบเลือกเอาเพลงนี้ละกันนะครับเพื่อที่จะแบบเอามาลิปซิงครับผมก็อยู่ในห้องในหอของมหาวิทยาลัยนะครับก็เลยใช้เว็บแคมโน้ตบุ๊กเพราะเรายังไม่มีกล้องเป็นของตัวเองก็เลยอัดคลิปแล้วก็ลิปซิงเพลงจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วก็เอาปล่อยลงบน YouTube นะครับแล้วก็เอาลิงก์ YouTube เนี่ยส่งให้เพื่อนดูเพื่อนก็โอ้ชอบใจมากนะครับเวลาหลังจากนั้นพอเพื่อนได้ดูแล้วพอเราเข้าไปมหาวิทยาลัยเพื่อนก็ทักโอ้บี้โอ้บี้มาแล้วนะครับคนที่ทำคลิปจังซี่มันต้องถอนนะครับแล้วสิ่งที่ตามมาอีกคนก็แบบเมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เมื่อไหร่จะมีคลิปใหม่เราก็เลยแบบโอ้เพื่อนชอบดีกว่าอยากที่จะทำต่อก็เลยทำมาเรื่อยๆครับทำมาเรื่อยๆคนดูก็เริ่มมีคนติดตามขึ้นมาเรื่อยๆมีครั้งหนึ่งได้ไปทำเพลงของพี่บี้เดอะสตาร์ครับทำเพลงพี่บี้เดอะสตาร์ก็เป็นการเต้นอยู่ในห้องนะครับถ้าเคยดูคลิปก็จะเป็นอะไรที่แบบเหมือนเป็นกระแสมากช่วงนั้นแล้วก็มีรายการทีวีนะครับก็เชิญเราไปสัมภาษณ์ด้วยไปพูดคุยด้วยแล้วมีโอกาสได้เจอกับพี่บี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นไอดอลแล้วก็โชคดีของเรานะครับพอทำมาสักพักนะครับก็ผมรู้สึกว่าตอนนั้นเรายังมองว่างานตัวนี้มันเป็นงานอดิเรกนะผมก็เรียนจบก็ไปทำงานประจำแต่เราก็ยังคงทำคอนเทนต์นะทำไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่างานออนไลน์มันเริ่มแบบมีความเป็นไปได้ที่จะสร้างรายได้ให้กับเราครับมีเงินมาเริ่มมีจ้างมาให้เราโปรโมทสินค้าก็เลยตัดสินใจออกมากะจะทำเป็นงานประจำเลยครับก็ออกมาทำอยู่ประมาณครึ่งปีครับก็จะมีน้องที่เหมือนกับเขาติดตามเราแล้วก็อยู่แถวที่พักใกล้ๆกันก็มาทำอะไรร่วมกันปรากฏว่างานที่เคยไปแคสหรือโฆษณาหรืออะไรต่างๆกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แบบมีเงินเข้ามาที่ไปแคสก็ไม่ได้นะครับตอนนั้นเริ่มเงินเก็บก็เริ่มใกล้จะหมดนะครับช่วงผ่านครึ่งปีก็เลยมีความคิดตัดสินใจว่ากลับไปทำงานประจำเหมือนเดิม YouTube ก็คงเป็นงานอดิเรกครับตอนนั้นมีคนส่งคลิปวิดีโอมาอยากให้พี่บี้ล้อเลียนเพลงหนึ่งเราก็เลยตัดสินใจลองทำดูชื่อเพลงกังนัมสไตล์นะครับช่วงนั้นก็เลยทำการล้อเลียนเพลงนี้ครับเพื่อตอบแทนแฟนๆปรากฏว่าคลิปนั้นโชคดีมากคนดูเยอะขึ้นนะครับคนดูกลับมาเยอะมากขึ้นแล้วก็เป็นกระแสก็เลยแบบโหเอ้ยจริงๆมันก็มีความเป็นไปได้นี่ที่มันจะถึงแม้มันจะดรอปทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังสามารถมีคนดูเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มมีงานกลับเข้ามา มีงานโชว์ต่างจังหวัดด้วยครับก็เลยเป็นเรื่องที่ดีก็เลยหลังจากนั้นก็เริ่มเก็บเงินแล้วก็เปิดเป็นบริษัทแล้วก็ตั้งใจทำมันอย่างจริงๆจังๆมากขึ้นกว่าเดิมครับทั้งที่แบบเรา กือบที่จะแบบหยุดทำมาแล้วนะครับแต่เราก็ลองดูอีกสักตั้งหนึ่งครับจากการที่ผมได้ทำมาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำคอนเทนต์แล้วก็จากการทำวิดีโอบน YouTube เนาะเรารู้ว่าสิ่งที่เราต้องพัฒนาหรือทำอยู่เสมอก็คือความรู
0: ้
1: เราต้องพัฒนาให้ตัวเองสามารถทำอะไรได้หลากหลายอย่างขึ้นมีความรู้มากขึ้นเพราะว่าอย่างตัวผมเองครับผมยอมรับว่าถึงแม้ผมจะมีคนรู้จักจาก YouTube เยอะแต่ผมไม่สามารถปักหลักตัวเองอยู่ที่ YouTube อย่างเดียวได้เราต้องทำหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อเปิดโอกาสให้กับตัวเองให้มากขึ้นกว่าเดิมผมทำทั้ง TikTok ทำทั้ง Facebook หรือแม้กระทั่งอะไรทีวีก็มีทำด้วยนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้มีช่องทางเพิ่มมากขึ้นครับหยุดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเองครับผมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือคนดูกลุ่มคนดูเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มคนดูของเราเนี่ยเป็นใครเขาต้องการที่จะรับรู้หรือต้องการที่จะเสพอะไรนะครับเราก็ต้องมอบสิ่งนั้นหรือคอนเทนต์นั้นให้กับเขาได้ดูครับเพื่อให้เป็นการตอบแทนนะเพื่อให้โดนใจกับสำหรับเขาด้วยและอีกสิ่งหนึ่งครับที่ขาดไม่ได้ก่อนที่ผมจะมีวันนี้ได้ก็คือทีมงานนะครับทีมงานที่จะต้องมีแพชชั่นเดียวกันแล้วก็ร่วมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันเพราะว่าในระหว่างทางที่เดินมามันมีปัญหาเกิดขึ้นมามากมายแหละทั้งเล็กและใหญ่แต่เราจะไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีทีมที่ดีมีพลังงานที่ดีที่ไปด้วยกันครับสามส่วนนี้สำคัญครับ ขอบคุณครับก็คนที่ชมอยู่ตรงนี้ครับมีใครอยากจะถามคำถามอะไรเพิ่มเติมครับ
0: ครูขอถามนะคะ
1: ครับ
0: ครูขอถามว่าในคอนเทนต์อะเวลาที่บี้คิดคอนเทนต์ขึ้นมาต่างๆนานาจนวันนี้ที่มันประสบความสำเร็จเนี่ย อยากรู้ว่าไปเอาไอเดียระดมความคิดครีเอทีฟอะไรมาเผื่อบางทีคนทั้งบ้านแบบเฮ้ยมันตันไม่รู้จะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: การที่เราจะคิดคอนเทนต์หรือเพื่อให้แบบมีไอเดียเยอะๆครับผมว่าเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนนะก่อนที่จะเป็นทีมที่แบบมาระดมไอเดียนั้นอาจจะเป็นเฟส2เฟสแรกต้องมาจากเราก่อนตัวเราเองต้องสะสมข้อมูลต้องสะสมreference เยอะๆนั่นหมายความว่าตัวเราเองต้องเสพต้องดูให้เยอะๆครับเพราะว่าเวลาเราดูเยอะแล้วเราจะได้ไอเดียมาทันทีสมมติได้โจทย์จากลูกค้ามาเราจะสามารถตอบได้ทันทีว่าคอนเทนต์ควรไปในแนวทางไหนเราจะตอบได้ทันทีเลยครับก็เริ่มต้นเลยต้องดูให้เยอ
0: ะ
1: ดูในสิ่งที่เราสนใจด้วยดูในสิ่งที่เราไม่สนใจด้วยดูในสิ่งที่คนประสบความสำเร็จด้วยและคนที่ทำคอนเทนต์ไม่ประสบความสำเร็จด้วยและวิเคราะห์นะครับว่าทำไมเขาถึงประสบความสำเร็จทำไมคลิปนี้คอนเทนต์นี้ถึงมีคนเยอะทำไมถึงมียอดวิวเยอะนะครับเราจะได้เข้าใจแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้อย่างอัตโนมัติออกแบบคอนเทนต์ได้อัตโนมัติและทีมงานครับหรือคนที่มาช่วยระดมไอเดียกันอีกรอบหนึ่งมันคือการคอนเฟิร์มว่าไอเดียเนี่ยไม่ใช่เราคิดแค่คนเดียวหรือเราตลกแค่คนเดียวแต่มันคือการคอนเฟิร์มว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันทุกคนตลกมุกนี้ด้วยกันนะ อะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือช่วยให้ทุกคนมาช่วยตบไอเดียซึ่งกันและกันต้องใช้การเบรนสตอร์มตรงนี้ต้องใช้คนเยอะ
0: แสดงว่าตอนที่เราเสพเนี่ยก็คือเสพลงไปใน YouTube นั่นแหละ
1: หลักๆก็คือ YouTube ก่อนเลยครับหรือเราจะดูหนังด้วยก็ได
0: ้
1: หรือทิศทางสมมุติเราอยากทำคอนเทนต์แนวไหนก็เสพอะไรที่เป็นแพลตฟอร์มนั้นก็ดูให้เยอะๆครับแล้วก็ดูสิ่งที่เป็นกระแสด้วยเพราะการที่เรารู้กระแสครับเราจะทำให้คอนเทนต์ของเราที่หยิบมาทำอ่ะมันมีความสดใหม
0: ่
1: อาจจะดูเทรนดิ้งใน YouTube ได้เทรนดิ้งใน TikTok ได
0: ้
1: ครับ
0: บางคนถามแทนบางคนที่เขารู้สึกว่าแบบเฮ้ยการตัดสินใจออกจากงานประจำแล้วมาทำสิ่งนี
1: ้
0: ให้เป็นงานหลักเลยพี่ไม่คิดอะไรอยู่ตอนนั้น
1: สำหรับคนที่คิดจะตัดสินใจจะออกจากงานประจำแล้วก็มาทำผมอยากให้มองตรงนี้ก่อนมองเรื่องว่างานที่งานส่วนเขาเรียกว่าอะไร YouTube ที่เราจะออกมาทำรายได้เนี่ยต้องมากกว่างานประจำก่
0: อ
1: นนะครับถ้ายังผมมองว่าให้ทำควบคู่กันไปก่อนเพราะมันไม่ลำบากอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าสมมุติมันเยอะกว่าอ่ะคุณมีโอกาสที่จะตัดสินใจแล้วนะครับก็เลือกที่จะมาทำได้หรือก็อาจจะไม่ใช่ YouTube อาจจะเป็นงานอดิเรกอย่างอื่นเนาะก็ลองทำดูจนกว่าเงินมันจะเยอะกว่าแล้วก็ เราชอบมันจริงๆหรือเปล่าถ้าชอบแล้วพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเจอความเสี่ยงผมแนะนำให้ออกมาลองลุยดูครับ
0: ให้ความรู้น้องทั้งบ้านนิดนึงค่ะพี่ว่าวิประเมินยังไงคะว่า YouTubeคนชอบเสพประมาณไหน Facebook คนชอบเสพประมาณไหน อะไรแบบนี้
1: โอเคครับผมมองอย่างนี้คือ Facebook เป็นแพลตฟอร์มที่เอามาเสพอาจจะเสพเรื่องข่าวแล้วการเสพเรื่องข่าวแล้วก็เสพจากสิ่งที่เพื่อนกำลังอินหรือกำลังแชร์อยู่นะครับ IG ก็เหมือนกันเอาไว้ดูไลฟ์สไตล์ว่าแต่ละคนมีความสนใจยังไงตัวตนของอินฟลูเอนเซอร์หรือดาราเขากำลังอินอยู่กับอะไร TikTok เหมือนดูแบบขำๆดูขำๆคนอยากที่จะมาโชว์สกิลตัวเองอาจจะโชว์การลิปซิงหรือโชว์การเต้นใช่ครับแต่ YouTube จะเป็นเชิงเหมือนว่า mindset เลือกแล้วว่าอยากมาดูคอนเทนต์อะไรเขาจะมาด้วยการเซิร์ชหรือแม้กระทั่งมาด้วยแบบตั้งใจมาดูโดยเฉพาะฮะคอนเทนต์มันก็ค่อนข้างที่จะยาวได้ด้วย YouTube สามารถยาวได้ด้วยเพราะเขาตั้งใจที่จะดูสิ่งนี้อยู่แล้วตั้งใจที่จะดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนนี้อยู่แล้ว อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ตอนเริ่มต้นครับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ขายอะเด็กเขารู้สึกว่าเขาไม่มีทีมแต่เขาเป็นตัวเขาคนเดียวเขาเป็นที่ดีที่ไปเองจะถึง
1: ครับโหต้องเทียบเลยว่ายุคผมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเริ่มด้วยกล้องเว็บแคมโน้ตบุ๊กเลยนะแล้วผมตัดต่อไม่เป็นด้วยแล้วผมก็พยายามตัดต่อน้อยเพราะผมยังไม่เป็นแต่ผมเริ่มทำเลยนะครับแล้วผมก็ค่อยพัฒนาเรื่องวิสกิลการตัดต่อเพิ่มมากขึ้นนะครับกล้องผมไม่มีผมยืมเพื่อนนะครับเพื่อนก็มีบุญคุณกับผมมากนะครับก็เอามาใช้จนผมมีเงินแล้วผมค่อยซื้อกล้องของตัวเองครับแต่ต่างจากปัจจุบันครับปัจจุบันกล้องมือถือคุณภาพดีมากครับที่เราใช้อยู่สมาร์ทโฟนสามารถใช้ได้และมันสามารถตัดต่อผ่านมือถือได้ด้วยเลยครับก็ลองศึกษาดูมันไม่ได้ใช่เรื่องยากครับขอแค่ความสำคัญคือเรากล้าตัดสินใจที่จะลงกล้าที่จะลองมัน
0: รับมือกับคำบูลลี่ยังไงคะเพราะคนหลายคนเนี่ยที่กำลังจะเริ่มทำกลัวเหลือเกินโดนเมาส์คนนั้นเมาส์คนนี้เมาส์ทั้งคนรู้จักและคนไม่รู้จักพี่ก้าวข้ามเรื่องพวกนี้มาได้ยังไงคะ
1: การบูลลี่หรือการที่คนไม่เชื่อในเราในการเริ่มต้นนะผมเป็นครับตอนเริ่มต้นคนก็จะแบบผมทำคลิปแบบบ้าๆตลกๆเนาะคนก็จะบอกว่าทำไมเพื่ออะไรสงสารพ่อแม่ทำไมมีลูกแบบเนี้ยผมมองว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่ผมทำหรือเขาไม่รู้จุดประสงค์ที่ผมทำอะไรผมมีความสุขกับการที่ได้มอบรอยยิ้มหรือทำคอนเทนต์ที่มีความสุขออกไปผมก็เลยตั้งสโลแกนขึ้นมาว่าผมทำสิ่งนี้เพื่ออะไรตอนท้ายคลิปผมจะแปะไว้ว่ารู้ไหมเวลาเพื่อนๆยิ้มผมโคตรมีความสุขเลยผมได้แปะมอตโต้นี้ไว้ที่คอนเทนต์ก็ผมก็ได้พูดออกไปแล้วทีนี้ผมพอมาอ่านดูคอมเมนต์สิ่งที่สำคัญสำหรับ เรานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องแยกแยะให้ออกว่าคอมเมนต์ที่เข้ามาเป็นคอมเมนต์เชิงติหรือเชิงมาด่าหรือบูลลี่ต้องแยกให้ออกครับสำหรับคนที่มาติหรือมาชมเชิงแบบให้เราปรับปรุงอ่ะจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับจำเป็นต้องแบบวิเคราะห์ว่าเฮ้ยเราอ่ะเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าหรืออาจจะลองถามคนใกล้ตัวด้วยนะครับถ้ามันแย่หรือควรปรับปรุงเราควรปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อให้ดีขึ้นซึ่งผมขอบคุณคอมเมนต์แบบนั้นกับอีกคอมเมนต์ประเภทหนึ่งคือมาบูลลี่มาด่าเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลผมว่าไม่จำเป็นต้องไปสนใจครับให้อีกหน่อไปเพราะสิ่งนี้มันเป็นพลังลบที่ทำให้เราไม่มีพลังในการทำคอนเทนต
0: ์ครูเนี่ยครูจะแยกมันเป็นว่าคอมเมนต์ทองหรือขี้สีมันเหลืองๆคล้ายๆกันต้องแยกให้ดีเพราะคนเราเวลาได้คอมเมนต์มาเนี่ยจะปัดไปเป็นขี้ก่อนเพราะว่าจะปฏิเสธซึ่งบางอันมันอาจจะเป็นทองก็ได้นะที่มาทำให้เราพัฒนาขึ้นแต่บางอันมันคือขี้ล้วนอ่ะเราก็กดฟลัชลงชักโครกให้เขาไปอยู่ในที่ที่เขาควรอยู่นะเราก็จัดการชีวิตของเราอันนี้คือชอบสิ่งที่บี้แชร์ให้กับน้องๆฟังมาก
1: ครับผม
2: วันนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราประสบความสำเร็จที่เราทำมีรางวัลต่างๆผลเข้ามาทั้งในและต่างประเทศความรู้สึกหรือสิ่งตรงนั้นมองกลับไปที่ตัวเองยังไงครับ
1: สิ่งที่เราทำมาแล้วมันประสบความสำเร็จเนาะมันได้รับรางวัลอะไรต่างๆนะสิ่งผมว่ามันเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราและของทีมว่าแบบสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดประโยชน์นะมันเกิดอิมแพกนะแล้วมันเลยได้แบบสิ่งนั้นตอบแทนมา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรามีความสุขแล้วมีความภูมิใจแต่เราไม่ควรที่จะแบบไปยึดติดกับมันผมบอกเลยนะณวันที่ผมประสบความสำเร็จหรือทำคอนเทนต์แล้วมันมีคนดูเยอะๆวันหนึ่งครับมันก็สามารถแบบมีคนดูน้อยเพราะอะไรรู้ไหมออนไลน์เนี่ยคนมันอยู่ที่กลุ่มคนดูเลยคนดูพร้อมที่จะเสพอะไรใหม่ๆสิ่งที่เขาแบบเขาอินนะช่วงนี้ช่วงเวลาถัดไปเขาอาจจะไม่อินก็ได้นะครับสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องศึกษาคนดูศึกษาเทรนด์นะครับพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเพื่อให้เราทันต่อคอนเทนต์แต่ละยุคแต่ละสมัยถ้าผมยังยึดในแบบที่คอนเทนต์ที่ผมซักเซสในอดีตครับปัจจุบันผมไม่มีคนดูแล้วครับผมบอกผมไม่มีคนดูเพราะว่าคนจะมองว่าเออคอนเทนต์แบบเก่าแต่สิ่งที่เราทำได้เราศึกษาว่าคนดูใหม่ๆรุ่นใหม่ๆแพลตฟอร์มใหม่ๆเขากำลังไปในทิศทางไหนศึกษาแล้วเอามาพัฒนาตัวเองครับอย่าไปยึดติดกับความสำเร็จเดิมๆของเราเองครับมันเป็นกับดัก
0: สุดยอด
1: ครับผมขอบคุณมากเลยครับ
0: ถ้าไม่ติดว่าเป็นโควิดนี่จะเข้าไปจับมือแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเด็กๆสิ่งที่ครูได้จากพี่บี้แล้วครูมั่นใจว่าหลายๆคนก็จะได้ไม่ต่างจากครูหรืออาจแตกต่างกันไปในมิตินะครูขอสรุปมาเป็น5เรื่องที่ทำให้พี่บี้ประสบความสำเร็จอย่างในทุกวันนี้นะคะอันดับแรกเลยเขาเรียวอะคำว่าเรียวในที่นี้คือสิ่งที่เขาเริ่มทำเขาไม่ได้อยากทำเพราะว่าอะไรเลยนะเขาอยากทำเพราะว่าก็เขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนสนุกเมื่อกี้เขานั่งอยู่ตรงนี้และนั่งอยู่ข้างนอกคุยกับครูเหมือนกันเดีย
1: ค
0: ือมันไม่ใช่ว่าฉันอยู่ตรงนี้แล้วฉันต้องมาพยายามเป็นใครเขาเป็นแบบนี้ของเขาทั้งหน้าและหลังนะคะนี่คือความจริงของเขาเขาชอบที่จะเอนเตอร์เทนคนมันมาจากข้างในของเขาจริงๆอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นแล้วก็ชอบที่บี้บอกมากว่ามันไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหยาบคายเพื่อให้ได้ไลค์ได้คอมเมนต์สิ่งที่เขาเป็นคือเขาเป็นเขานะคะนี่คือคีย์เลยนะคะกล้าที่จะเป็นตัวเองสองพื้นฐานของเขาเป็นคนที่เป็นผู้ให้ค่ะครูคุยกับเขาตั้งแต่ก่อนเข้ามานะคุยกับบี้บอกว่าเริ่มจากอะไรบอกผมอยากที่จะช่วยให้คนอื่นมีรอยยิ้มผมชอบให้คนอื่นมีรอยยิ้มเห็นไหมฮะทำคอนเทนต์แรกก็คือเอาไปปลอบประโลมพวกพี่น้องที่ติด F กันไปต่างๆนานาจำไว้นะคะคอนเทนต์ที่ดีค่ะไม่ได้คิดแค่ว่าฉันอยากทำอะไรแต่ฉันอยากทำเพื่อให้คนดูได้ความรู้สึกอะไรได้ความรู้อะไรแล้วเขาก็ยึดมั่นในการที่จะทำสิ่งนั้นออกมานี่คือสิ่งที่ครูชอบมากๆนะคะวันนี้เราจะทำอะไรให้ใครถามก่อนเราจะให้คนดูได้อะไรจากสิ่งที่เราทำนะคะสามค่ะที่ครูชอบมากๆเขาเป็นคนที่ไม่หยุดการเรียนรู้เลยค่ะพัฒนาตัวเองตลอดไม่ติดกับดักของคำว่าสำเร็จนะคะเขาสนุกกับการเรียนรู้เขาวิเคราะห์เขาดูละเอียดไม่ใช่อยู่แต่ในโลกของตัวเองดูซิอันไหนที่เป็นรูปแบบความสำเร็จอันไหนคือรูปแบบของความล้มเหลวก็เอามาเรียนเอามาปรับใช้ในของตัวเองนะคะและอันที่ครูชอบอีกมากๆข้อที่4คือความชัดเจนในเจตนาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำเรียกไลค์เรียกคอมเมนต์เรียกวิวอย่างเดียวครูชอบที่บอกว่าอันนี้ทำเพื่อขยายแฟนอันนี้ทำเพื่อให้ความรู้ทำเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่อยากสร้างประโยชน์เห็นไหมคะฉะนั้นแล้วพอเขาเข้าใจและชัดเจนในตัวเองเสียงของคนภายนอกจะทำงานกับเขาน้อยมากนะเสียงที่ไม่เป็นประโยชน์จะทำงานกับเขาน้อยมากหรือแม้กระทั่งคำบูลลี่ถ้าเขาชัดเจนในตัวของเขาค่ะวันนี้เขารู้ว่าเขามาเพื่อสร้างรอยยิ้มคุณไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่คือเจตนาของผมปัญหาของคนที่ยอมแพ้คำบูลลี่คือตัวเราไม่ชัดเจนว่าเรากำลังทำสิ่งนี้เพื่ออะไรซึ่งพี่บี้เขาชัดเจนมากและสุดท้ายค่ะองค์ประกอบหลักที่ทำให้เขาสำเร็จอย่างในทุกวันนี้ก็คือ just do it ค่ะก็แค่ทำค่ะเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะหลายคนรอเหลือเกินค่ะฉันต้องพร้อมแล้วเริ่มค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ค่ะเขาเริ่มเพราะเขารักแล้วเขาก็ค่อยๆพัฒนาเพราะถ้าเรารอพร้อมมันคงไม่มีวันนั้นนะคะเริ่มเลยค่ะใครทำอะไรอยู่ตอนนี้อยากทำมีไอเดียฟังพี่บี้แล้วหูพุ่งพล่านมากเลยอยากทำมากเลยลงมือทำค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นเองว่าวิธีการมันจะค่อยๆมาหาเราเองในการพัฒนาเนาะโอ้วันนี้ครูฝั่งครูก็ได้แรงบันดาลใจจากบี้เยอะมากๆขอบคุณมากเลยนะคะบี้ขอบคุณมากเราคงต้องได้เจอกันอีกนะ
1: ได
0: ้ร่วมงานกันอีกนะ
1: ได้ครับ
0: หวังว่าวันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะอย่าฟังเฉยๆลุกขึ้นฟังปุ๊บปิดทีวีลงมือทำเลยนะคะแล้วความสำเร็จก็จะเป็นของเราค่ะสำหรับวันนี้ The Speech Coach นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใน The Speech Coach ในรอบหน้าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเรามาติดตามค่ะว่าเราจะมีไม้เด็ดอะไรมาแชร์กันในครั้งสุดท้ายนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะบี
1: ้สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากพี่บี้นอกเหนือจากเรื่องของการทำคอนเทนต์ยังไงให้ประสบความ

0: ความสำเร็จแล้วสิ่งหนึ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพี่บี้ได้คือทุกครั้งที่พี่บี้สื่อสารผ่านออนไลน์นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการพูดออนสเตจจริงแต่ในความรู้สึกของเขาก็คือเขากำลังสื่อสารกับคนที่เป็นคนดูของเขาอยู่จริงๆจุดที่สำคัญมากค่ะหลายต่อหลายครั้งนะที่คนเราเวลาพูดกับกล้องแล้วก็ยังเข้าใจว่ากล้องเป็นกล้องอยู่แต่เราไม่เห็นมวลชนฉะนั้นเวลาที่เราจะไปพูดผ่านกล้องคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณพูดกับใครนะแล้วจำนวนเท่าไหร่ด้วยนะลักษณะของการพูดก็จะแตกต่างสมมุตินะคะถ้าครูง้อพูดว่ามาเล่าเรื่องนี้เล่าว่าวันนี้เจอพี่บี้แต่ว่าเล่าให้กับคน 2-3 คนฟังพูดในลักษณะทีท่าที่มันเป็นธรรมชาติมากขึ้นเหมือนกับคุยกับเพื่อนครูง้ออาจจะบอกว่าวันนี้ค่ะครูง้อไปเจอพี่บี้มาโหบี้นี่เก่งมากนะเป็นเด็กใช้ได้มากเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดครูง้อกำลังจะพูดในฟีลลิ่งว่าตอนนี้คนนั่งฟังครูง้ออยู่เป็นพันคนครูง้อก็จะพูดว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูง้อมีโอกาสเจอพี่บี้เดอะสกาเป็นผู้ชายที่มีความสามารถมากเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของครูก็จะแตกต่างเพราะว่าครูจินตนาการถึงคนที่อยู่หลังกล้องไม่เหมือนกันฉะนั้นเวลาที่คุณจะสื่อสารผ่านกล้องสำคัญมากๆคุณพูดกับใครจำนวนเท่าไหร่เขาอายุแบบไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วมันจะทำให้การสื่อสารของเรานั้นสอดคล้องแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะ
1: ก็เป็นครั้งแรกนะกับการที่เป็นรายการทีวีแล้วก็พูดในออนสเตจผมมองว่าก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าการที่เราได้พูดออนสเตจมันคือการได้คุยกับคนที่อยู่ตรงหน้าเลยคนที่อยู่ที่ฟังอยู่แต่แค่มีกล้องเพิ่มขึ้นมาที่มาเรคคอร์ดเราผมมองว่าก็ไม่ได้ต่างกันมากครับแต่มันคือการพูดคุยกับคนตรงหน้าแต่บนการทำ YouTube นั่นคือการพูดกับกล้องแล้วเรามองกล้องคือคนดูนะครับแต่อันนี้คือผมมองว่าผมกำลังพูดกับคนที่นั่งอยู่ข้างหน้าก็เป็นกำลังใจครับสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มทำคอนเทนต์นะครับหรือทำมาแล้วสักพักแล้วมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับผมเป็นกำลังใจให้อย่างนี้คือคนที่ทำมาแล้วให้มองว่าอย่าเอาตัวเองอะครับไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จอื่นๆนะครับเพราะว่าสิ่งนี้มันจะยิ่งทำให้เราท้อนะครับเราก็ไม่ค่อยอยากที่จะทำมันเพิ่มพลังมันหดหายสิ่งที่ดีคือเราต้องดูตัวเราเองว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไรเราจะพัฒนาคอนเทนต์ของเราให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรให้คิดอยู่อย่างนี้เสมอครับนะฮะเราจะมีพลังและจะสนุกกับมันนะครับให้ทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ความสำเร็จของแต่ละคนไม่เท่ากันครับกว่าที่ผมจะได้ 100,000 ซับสไครเบอร์แรกผมใช้เวลากว่า5ปีซึ่งปัจจุบันบางคนเนี่ยได้ 100,000 ซับอาจจะแค่2เดือนหรือเดือนเดียวก็เป็นไปได้เห็นไหมครับเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้แบบสำเร็จตั้งแต่แรกเลยแต่ผมใช้เวลากว่าที่ผมจะแบบมีคนติดตามเยอะมีคนดูเยอะกว่าที่จะสำเร็จมันก็ใช้เวลาเช่นเดียวกันของคุณเองก็เช่นเดียวกันเวลาความสำเร็จของคุณมันอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ถึงไทม์ไลน์นั้นแต่สิ่งที่คุณต้องคิดอยู่เสมอคือต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้ววันนั้นนะครับจะมาถึงคุณเองครับ

0: ค้ชแปลว่าผู้ที่อยู่ข้างทางที่คอยพานักกีฬาของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเขา
1: การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจได้เร็วและตัดสินใจได้ถูกต้องสมมติเขาบอกว่าไม่การที่เรามีเป้าหมายเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยสู้ต่อไปจนมันได้ครับ
2: พยายามหาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้ชัดพอเราตั้งแล้วอะเราจะทำแล้วพอทำแล้วมันสำเร็จอะมันมีความสุขมากๆเลยค่ะ

0: งใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะวันพฤหัสบดีแบบนี้ค่ะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องกับการประกันภัยในทุกๆวันเนี่ยตื่นเช้ามานะคะเอชัวบางครั้งเนี่ยอาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราไม่คิดค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรือว่าอาจจะโชคร้ายเกิดอุบัติเหตุร้ายขึ้นมานะคะแต่ก็หวังว่าคงจะไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆอยู่นะคะในภาษาอังกฤษค่ะคือ accident นะคะ he had an accident while at work he had an accident while at work เขาประสบอุบัติเหตุขณะการทำงานอยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นคนที่ดวงไม่ดีมักจะเจออุบัติเหตุบ่อยกว่าคนอื่นๆเขานะจะเรียกว่า accident prone accident prone ตัวอย่างเป็นประโยคค่ะ he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails he is accident prone yesterday he fell down the stairs and today he trod on nails เขาเนี่ยเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีเลยนะตอนนี้เจออุบัติเหตุบ่อยครั้งมากเลยเมื่อวานนี้เดินตกบันไดนะคะส่วนวันนี้เนี่ยโอ้โหเดินไปเหยียบตะปูเข้าซะโอ้ยท่าทางจะเจ็บนอกจากนี้นะคะยังมีคำที่ใกล้เคียงกันกับ accident prone แล้วนั้นก็คือ clumsy จะใช้อธิบายถึงคนที่ซุ่มซ่ามค่ะคนที่ไม่ค่อยระมัดระวังตัวกันสักเท่าไหร่ค่ะหรือว่าทำให้ตัวเองเนี่ยเจอกับอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆครั้งเข้าซึ่งจะแตกต่างกันกับ accident prone ค่ะเพราะว่า accident prone เนี่ยจะเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองมากๆเลยนะแต่เผอิญว่าดวงมันค่อยดีโชคร้ายไปก็เลยเจออุบัติเหตุอยู่บ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นความแตกต่างนะคะของ2คำนี้ซึ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่คุ้มครองไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรนะคะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่ accident prone หรือว่าจะเป็นบุคคลที่ซุ่มซ่าม clumsy สักเล็กน้อยนะคะก็มั่นใจกันได้

สวัสดีค่ะได้เวลารายการภาษาอังกฤษ Food Fit for Fight กันแล้วนะคะในครั้งก่อนค่ะเราได้พูดถึงการเกิดอุบัติเหตุนะคะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยการเกิดอุบัติเหตุส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยมาจากการที่เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่นะคะเดินทางไปที่นู่นที่นี่ค่ะซึ่งบางทีเนี่ยก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุโดยที่เราเนี่ยไม่ทันคาดคิดค่ะหากเราเคลื่อนไหวอยู่นะคะไม่ว่าจะเดินจะวิ่งแต่ว่าบังเอิญเนี่ยไปชนกับใครเขาหรือว่าอะไรสักอย่างเข้าเนี่ยสามารถใช้สำนวนนี้ได้ค่ะ to bump into somebody or something bump into somebody or something หรือว่าจะเป็น bump against somebody or something ก็ได้ค่ะมาลองดูเป็นตัวอย่างกันนะคะ I bumped into an old friend yesterday I bumped into an old friend yesterday ฉันบังเอิญนะคะไปชนหรือว่าไปเจอกันนะคะกับเพื่อนเก่าเมื่อวานนี้ค่ะเพราะฉะนั้น bump เนี่ยไม่ได้แปลว่าไปกระแทกซะทีเดียวแต่ว่าเป็นการที่ว่าไปพบโดยบังเอิญก็ได้ค่ะทีนี้มาดูในรูปแบบของ bump against somebody or something บางตัวอย่างนะคะอย่างเช่นนี้ in the dark my knee bumped against the chair in the dark my knee bumped against the chair ในความมืดหัวเข่าของฉันนะบังเอิญไปชนกระแทกเข้ากับเก้าอี้ค่ะนี่ก็เป็นอุบัติเหตุอีกแบบหนึ่งที่เราอาจจะเจอกันได้แบบง่ายๆเลยนะคะในชีวิตประจำวันค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีประกันที่รองรับรูปแบบการใช้ชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะขยับตัวหรือว่าทำอะไรถ้าเกิดอุบัติเหตุก็จะไม่ต้องกลัวอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมรายการ Food Fit for Fight นะคะได้เวลามาเพิ่มเติมความรู้กันแล้วค่ะในเรื่องของภาษาอังกฤษเวลาที่เราซื้อประกันสักหนึ่งกรมธรรม์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประกันชีวิตหรือว่าจะเป็น non life insurance ก็ตามนะคะอย่างเช่นประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์สิ่งหนึ่งที่เรามักจะเลือกดูเป็นอันดับต้นๆเลยละค่ะก็คือเรื่องของความคุ้มครองที่เราจะได้รับจากกรมธรรม์นั้นอย่างเช่นนะคะกลุ่มที่เป็นการประกันชีวิตในช่วงหลังๆมานี้เนี่ยนะคะก็จะมีความคุ้มครองอื่นๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ประโยชน์สูงสุดเช่นนะคะการประกันอุบัติเหตุและสูญเสียอวัยวะ accident and dismemberment accident and dismemberment คำว่า dismemberment นะคะในแวดวงการประกันภัยเนี่ยก็คือความคุ้มครองเมื่อเกิดการสูญเสียอวัยวะไปค่ะจะเป็นส่วนใดของร่างกายก็ได้นะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปจาก loss of limbs ที่เราเคยนำมาเสนอกันไปแล้วนะคะเพราะว่า loss of limbs เนี่ยก็คือการสูญเสียอวัยวะแขนและขาค่ะแต่ dismemberment นะคะจะเป็นการสูญเสียอวัยวะที่ครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นมาดูตัวอย่างเป็นประโยค insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports insurance policy covers accidental death and dismemberment due to motorcycle and extreme sports ประโยคนี้หมายความว่ากรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตและกรณีสูญเสียอวัยวะอันเนื่องมาจากการขับขี่มอเตอร์ไซค์และเล่นกีฬาผาดโผนดังนั้นเวลาที่เราเลือกซื้อกรมธรรม์อาจจะต้องสังเกตดูนะคะว่ามีระบุไว้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องซื้อความคุ้มครองกรณีนี้เพิ่มต่างหากอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเพื่อที่จะประโยชน์มากที่สุดจะได้ต่อตัวเรานั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ Food Fit for Fight ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะเหมือนเดิมนะคะในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้เนี่ยเราก็มาพบกันกับรายการ Food Fit for Fight ค่ะซึ่งวันนี้เรายังพูดถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ในทุกขณะที่เราเคลื่อนไหวไปอุบัติเหตุอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยการใช้ชีวิตที่เร่งรีบอยู่ตลอดเวลานะคะการจราจรที่คับข้างวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาซึ่งอุบัติเหตุอันดับต้นๆเลยที่หลายๆคนจะนึกถึงก็คืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการขับรถนะคะอยู่บนท้องถนนหรือว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์ค่ะและรูปแบบของอุบัติเหตุที่จะนึกถึงก็คือรถชนกันนะคะคำง่ายที่ใช้กันก็คือ crash crash crash ตัวอย่างอย่างเช่น the car crashed into a tree this morning the car crashed into a tree this morning รถไปชนเข้าไปอัดเข้ากับต้นไม้ค่ะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็คือการถูกเฉี่ยวจากบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะโดนรถเฉี่ยวมอเตอร์ไซค์เฉี่ยวจนอาจจะทำให้เกิดนะคะอุบัติเหตุตามมาทีหลังค่ะเรามักจะใช้คำว่า clipped clipped ซึ่งก็จะมาจากคำว่า clip clip เนี่ยแหละค่ะเราอาจจะคุ้นเคยเวลาที่เราพูดนะคะว่าดูคลิปในมือถือดูคลิปในอินเทอร์เน็ตใน YouTube ซึ่งเป็นสแลงที่เราเอามาใช้หมายถึงวิดีโอสั้นๆค่ะ a video clip แต่ความหมายโดยทั่วไปของคลิปแล้วเนี่ยจะหมายถึงการตัดหรือว่าการหนีบก็ได้นะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วนะแบบแบบนั้นดังนั้นคลิปเนี่ยก็เลยเอามาใช้อธิบายถึงการเฉี่ยวจากบางสิ่งนั่นเองนะคะมาลองดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ He was clipped by a car while he crossed the street He was clipped by a car while he crossed the street เขาโดนรถเฉี่ยวระหว่างที่เขาเดินข้ามถนนอยู่โอ้ต้องระวังทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งคนเดินข้ามพร้อมกับผู้ที่ขับรถอยู่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้ว See you again next time สวัสดีค่ะ Food Fit for Fight สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Fit for Fight นะคะเชื่อว่าเนี่ยหลายๆคนเนี่ยก็คงใช้บริการหลากหลายไปหมดเลยนะคะเราสามารถที่จะเอาบิลรายเดือนเนี่ยไปเสียตังค์กันได้เลยที่ตู้เติมเงินออนไลน์ซึ่งคำว่าลูกค้าเนี่ยมีหลายคำเลยเนอะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเริ่มกันที่คำแรก customer แปลว่าลูกค้าละค่ะซึ่งความหมายเนี่ยก็กว้างๆนะคะเราเดินเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นลูกค้าเป็น customer ไปซื้ออาหารตรงนู้นหรือว่าจะไปนวดแผนโบราณเราก็เป็น customer มาดูอีกคำศัพท์หนึ่งที่มีมาฝากกันในวันนี้นะคะคำว่า consumer ถ้าแปลแบบทางการเลยก็คือผู้บริโภคค่ะก็จะเป็นคนเนี้ยนะคะที่อาจจะไปซื้อของหรือว่าไปใช้บริการอะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นคนที่ไปซื้อก็ได้หรือว่าเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการต่างๆก็ถือว่าเป็นผู้บริโภคแล้วเป็น consumer แล้วมาดูอีกหนึ่งคำศัพท์คำศัพท์สุดท้ายแล้วสำหรับวันนี้คำว่า client จะเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะคะคำนี้เนี่ยจะมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าจะมีความสัมพันธ์กับผู้ขายหรือว่าผู้ที่ให้บริการอย่างแน่นกว่าแล้วก็จะเป็นอะไรที่มันระยะยาวมากกว่านะคะเจ้าของธุรกิจก็จะดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะเอาล่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะวันนี้เอ๋พัชรีรักษาวง Kinsberger saying bye bye สวัสดีค่ะ

สวัสดีนะคะพร้อมแล้วที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ด้านภาษาอังกฤษนะคะหลายคนนะคะเวลาที่จะเลือกทำประกันนอกจากจะดูเบี้ยประกันแล้วเนี่ยแน่นอนเลยค่ะว่าจะต้องดูทุนประกันที่เราจะได้รับจากบริษัทประกันภัยนั้นๆ นะคะลองนึกถึงโฆษณาประกันดูนะคะที่มักจะบอกว่าคุ้มครองสูงถึงกี่บาทก็ว่าไปนะคะมาอธิบายถึงคำว่าทุนประกันกันดี

ว่าในช่วงนี้ทุนประกันค่ะก็คือจำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะซึ่งผู้รับประกันหรือว่าบริษัทประกันก็จะชดใช้ให้หรือจ่ายให้กับผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้ได้รับประโยชน์ตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ค่ะเมื่อเกิดภัยหรือว่าความเสียหายความสูญเสียขึ้นค่ะซึ่งคำว่าทุนประกันมีอยู่2คำนะคะจะใช้แตกต่างกันนิดนึงค่ะถ้าเป็นทุนประกันที่ใช้กับการประกันชีวิตเราจะใช้คำว่า face amount ตัวอย่างค่ะ the insurance company pays the face amount to the beneficiary the insurance company pays the face amount to the beneficiary บริษัทประกันค่ะจ่ายเงินตามจำนวนทุนประกันให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แต่ถ้าเป็นแวดวงประกันภัยนะคะอย่างเช่นประกันการเดินทางประกันบ้านประกันอัคคีภัยประกันรถยนต์ทุนประกันที่ว่านี้เนี่ยจะใช้คำว่า sum insured ตัวอย่างประโยค travel insurance gives the highest sum insured of 2 million bahtTravel insurance gives the highest sum insured of 2 million baht ประกันการเดินทางมอบวงเงินประกันสูงสุดถึง2ล้านบาทค่ะแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประกันภัยที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะติดตามกันในสัปดาห์หน้าสำหรับเรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติมค่ะ And that's all for today's program. See you again next week. สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเพิ่มเติมความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในแวดวงประกันภัยไปมากมายเลยนะคะคุณกำลังชมรายการ Food Fit for Fight กับเอพัชรีรักษาวงเคนสเปเกอร์ค่ะเราจะพูดถึงคำนี้ค่ะ indemnity คำนี้ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่นะคะแต่เวลาที่เราซื้อประกันไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันภัยต่างๆนะคะเมื่อเราได้รับความเสียหายหรือว่าขาดประโยชน์เราสามารถที่จะเรียกร้องค่าชดเชยได้ซึ่งเราเรียกกันว่าค่าสินไหมทดแทนค่ะหรือว่าที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า indemnity ค่าสินไหมทดแทนหรือว่าค่าชดเชยนี้ค่ะจะเป็นค่าเสียหายที่ผู้เอาประกันหรือผู้รับผลประโยชน์เนี่ยจะได้รับเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นค่ะหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆซึ่งสินไหมทดแทนนี้เนี่ยก็จะจ่ายตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ที่เราซื้อไว้ My insurance policy covers daily hospital indemnity up to 150 days per year. One more time. My insurance policy covers daily hospital indemnity of up to 150 days per year.ความหมายค่ะกรมธรรม์ประกันภัยของฉันให้ความคุ้มครองจ่ายค่าชดเชยสินไหมทดแทนนะคะในกรณีพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมากถึง150วันต่อปีเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีคำว่า compensation ที่ใช้เรียกค่าชดเชยนะคะค่าตอบแทนที่จ่ายเป็นเงินหรือว่าเป็นสิ่งของเพื่อที่จะทดแทนหรือว่าชดใช้ความเสียหายค่ะแต่ว่าคำว่า compensation จะใช้ในทางกฎหมายมากกว่าค่ะค่าชดเชยหรือว่า compensation นี้เนี่ยในทางกฎหมายก็เช่นค่าทำขวัญเป็นต้นค่ะวันนี้ได้รับทราบไปแล้วทั้งภาษาอังกฤษและความรู้ในเรื่องของประกันภัยนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไป Food Fit for Fight สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ Welcome to the program. Thank you very much for joining us. You're with us Food Fit for Fight. ได้เวลารายการ Food Fit for Fight แล้วนะคะยังพูดกันถึงเรื่องราวของอุบัติเหตุต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกขณะเลยที่เราเคลื่อนไหวนะคะอ่านข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์นะคะเปิดมาน่ากลัวมากๆเลยนะคะที่เป็นเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยคำหนึ่งที่เรามักจะเจอกันบ่อยๆก็คือคำว่า injured ที่หมายถึงว่าการ

ได้รับบาดเจ็บอะไรสักอย่างค่ะซึ่ง injured มาจากคำว่า injureINJURE injure ที่หมายถึงกระทบกระเทือนนะคะหรือว่าบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งเวลานำมาใช้เนี่ยจะใช้ในรูปของ passive voice จำง่ายๆนะคะก็คือ injured ที่มีตัว D ต่อท้ายเสมอเลยค่ะคราวนี้เราจะมาดูเป็นตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษสัก2ประโยคง่ายๆแล้วกันค่ะ How many were injured? How many were injured? มีคนได้รับความบาดเจ็บเนี่ยกี่คนเหรอ How many were injured? อีกประโยคนึงนะคะ He was injured badly in the accident. He was injured badly in the accident. เขาได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสเลยทีเดียวจากอุบัติเหตุค่ะและในแวดวงประกันภัย injured ก็คือผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าได้รับความเสียหายค่ะซึ่งก็จะได้รับความคุ้มครองหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันภัยได้นะคะ If the insured is injured while biking or motorcycling he can make a claim with the insurance company If the insured is injuredWhile biking or motorcycling, he can make a claim with the insurance company. ถ้าหากผู้ประกันภัยนะคะได้รับความบาดเจ็บขณะขี่จักรยานยนต์หรือว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เนี่ยนะคะเขาก็สามารถที่จะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทประกันได้ค่ะยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องนะคะกับอุบัติเหตุอีกเยอะแยะมากมายเรื่องราวของการประกันอีกเยอะนะคะเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามกันให้ได้เลยรายการFood Fit for Five ส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยงไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Our family used to live in Lopburi when I was a kid. We moved to Bangkok when I was 9 years old. Now our family are used to the big and busy city. My dad used to work really hard. Now that he's retired, he spends his time reading and doing gardening. My mom, she used to hate cooking, but now she spends most of her time in the kitchen, cooking and baking. We also didn't used to have pets, but now we have 3 dogs. I'm not used to taking care of pets, but now I am happy to do it. I love my dogs. We use the expression used to plus verb to talk about actions or habits in the past, which we are not doing anymore. We also can use it to talk about states in the past that are no longer true. For example, he used to smoke, but now he doesn't smoke anymore. I used to have short hair, but now I have long hair. They used to live in Malaysia, but now they live in Australia. Be extra careful when you're using this construction in negative questions or sentences. It's used to, not used to. Example, did Jessica used to have an Italian restaurant? Did Brian used to be a fireman? Monica didn't used to like durian, but she does now. I didn't used to like jogging, but now I enjoy jogging most days. Be used to plus verb, ing, or noun means be familiar with or be accustomed to. For example, I'm used to working late at night, so I don't mind doing that. I do it all the time. That means that working late at night is normal for me. My dad is not used to waking up early in the morning for his workouts, so I'm usually having a hard time waking up for my morning run. I'm not used to snow because I don't have snow from where I live. Are you used to working from home?
1: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And it is a great chance for you to improve your English.
1: Enjoy watching. Bye-bye.
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
5: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็น เป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
4: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ตั้งแต่มีอัลฟาโกเกิดขึ้นนะครับ AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได
2: ้แต่ก่อนตอนไม่มี AI ก็สนุกกว่าครับผมว่าเพราะว่ามันแบบว่าเราจินตนาการได้ครับตอนนี้ก็คือแบบพอมันมีเปอร์เซ็นต์ก็ต้องเดินตามเปอร์เซ็นต
3: ์จากสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
3: เขาเล่นหมากล้อมใช่ไหม
4: ใช่ครับผมหมากล้อม
3: อันนี้เป็นสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทยเลย
4: ใช่ครับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย
3: โลเคชั่นสวยมากเข้ามาแล้วดูแบบสวยเลยอ่ะก็จริงๆวันนี้ครับผมอยากมารู้จักหมากล้อมมากขึ้นเพราะว่าจริงๆตอนผมเด็กอ่ะผมรู้จักการ์ตูนฮิคารุเซนโกะ
4: ครับ
3: เคยอ่านตอนเด็กๆแต่ว่าตอนนี้ลืมไปหมดแล้วครับจำได้ว่าตอนนั้นเด็กมากแล้วก็แบบอ่านแล้วก็ตอนนั้นแม่ก็ซื้อมาให้เล่นเล่นกับพี่ชายแต่ตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่ากติกาหรือว่าวิธีการเล่นมันเป็นยังไงบ้างอะไรก็เลยวันนี้อยากให้พี่จักแบบรื้อฟื้นความทรงจำผมแบบช่วยลองสอนผมอีกรอบหนึ่งว่าถ้าจะเล่นหมากล้อมเนี่ยเราแบบต้องรู้อะไรบ้างเราต้องฝึกอะไรบ้างอุปกรณ์มีแค่นี้เลยใช
4: ่ไหมใช่แล้วครับผมมีกระดานแล้วก็มีเม็ดหมากก็จะเป็นกระดานกับเม็ดหมากล้อมนะครับ
3: มีขาวดำ
4: มีขาวดำใช่แล้วก็เวลาเราเล่นหมากล้อมเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือการเล่นก็คือเราเล่นเพื่อล้อมพื้นที่หรือล้อมจุดตัดใครได้เยอะที่สุดคนนั้นเป็นฝ่ายชนะ
3: แล้วมันต้องมีเคลียร์กระดานครับหรือว่าไม่มี
4: ทีนี้เดี๋ยวลองดูผมลองวางหมากให้ดูเนาะสมมติว่าผมลองล้อมพื้นที่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านข้างมันคือการใช้ทรัพยากรนะครับใครใช้ทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุดคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่เป็นผู้ชนะไปนะครับตรงนี้เนี่ยเราเล่นเพื่อล้อมจุดตัดนี้เราล้อมไว้กี่จุดครับผม
3: 4จุด
4: ใช่ครับผมตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: แล้วตรงนี้แหละครับ
3: 4จุด
4: อะไรที่ต่างกันมีอยู่2อย่างที่ต่างกัน
3: หมากที่เราใช
4: ้โอ้เยี่ยมมากครับอันนี้คือข้อ1จำนวนเม็ดหมากที่เราใช้อย่างที่2คืออะไรครับ
3: จำนวน
4: อย่างที่2เนี่ยนะครับก็คือบริเวณที่มันล้
3: อม
4: สังเกตว่าบริเวณมุมเนี่ยเราจะใช้เม็ดน้อยนะฮะด้านข้างเราจะใช้เม็ดมากขึ้นตรงกลางก็จะใช้มากขึ้นเลยตรงนี้ใช้4เม็ดตรงนี้6เม็ดตรงนี้8เม็ดนี่คือการใช้ทรัพยากรนะครับต่างได้4คะแนนเท่ากันใช้ทรัพยากรต่างกันนี่คือวัตถุประสงค์ของการเล่นหมากล้อมนะครับหรือเราล้อมพื้นที่ไว้แบบนี้เช่นเราล้อมไว้อย่างนี้นี้เราล้อมไว้กี่จุดตัดครับ
3: 2 3 4 5 6 7 8

0: ูกต้องครับ
1: ผมกับหมากล้อมเนี่ยเคยรู้จักกันตอนที่เราเป็นเด็กยังตอนเด็กคือเรารู้จักเขาเพราะว่าเรื่องฮิคารุเซียนโกะนะตอนนั้นมันดังมากแล้วเหมือนเราก็อ่านแล้วตอนเราอ่านเด็กๆเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยดูสนุกอ่ะมันอินแม่ก็เลยเหมือนไปซื้อหมากล้อมเนี่ยมาให้เล่นกับพี่ชายแล้วก็เล่นอยู่ช่วงเวลาหนึ่งสั้นๆแต่ก็เล่นไม่ค่อยเป็นหรอกก็เหมือนแค่ทำตามแบบหนังสือการ์ตูนที่เราอ่านมาจนผ่านมาถึงวันนี้ครับได้กลับมาโคจรเจอกับหมากล้อมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนการแบบเซตซีโร่แหละว่าแบบวันนี้ทำความรู้จักกีฬาหมากล้อมเนี่ยเวอร์ชันใหม่ที่แบบเราไม่เคยรู้จักมาก่อน
0: นี้ขยับขึ้นมานะครับก็คือเป็นเรื่องของการนับลมหายใจกับการจับกินนะครับ
1: นับลมหายใจ
0: นับลมหายใจไหมนับลมหายใจของหมากล้อม
1: อ๋อไม่ใช่ของเรา
0: ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่แบบต้องมานั่งหายใจนั่งสมาธิอะไรไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: เช่นสมมติว่านะครับผมวางหมากลงไป1เม็ดเนี่ยนะครับสมมติว่าเราวางหมากลงไป1เม็ดบริเวณตรงจุดใดก็ได้นะครับหมากล้อมเราจะไม่วางบนช่องนี
1: ้
0: เราจะวางบนจุดตัดนะครับตรงไหนก็ได้นะครับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทีนี้พอเราวางหมากไป1เม็ดเนี่ยมันจะเกิดลมหายใจขึ้นลมหายใจคือเส้นที่ลากออกจากตัวของเขาลากขึ้นมาถึงจุดตัดเพราะฉะนั้น1เม็ดมีทั้งหมดกี่ลมหายใจครับ
1: 4
0: ลมหายใจครับก็คือตรงนี้1 2 3และ4ตรงนี้มีกี่ลมหายใจครับ
1: 3
0: ครับผมถูกต้องครับอย่างนี้มีกี่ลมครับ
1: 2
0: นะครับง่ายมากเลยนะครับทีนี้2เม็ดเพิ่มลมหายใจต่อกันนะครับมีกี่ลมหายใจครับ
1: 6
0: ลมหายใจถ้า3เม็ดละครับ
1: 6 7 8
0: มี8ลมหายใจเยี่ยมมากนะครับทีนี้คนส่วนใหญ่ชอบจะผิดนะครับอันนี้พอแบบนี้ปุ๊บอย่างนี้เนี่ยมีกี่ลมหายใจเอ่ย
1: 2 3 4 5 6 7
0: โอ้เยี่ยมมากนะครับส่วนใหญ่จะผิดส่วนใหญ่จะชอบนับซ้ำตรงนี้2ครั้งคือนับ1 2 3 4 5 6 7 8 2ครั้งส่วนใหญ่นะจะนับผิดแต่นี้นับครั้งเดียวถูกเพราะว่าเก่งมากพอมาถึงตรงนี้ในเกมหมากล้อมจะไม่เหมือนกีฬาอื่นนะครับถ้าสมมติถึงตรงนี้ปุ๊บเราจะกินเขาแล้วเนี่ยจะพูดเป็นภาษา ญี่ปุ่นพูดว่าอาตาริ
1: อาตาริแปลว่ากิน
0: แปลว่าฉันจะกินแล้วนะเหมือนเตือน
1: อ
0: ่ะฉันจะกินแล้วนะถ้าสมมติเธอไม่หนีฉันก็กินก็กินเลยแต่เราเตือนเขาก่อน
1: เป็นเหมือนธรรมเนียมหรือเป็นกฎ
0: ถ้าสมมติคนหัดเล่นใหม่ๆเนี่ยจะมีการเตือนแต่ถ้าเวลาเราไปแข่งขันจริงๆเนี่ยจะไม่มีการเตือนแล้วก็ถือว่าเรารู้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นถ้าสมมติว่าเราแข่งกันแบบ500คนแล้วอาตาริลั่นฮอเลยโอเคทีนี้ผมพามาดูเรื่องของโคนะครับคือการกินไปกินกลับกินไปกินมาอย่างเงี้ยครับผมเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้เป็นรูปร่างลักษณะอย่างนี้นะครับสีดำเป็นนี้ถูกอัตลิใช่ไหมครับมาขาววางไปปุ๊บกินไหม
1: กิน
0: แล้วหยิบออกถูกไหมครับทีนี้ตอนนี้สีขาวเป็นนี้ก็ถูกอัตลิเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: สีดำวางปุ๊บกินไหมครับ
1: กินก็ครบ
0: สีขาวกินไปกินมาไม่จบถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งกินแล้วเนี่ยห้ามอีกฝ่ายหนึ่งกินกลับทันทีต้องไปเล่นที่อื่นก่อนหนึ่งครั้ง
1: ถึงจะกลับมากินได
0: ้ถูกต้องทีนี้เรามาดูข้อ3ข้อ3คือห้ามฆ่าตัวตายเขาบอกห้ามฆ่าตัวตายนะครับหรือเดินแล้วไม่มีลมหายใจห้ามเดินนะสมมติว่าผมวางในลักษณะแบบนี้วางแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยสีดำเนี่ยถูกล้อมรอบไปหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่สามารถที่จะหนีออกไปไหนได้แล้วนะครับถามว่าสีขาววางที่นี่ได้ไหมคร
1: ับ ได
0: ้วางแล้วมีลมหายใจไม่เอ่ย
1: อ๋อไม่มี
0: ถ้าไม่มีห้ามเดินครับกฎบอกว่าถ้าเดินแล้วลมหายใจไม่มีห้ามเดินบางทีเขาจะเรียกว่าห้ามฆ่าตัวตาย
1: ผมอยากรู้ว่าทำไมเขาถึงใช้คำว่าลมหายใจ
0: ใช้คำว่าลมหายใจถ้าสมมติว่าในภาษาจีนเขาเรียกว่าชี่เนาะก็คือมันเหมือนเป็นเส้นที่ลากออกมาครับทั้งญี่ปุ่นและจีนก็จะใช้คำว่าลมหายใจเหมือนกันมันเหมือนเป็นลมปราณเพราะว่ามันเหมือนเส้นเหมือนว่าเราเป็นตัวแล้วมีลมออกมาจากภายในของตัวเรา
1: โอเค
0: ครับ
1: พี่จักเริ่มสอนเนี่ยก็มีกฎเบื้องต้นที่เขาอธิบายกติกาขั้นตอนในการเล่นคร่าวๆว่าเอ้ยจริงๆแล้วแบบถ้าเราจะเริ่มเล่นหมากล้อมเนี่ยมันมีปัจจัยที่แบบเราต้องคำนึงถึงมันอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่แบบผมชอบตอนที่ได้คุยกับพี่จักรและพี่จักรอธิบายรู้สึกว่ามันคือแบบดีเทลของหมากล้อมที่การใช้คำของเขาหรือการที่เขาเปรียบเทียบหรือมีเรื่องของปรัชญาเข้ามาเกี่ยวข้องในการเล่นอะไรเงี้ยสิ่งที่ผมชอบอย่างเช่นว่าแบบการที่เขาเรียกสิ่งที่อยู่รอบๆเวลาระวางหมากเนี่ยว่าเป็นลมหายใจมันเลยเป็นสิ่งที่แบบรู้สึกว่ามันใหม่สำหรับเรากับการได้ยินคำเหล่านี้ในกีฬานี้เพราะที่ผ่านมาอย่างนี้เราเป็นคนเล่นกีฬาแบบลุยๆเร็วๆตลอดคำว่าหายใจของเรามันคือแบบหายใจให้ทันอะแต่ว่านี่มันคือแบบลมหายใจแบบที่เอ้ยค่อยๆคิดเรามีชีวิตอยู่ทำไงให้เรามีลมหายใจให้เยอะที่สุดแล้วก็อยู่ให้มันแบบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยมันทำให้พอเราได้ยินคำนี้ เหมือนความนิ่งของเรามันจะเพิ่มขึ้นมาโหคนคิดคำคือแบบต้องเป็นคนที่แบบคามมากใจเย็นมากแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันทำให้แบบเหมือนกีฬามันดูใจเย็นขึ้นอ่ะแล้วอย่างเวลาเขาเลือกสีครับเป่าเองช
0: อ
1: บอ
0: ่ะเลือกสีเนี่ยก็คือไทยหมากเสียงไทยเม็ดหมากถ้าสมมติว่าเรามาเจอกันอย่างเงี้ยไม่รู้จักกันมาก่อนถ้าสมมติดูแล้วผมอาวุโสกว่าก็จะให้ถือสีขาวสีดำก็จะเป็นตัวแทนของผู้ที่อายุน้อยกว่าใช่แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วพอเรารู้ระดับฝีมือกันแล้วเนี่ยเราก็จะทายหมากโดยการเสี่ยงทายเม็ดหมากฝ่ายหนึ่งจะกำขึ้นมา1กำนะครับสีขาวจะกำขึ้นมา1กำสีดำจะหยิบเพียงแค่1หรือ2เม็ดเพื่อทายคู่หรือขี
1: ้
0: นะครับเช่นผมหยิบลองหยิบขึ้นมาสักเม็ดหนึ่งหรือ2เม็ดก็ได้ผมกำขึ้นมา1กำวางพร้อมกัน1 2 3อันนี้ทายว่าคู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คือคู่ทายคู่
1: ผมจะได้เริ่มก่อน
0: จะได้เลือกว่าจะสีขาวหรือสีดำ
1: อ๋อจะได้เลือกว่าจะขาว
0: สีดำจะได้เป็นฝ่ายเดินก่อนเสมอเมื่อเดินแล้วเนี่ยสีขาวเดินทีหลังเสียเปรียบจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกม
1: 1แต้ม
0: ถ้าเป็นกระดาน9คูณ9เส้นนะครับอ
1: ันนี้คือ9
0: อันนี้คือกระดาน19
1: 19
0: คูณ19แล้วก็มีกระดาน13แล้วก็กระดาน9นะครับกระดาน9คูณ9ก็คือจะบวกทั่วไปที่นิยมกันคือ 3.5 คะแนนนะครับถ้าเป็นกระดาน13เนี่ยก็ 3.5 เหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระดาน19แบบนี้เนี่ยสีดำจะต้องบวกแต้มให้หมากขาวเมื่อจบเกมคือ 6.5 คะแนนถ้าให้เลือกจะเลือกระหว่างเดินก่อนหรือว่าจะเอาคะแนน
1: เอาผมเลือกเดินทีหลังครับ
0: เลือกเดินทีหลัง
1: เพราะว่า
0: อยากได้คะแนน
1: เพราะว่าถ้าเล่นก่อนไม่รู้จะได้คะแนนหรือเปล
0: ่
1: า
0: อ๋อโอเคแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเดินก่อนได้เปรียบคือถ้าไปถามโปรแบบ100คนอะไรเงี้ยโปรเฟชชั่นอล100คนเนี่ยเขาก็จะบอกเขาจะเลือกสีดำเขาบอกการลงมือก่อนได้เปรียบ
1: แต่คนที่เล่นส่วนมากแบบผมว่ามันดูต้องมีสมาธิมากเลยมันเป็นเกมชาใช่ไหมครับที่แบบต้องคิด
0: ต้องคิดเยอะเหมือนกันคือหมากล้อมไม่ง่ายนะครับคือถ้าถามว่าง่ายไหมก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าต้องใช้ความคิดถ้าเราเล่นแบบจริงๆจังๆหรือเราเล่นเพื่อให้ได้ประโยชน์จากมันเนี่ยก็คือเราต้องคิดเพราะว่าทุกๆหมากที่เราเดินเนี่ยมันมาจากตัวเราของเราเองบางครั้งหมากล้อมมาสะท้อนบุคลิกลักษณะนิสัยส่วนตัวเราคือนิสัยเราเป็นยังไงเนี่ยเวลาเราเดินหมากมามันก็จะเป็นในทิศทางนั้นคือเขาจะมองออกว่าคุณเป็นคนใจร้อนไหมเป็นคนใจเย็นไหมหรือเดินช้าไหมโลภมากไห
1: ม
0: อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะบอกเราได้หลายๆอย่างจากการที่เราเดินมาครับ
1: น่าสนใจมากผมว่ามันรีเฟกต์ตัวคนได้ค่อนข้างเยอะเลยอ่ะ
0: ครับ
1: เช่นคำถามตะกี้ก็รีเฟกต์บางอย่างละ
0: เราจะลองเล่นกันดูนะครับ
1: อันนี้คือ9
0: อันนี้จะเป็นกระดาน9จุดอยู่ทางด้านนี้นะครับก็คือ9คูณ9เส้นนี่คือกระดานพื้นฐานเบื้องต้นถัดมาจะเป็นกระดาน13คูณ13เส้นนะครับก็นับไป13เส้นคูณ13แล้วก็เป็นกระดาน
1: 19
0: ใช่นี้ถ้าเราลองกระดาน9สมมุติเราลองกระดาน9ก่อนก็จะเห็นภาพได้ง่ายกว่างั้นผมจะเป็นคนกำนะครับ
1: แล้วผมหยิบแค่1
0: หยิบแค่1หรือ2โอเคโอเค1 2 3โอเคนะครับ2 4 6คราวนี้ทายผิดโอเคงั้นผมถือขาวแล้วกัน
1: นะครับ
0: ผมอาจจะอาวุโสกว่านิดนึงโอเคตอนเล่นเขาจะโค้งนิดนึงนะครับเป็นมารยาทคนญี่ปุ่นแล้วก็บอกขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ขอคำแนะนำด้วย
0: โอเคขอคำแนะนำด้วยครับ
1: เอาจริงๆรู้สึกว่าเหมือนวันนี้เรามีสมาธิมากนะเรารู้สึกว่าเหมือนเรานิ่งขึ้นแล้วก็ณโมเมนต์ที่พอเราเริ่มเล่นอะมันนิ่งจริงมันเหมือนเราถูกดูดเข้ามาณตรงนี้ว่าต้องทำยังไงให้มันแบบไปต่อได้หรือว่าจะล้อมให้ได้ดีที่สุดอะไรเงี้ยเราไปฟังหมดได้ปะ
0: ได้ครับ
1: เอาได้หมดเลยทั่วก
0: ันได้หมดเลยแต่บ้านนี้บ้านผมนะเข้ามาก็อาจจะต้องระวังนิดนึงสังเกตเราเล่นเพื่อล้อมจุดใช่ไหมครับใครได้จุดมากสุดนั้นชนะถ้าเราใส่ลงไปคะแนนมันจะน้อยลงต้องกั้นรั้วบ้านเรา
1: ซึ่งตอนที่เล่นนะผมก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ตัวอีกทีคือพอจบเกมอ่ะเวลามันผ่านไปเร็วมากแล้วรู้สึกว่าโหไม่ได้มีความรู้สึกของการแบบโดนอะไรดูดเข้าไปอยู่ในแบบโลกนั้นน่ะมาสักพักแล้วอันนี้ขึ้นจบเกม
0: คือถ้าพื้นที่มันชนกันเห็นไหมครับมันต่างฝ่ายต่างพื้นที่ขาวกับดำชนกันแล้วตรงนี้เข้ามาเนี้ยทำอะไรลำบากตรงนี้ขาวพ่วงเยอะกว่าสีดำก็ไม่น่าจะรอดชีวิตได
1: ้
0: ก็จบเกมก็ถ้าสมมติผ่านจบเกมก็ตรงนี้ก็จะเป็นเฉลยเอามาใส่ไว้ อันนี้เป็นพื้นที่ของสีขาวอันนี้เฉลยที่เรากินได้เอาใส่ถมลงไปในพื้นที่ของสีดำให้คะแนนน้อยลง

0: นะครับอันนี้ก็จะเป็นคะแนนอันนี้จะเหลือน้อยหน่อยโอเคครับอันนี้จะเป็นคะแนนของสีดำ
1: ก็คือ1 2 3 4 5 6 7
0: ถูกต้องครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นสีขาวเนาะก็อันนี้สีดำก็ไม่น่าจะพอนะครับก็อาจจะไม่จำเป็นต้องนับก็ได้นะครับ
1: ก็เมื่อกี้นะครับก็ได้เรียนหมักรอมนะครับกับพี่จักรกันถึงแบบเบสิกเบื้องต้นแล้วก็ได้เล่นเกมกันแต่ว่าเป็นกระดานเล็กนะครับที่เป็น9คูณ9ก็จริงสนุกนะรู้สึกว่าเหมือนเอาจริงเราลืมภาพของหมักรอมไปเป็นช่วงเวลาตะเกียที่แบบว่าตัดทุกอย่างออกจากสมองไปเลยอ่ะเหมือนแบบลืมทุกอย่างที่แบบกังวลมาเมื่อเช้าอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กับเกมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเหมือนพอเล่นจบเราก็ได้มานั่งเห็นว่าแบบเราทำคะแนนได้เท่าไหร่เราจริงๆเราแบบพลาดตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าไปเล่นเกมต่อไปก็อาจจะลองแบบเอาข้อผิดพลาดเมื่อกี้มาลองปรับดูว่าจะดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยจากที่เราเรียนกับพี่จักรแล้วก็จากที่ได้ลองเล่นเกมเมื่อกี้นะครับก็สนุกมากซึ่งเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันต่อนะครับกับนักกีฬาหมากล้อมนะครับอีกสัก3ตาแต่ว่าก็คงเป็นกระดานเล็กก่อนเพราะว่าเพื่อการแบบค่อยๆฝึกฝนไปนะครับก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะทำแต้มได้สักเท่าไหร่นะวันนี้เมื่อกี้ได้ประมาณ7แต้มก็เดี๋ยวรอดูหวังว่าจะได้มากกว่านี้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: พี่เบนใช่ไหมครับ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะวันนี
1: ้
0: ขอคำแนะนำด้วยครับ
1: ใช่ดีค่ะ
0: ซึ่งคนแรกที่ผมเล่นด้วยเนี่ยก็คือพี่เบนนะครับก็เป็นคนทำงานประจำนะครับที่ก็เพิ่งเริ่มเล่นหมากล้อมได้ไม่นานเราก็เพิ่งเริ่มเกมที่2ก็ยังแบบมึนๆงงๆอยู่ก็ได้ไกด์จากพี่จักรก่อนที่เราจะเริ่มเล่นว่าเฮ้ยถ้ากระดานแบบ 9x9 เนี่ยเราควรจะต้องมีวิธีการแบบประมาณไหนเราควรคิดยังไงเบื้องต้นไม่ได้มีแผนอะไรเยอะนะเราก็ปล่อยไปตามแบบความรู้สึกตามที่เราแบบคิดอะไรเงี้ยผลก็ชนะไม่รู้พี่เบนเขาอ่อนให้หรือเปล่าคิดว่าเป็นการชนะแบบงงๆจริงเพราะว่าก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าชนะ
2: อันนี้เป็นบ้านของสีดำนะครับสีขาวน่าจะหมดนะครับ
1: ใช่
2: น่าจะแพ้แล้ว
0: แต่ต้องบวกแต้ม
1: ชนะ
2: สีดำก็จะมี9 10 11คะแนนนะครับสีขาวจะมี 3.5 คะแนนคือเป็นแต้มต่อสีดำก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับเยี่ยมมาก
0: นักกีฬาหมากล้อมคนที่2ก็คือพี่เค้กนะครับซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เป็นเหมือนพิธีกรด้วยเกี่ยวกับหมากล้อมนะครับทั้งเป็นออนไลน์ออฟไลน์ซึ่งพี่เค้กเนี่ยก็เล่นมาหลายปีแล้วเหมือนกันก็เก่งพี่เค้ก
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะน้องอาบวันนี้จะมาเล่นกวกกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเราเล่นกระดานนี้ก่อน
1: กัน13ใช่
0: 13เบาๆก่อน
1: เมื่อกี้จะเบาอันนี้ก็จะเบาๆเบากว่าไม่หนักกว่าพี่สีขาว
0: โอเคครับถ้าไม่ถึงเลือกสีขาว
1: ด้วยการเล่นที่อายุเยอะกว่าพี่ก็เล่นมาสักพักนึงแล้วค่ะก็เลือกสีขาวแล้วก็มีในส่วนของคะแนนสีขาวจะได้แต้มต่ออยู่แล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็พี่ก็มองว่าน้องอัดเนาะเพิ่งจะเข้ามาเล่นเราก็ไม่ได้คิดว่าจะชนะแต่เราก็ต้องให้คู่ต่อสู้ได้มีโอกาสก่อน
0: โอ้ใจกว้างมากขอบคุณครับเกมที่เล่นกับพี่เค้กเนี่ยรู้สึกว่าเป็นเกมที่เรามีสมาธิมากเลยอ่ะเหมือนเราคุยกับพี่เขาตอนต้นที่เล่นกันแล้วหลังจากนั้นที่เหลือคือรู้สึกว่าอยู่บนความเงียบแล้วมันเป็นความเงียบที่ผมรู้สึกว่าโหสนุกบนความเงียบที่แบบมันคือการคิดตลอดว่าเราจะทำยังไงเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงหรือเราจะกินคู่ต่อสู้ยังไงหรือเราจะทำไงให้เราได้มีพื้นที่เยอะที่สุดอะไรเงี้ยสนุกจริงแล้วก็อยากเอาชนะด้วยทั้งนั้นที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นกีฬาที่ไม่ต้องไปเอาชนะหรอกแต่ว่าตอนนั้นเราอยากชนะเราก็เลยคิดเยอะพอมันเป็น13คู่13แล้วก็พี่เคเขาก็เล่นมาเยอะเราก็แบบต้านไม่ไหวก็แพ้ไปขาดลอยนะครับผม
1: ตอนนี้ก็คือชนครบแล้ว
0: โอเค
1: ก็นับคะแนนได้เลย
2: ถ้านับแต้มก็อาจจะไม่พอนะครับก็ถือว่าเค้กชนะเลยละกัน
0: โอเคครับ
1: ขอบคุณนะคะไปเล่นกันใหม
0: ่แล้วก็หลังจากที่แข่งกับพี่เค้กนะครับที่แพ้ไปเรียบร้อยเนี่ยก็ได้มาแข่งกับน้องแม็กนะครับซึ่งก็เป็นมือหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมแม็กสวัสดีครับ
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: มาครับผมขอเล่นด้วย
3: ครับผมได้เลยครับ
0: ตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
3: ผมก็ตื่นเต้นเหมือนกัน
0: อันนี้คือจะเป็นกระดาน19คูณ19ใช่ไหม
3: อันนี้จะเป็นกระดานที่ปกติใช้แข่งกันครับปกติจะเป็นแข่งกระดานนี้กัน
0: ตะกี้เล่นตั้งแต่อัน9คูณ9 13 คูณ13ปวดหัวแล้วครับตอนนี้
3: ใช่ครับจริงๆวันแรกก็ทุกคนก็

0: น่าจะปกติยังไม่แบบทำความเข้าใจได้ไม่มากเงี้ยครับ
1: แต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวเราลองเล่นให้ครบทั้ง3แบบจะได้รู้ว่าแต่ละแบบแบบ
0: มันต่างกันยังไง
1: ซึ่งเพราะจริงๆทุกแบบมันต่างกัน
0: ต่างกันมากเลยครับจริงๆแล้วก็เดี๋ยวลองเล่นต่อมากันนะครับเป็นต่อ9เม็ดก็คือ
1: ให้ปลายผม9เม็ด
0: ครับก็คือให้พี่วางก่อนเลย9เม็ดเนี่ยปกติจะเป็นวางที่จุดดาวอย่างเงี้ยครับก็คือวางที่จุดดาวแบบนี้9จุดเนี่ย
1: โอเคครับ
0: อันนี้ครับก็คือเนี่ยเริ่มเล่นกันที่แบบนี้เลยครับ
1: โอ้เริ่มเลยนะ
0: เริ่มเลยครับ
1: ขอคำแนะนำนะครับตอนนี้พี่แม็กทำอะไรอยู่ครับ
0: อ๋อตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่นิติศาสตร์จุฬาครับ
1: อ๋อเรียนอยู่ครับ
0: เรียนอยู่ครับ
1: ปีอะไรแล้วครับ
0: ผมขึ้นปีสี่ครับแต่เล่นหมากรองมาตั้งแต่เด็กๆนะครับ
1: ตั้งแต่กี่ขวบครับ
0: ประมาณ7ครับ7ขวบถึง8ขวบ
1: โอ้แล้วไปเริ่มเล่นได้ยังไง
0: เริ่มเล่นได้เพราะว่าจริงๆตอนแรกพ่อสอนครับแต่ว่าพ่อไม่ได้สอนหมากรองพ่อสอนเป็นหมากรุกไทยหมากรุกจีนแล้วก็เชสอะไรครับแต่ว่าก็คือไม่มีกีฬาไหนชนะพ่อได้เลยแต่ว่าหมากรองก็คือตอนนั้นที่โรงเรียนสอนครับแล้วก็พ่อเล่นไม่เป็นกีฬาแรกที่ชนะพ่อได้ก็เลยแบบมีแพชชั่นในการเล่น
1: ก็เลยเล่นมาเรื่อย
0: ๆใช่ครับก็คือเล่นตั้งแต่ชนะพ่อก็เล่นเรื่อยๆแล้วเพราะว่าแบบชอบชนะพ
1: ่
0: อ
1: แข่งกับน้องแม็กนี่ก็คือเล่นกันดานใหญ่ที่สุดก็คือ19 คูณ 19ซึ่งตอนที่เล่นกับน้องแม็กเนี่ยเขาก็ต่อให้ผมด้วยการให้ผมลงก่อน9จุดก็คือลงตามแบบสปอตต่างๆทั้ง9อันอะไรเงี้ยพอมันเป็น19คูณ19อ่ะเราไม่รู้เลยว่าแผนการเดินเราควรจะเป็นยังไงเอาง่ายก็เรียกว่าลงมั่วนะครับเห็นเขาลงตรงไหนก็ลงบ้างก็ค่อยๆเกาะเข้าไปแต่ว่าน้องแม็กเขาก็ทำมาเป็นคุยกับเราเราก็ชวนเขาคุยไปเรื่อยๆระหว่างเล่นก็โหกินไม่หยุดเลย
0: อย่างเงี้ยจะเรียกว่า2ห้องจริงแต่ว่ากลุ่มเนี้ยพี่รอด 100% ก็คือมันเป็นอมตะพี
1: ่
0: กลุ่มเนี้ยเป็นอมตะแต่สมมติถ้าแบบเกมจริงอ่ะที่เป็นอย่างเงี้ย
1: ก็ยังไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: จะเรียกว่าตายก็คืออย่างเงี้ยตอนจบเกมก็คือผมสามารถหยิบออกได้เลยไม่จำเป็นต้องแบบมานั่งเรียงกินอย่างเงี้ยเวลาเล่นมาลองเล่นเสร็จอ่ะพี่เขาจะเรียงเกมแบบที่เล่นกันเนี่ยเรียงใหม่ได้ตั้งแต่ต้นจนจบเลย
1: สามารถเรียง
0: สมมติพี่ลืมเงี้ยผมก็ต้องเรียงใหม่ให้ได้อย่างเงี้ยครับ
1: ไม่ทำได้ไหม
0: ถ้าเกมนี้ไม่ได้เพราะเกมนี้แบบ
1: ไม่ได้โฟกัส
0: ใช่ครับแต่ถ้าแบบเกมที่แข่งเนี่ยก็คือเรียงได้หมดคือแบบเกมที่ผ่านมาแล้วเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ยังจำได้เองครับ
1: ทำไมเจ๋งขนาดนั้น
0: เพราะมันแบบผมรู้สึกว่ามันทุกเม็ดมันมีเหตุผลของมันเนี่ยก็คือจำจากเหตุผลด้วย
1: โอ้
0: เข้าใจอะไรครับ
1: ขอบคุณแม็กมากเลยนะครับสนุกมากเลยน้องแม็กเขาก็เก่งมากยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งรู้สึกว่าโหเห็นแพชชั่นในตัวเขาแบบรุนแรงมากเลยนะคุยกับเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากแบบเห็นวงการหมากรองประเทศไทยเนี่ยมันไปได้ไกลขึ้นมีอาชีพที่เป็นนักกีฬาหมากรองได้จริงๆอะไรเงี้ยพอยิ่งได้คุยกับเขาเรายิ่งเห็นความตั้งใจเห็นแพชชั่นเห็นความรักที่เขามีต่อแบบหมากรองมากๆพี่จักจริงๆพี่จักเล่นหมากรองมานานเท่าไหร่แล้ว
2: น่าจะ25ปีได้แล้วนะครับน่าจะ25ปี
1: คือเล่นตั้งแต่แบบว่า
2: ตั้งแต่วัยรุ่นเลยครับไม่เด็กครับเล่นตอนแก่แล้วเหมือนกันแต่ผมอายุเยอะแล้วเล่นหน้านี้ก็แก่แล้ว
1: ยังดูเด็กอยู่
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วทำไมอยู่ๆถึงแบบมาสนใจกีฬาเนี่ยครับ
2: ตอนแรก
1: เริ่มต้นได้ยังไง
2: เริ่มต้นก็คือเราดูในหนังจีนโบราณแล้วเนาะมันก็จะมีแบบหมากเม็ดสีขาวสีดำให้เราเห็นในนั้นเนี่ยอย่างเช่นเรื่อง8เทพสูรมังกรฟ้าอย่างเงี้ยที่เราเคยดูเนี่ยเราก็รู้แต่ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วเราเป็นคนที่ชอบหมากกระดานอยู่แล้วด้วยวันหนึ่งพอมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยเขาก็เอานำกระดานหมากล้อมเนี่ยเป็นชุดแม่เหล็กมาขายไว้ในร้านค้าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็มาลองหัดเล่นนะครับและช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีการ์ตูนฮิคารุเกิดขึ้นนะครับเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆฮิคารุเป็นการ์ตูนที่ตอนที่ผมไปแข่งหมากล้อมที่ญี่ปุ่นเนาะกับอีกประมาณอีกหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยทางโซนยุโรปเนี่ยก็รู้จักฮิคารุเหมือนกันคือทุกคนรู้จักหมากล้อมผ่านฮิคารุเยอะมาก
1: แล้วอย่างคนที่มาเล่นตอนนั้นฮะเป็นคนแบบเด็กๆหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานหรือเป็นอะไรเงี
2: ้ยในยุคแรกๆคนที่เล่นจะเป็นคนเด็กมหาลัยขึ้นไปแต่พอผ่านมาวิวัฒนาการผ่านมาหลายสิบปีขึ้นมาเนี่ยอายุเริ่มน้อยลงขึ้นเรื่อยๆคนที่เล่นหมากล้อมจะอายุน้อยลงขึ้นเรื่อยๆจากเป็นมหาลัยก็เป็นมัธยมเป็นประถมตอนนี้อนุบาลก็มีเล่นหมากล้อมแล้วคือหมากล้อมมันสอนให้รู้จักแพ้ให้เป็นเมื่อลูกๆหลานๆเราเนี่ยรู้จักแพ้เป็นเนี่ยมันเหมือนเป็นวัคซีนนะครับให้เราโตขึ้นไปในอนาคตเวลาเราเจอเหตุการณ์อะไรที่มันไม่พึงประสงค์ทำให้เราเสียใจเนี่ย
1: ก็รับมือกับมันได
2: ้เราก็จะรับมือมันได
1: ้เล่นบอกพี่จักรเคยไปเทรนนะครับที่ต่างประเทศใช่ไหม
2: ครับผม
1: ตอนนั้นไปที่ไหนครับ
2: ตอนนั้นไปที่จีนครับผมมันเริ่มมาจากที่ประเทศจีนเป็นต้นกำเนิดตอนนั้นเราก็ไปที่เรียนหมากรองที่จีนเป็นยุคแรกๆก็จะมีเพื่อนๆที่ไปด้วยกันอีก 2-3 คนไปเรียนหมากรองที่จีนก็เรียนอยู่ที่ประมาณเกือบปีนึง
1: โหอยู่นู่น
2: อยู่นู่น
1: หมากล้อมอย่างเดียวเลย
2: เล่นหมากล้อมอย่างเดียวเลยครับใช
1: ่
2: นะครับเด็กๆที่นู่นเก่งกว่าเราเยอะมากเขาเริ่มตั้งแต่4-5 ขวบก็เริ่มเรียนหมากล้อมกันแล้ว
1: แต่ตะกี้ผมได้ยินมาเรื่องนึงที่น่าสนใจคือเรื่องของ AI ใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: ที่เมื่อก่อนคือมันเป็นกีฬาที่เป็นแบบ person to person แต่

0: แต่ว่าปัจจุบันคือมันมี AI เข้ามาแบบช่วยแบบฝึกหรือว่าช่วย develop ฝีมือของผู้เล่นด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับผมก็ตั้งแต่มี AlphaGo เกิดขึ้นนะครับ AlphaGo ก็คือทาง DeepMind บริษัทลูกของ Google เนี่ยที่คิดค้นตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยก็AI เนี่ยก็มีส่วนสำคัญนะครับในการพัฒนาฝีมือของนักเล่นหมากล้อมคือในอดีตมาเนี่ยหมากล้อมเป็นการที่ถ้าคิดค้นโปรแกรมอะไรก็แล้วแต่ที่ชนะในกีฬาหมากล้อมได้เนี่ยมันจะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างเลย AI จะพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยเพราะในอดีตที่ผ่านมาคอมพิวเตอร์ไม่สามารถเอาชนะมนุษย์ได้จนมี AlphaGo กำเนิดเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีก่อนพอมันมีเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันทำให้วงการหมากล้อมเปลี่ยนไปนะครับรูปแบบหมากบางรูปเนี่ยที่ในอดีตเราใช้มาเป็น100ปีเนี่ยเราบอกว่ามันดีนะครับมันเหมือนเป็นความเชื่อเก่าที่เราคิดว่ามันดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นที่ AlphaGo เดินครั้งแรกเนี่ยโปรเขาบอกว่า AlphaGo เดินเม็ดนี้ไม่ดีแต่ว่าพอมันผ่านการพิสูจน์คือ AlphaGo เดินเม็ดนี้หลายๆครั้งหลายๆครั้งจนสุดท้ายเนี่ยมันชนะโปรทุกครั้งเลยเขาก็เลยยอมรับว่าสิ่งที่ AlphaGo เดินเม็ดนั้นเป็นสิ่งที่ดีหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเริ่มศึกษาการเดินหมากแบบ AI แล้วก็มันจะทำให้วิวัฒนาการของการเรียนการสอนหมากล้อมเนี่ยก้าวกระโดดไปอย่างเยอะมากๆเลย
0: น่าสนใจมากเลยไม่เคยคิดว่ามันจะมาแบบมันจบกันเพราะแบบไปถึงกีฬาหมากล้อมมันดูมีความเป็นแบบ traditional แบบสปอร์ตมากๆอะไรเงี้ยที่เราเล่นกันอย่างนี้แต่ว่าพอได้ยินเรื่อง AI แล้วบอกว้าวมันแบบ develop ไปแบบเยอะมากเหมือนกัน
1: ใช่ครับผมมันรู้จุดผิดพลาดของตัวเองในกีฬาหมากล้อมมันสอนตัวเราเองว่ามันไม่ใช่ว่าเราชนะเขาแล้วเราจะเก่งกว่าเขาเลยมันไม่ใช่มันสอนให้เราว่าคนชนะคือคนที่ผิดพลาดน้อยที่สุดทุกการเดินของเราเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่ามันมากมันน้อย AI เนี่ยเป็นตัวที่บอกได้ดีเพราะเมื่อเราเล่นจบเราเกมย้อนกลับมาดูเราจะรู้เลยว่าเม็ดไหนที่เราผิดพลาดคู่แข่งเราผิดพลาดตรงไหนตัวเราผิดพลาดตรงไหนแล้วเรานำมันประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตัวเราเองให้พัฒนาขึ้นเมื่อเรารู้ตรงนี้ปุ๊บเราจะไม่ผิดซ้ำที่เดิมครับ
0: สำหรับผมค่อนข้างแฮปปี้นะเป็นกีฬาในร่มที่รู้สึกว่าพอเล่นจบแล้วอะเหมือนได้ออกกำลังกายจริงๆแต่มันไม่ใช่การออกกำลังกายโดยใช้ร่างกายอะแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เราแบบได้ใช้สมองได้ใช้ความคิดการมาเล่นอะถามว่ามันเหนื่อยไหมมันเหนื่อยนะแต่ว่าสิ่งที่มันเหนื่อยมันคือเป็นการที่แบบเราล้าผ่านความคิดอะในแง่มุมหนึ่งมันก็ดีตรงที่ว่าในชีวิตจริงเราอาจจะไม่ได้ใช้สมองส่วนเนี้ยแต่การเล่นหมากล้อมไม่เหมือนทำให้เราได้ใช้สมองทั้งสองส่วนทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งครีเอทีฟแล้วก็ฝั่งการแบบการคิดการจัดการอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกโอ้ยอย่างน้อยมันแบบวันนี้มันได้รับสมองในส่วนที่เราแบบไม่ได้ใช้ยิ่งได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่คอมมูนิตี้ของหมากล้อมเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่น่ารักเนาะแล้วก็ทุกคนแบบมีความชอบในสิ่งนี้จริงๆอ่ะถึงอยู่กับมันได้แล้วก็เหมือนเขาก็อยากที่จะทำให้กีฬาเนี้ยเป็นแบบที่รู้จักมากขึ้นหรือว่ามีคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นซึ่งทุกครั้งที่มาเล่นผมว่ามันจะได้อะไรกลับไปก็วันนี้ก็แฮปปี้ครับกับกีฬาหมากล้อมใครมีเวลาก็ลองมาเล่นดูนะครับผมว่าเป็นกีฬาที่สนุก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีแอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ัตว์ทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: เฮ้ยโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เ
1: ย้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เอาไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
5: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
6: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
5: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
5: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
5: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง

113ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ18ถึง28กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ2ถึง30นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลาย

0: ายเกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วว่าขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
7: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: พายุงวงช้างไปแล้วแต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: เย้
10: โอ้ได้ความรู้เยอะเลย
11: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่ง

0: ดำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
4: เฮ้ยน่ากลัว

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดดอยสูงชันของล้านนาสู่ที่ราบสูงอีสานที่กว้างใหญ่จากทุ่งนาสีเขียวขจีในลุ่มเจ้าพระยาไปจนถึงคาบสมุทรที่โอบล้อมด้วยสองฝั่งทะเลความหลากหลายของภูมิประเทศทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์ที่สุดในเอเชียเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้น

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีครับสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะครับถ้าเห็นหน้าคุณครูแบบนี้ก็เป็นที่แน่นอนว่าเราจะพบกันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับวันนี้เป็นชั่วโมงแรกที่เราได้พบกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวให้กับนักเรียนต้นทางแล้วก็คุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางอีกครั้งหนึ่งนะครับครูนะครับชื่อครูธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์นะครับชื่อเล่นชื่อครูเจมนะครับเวลาเราปฏิบัติกิจกรรมต่อไปก็สามารถเรียกคุณครูเจมได้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับในรายวิชานี้นะครับเป็นรายวิชาภาษาไทยซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่ารายวิชาภาษาไทยนั้นเนี่ยถือว่าเป็นรายวิชาพื้นฐานที่เราต้องเรียนกันทีนี้ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาครับ อยากจะสอบถามนักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางก่อนว่าทำไมเราจึงต้องเรียนภาษาไทยครับเราช่วยกันตอบได้เลยครับภาษาไทยเป็นสิ่งจำเป็นไหมครับจำเป็นอย่างไรลูกตอนนี้นักเรียนต้นทางนะครับบอกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาที่ต้องเอาไว้ใช้สื่อสารแล้วก็เราต้องใช้อยู่ทุกวันถูกไหมครับฉะนั้นบางคนอาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราเรียนภาษาไทยไปทำไมในเมื่อเราใช้กันทุกวันอยู่แล้วก็อยากจะบอกทางนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางว่าภาษาไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นภาษาที่ยังจำเป็นต่อการสื่อสารเพราะปัจจุบันพบว่าด้วยสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยบางครั้งการสื่อสารเนี่ยเราอาจจะไปหยิบสำนวนหรือว่าบทสนทนาบางอย่างที่อยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วเรามายึดว่าเป็นสำนวนที่ถูกต้องซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนได้นะครับก็อยากจะฝากไว้ก่อนว่าในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยเนี่ยยังถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าถ้าพื้นฐานภาษาเราแข็งแรงเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถสื่อสารได้ดีมากขึ้นทีนี้อย่างที่คุณครูได้พูดไปว่าพื้นฐานภาษาไทยจะแข็งแรงได้ต้องมาจากอะไรครับต้องมาจากการอ่านการดูแล้วก็การฝึกมีทักษะก็คือเรื่องของวิจารณญาณนั่นเองฉะนั้นทำไมต้องมีวิจารณญาณในการอ่านเข้าใจคำว่าวิจารณญาณไหมครับวิจารณญาณคือการพินิจดูว่าข้อความนั้นเป็นอย่างไรเช่นเอ๊ะลองดูซิว่าข้อความเนี้ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราเนี่ยเป็นลักษณะของการใช้วิจารณญาณในการจับนะครับทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าเรื่องของภาษาไทยนั้นมีความสำคัญต่อเราหรือไม่นะครับลองตอบให้คุณครูที่เป็นผู้กำกับดูแลหรือว่าผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมเนี่ยหน่อยว่าเอ๊ะในเรื่องของภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยกัน

อภิปรายเพิ่มเติมได้เนาะสำหรับนักเรียนต้นทางก็ประมาณนี้ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ครับก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรายวิชาภาษาไทยซึ่งในหน่วยที่1เนี่ยนะฮะชื่อว่านิทรรศการปลูกปัญญาแสดงว่าจะต้องมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับนิทรรศการรู้จักนิทรรศการไหมครับเราเคยชมนิทรรศการไหมครับนักเรียนต้นทางและปลายทางครับช่วยคุณครูตอบหน่อยครับว่านิทรรศการในความเข้าใจของเราคืออะไรครับเป็นงานเป็นลักษณะอะไรอีกครับเป็นงานแล้วก็เรามักจะพบเจอได้ในเทศกาลสำคัญบางอย่างใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่านิทรรศการเป็นอย่างไรเหมือนกับห้องต้นทางไหมเพราะตอนนี้ห้องต้นทางบอกว่าจะพบในเทศกาลสำคัญแล้วก็เป็นลักษณะเป็นงานบางอย่างนิทรรศการมีภาพไหมครับส่วนใหญ่จุดแรกที่เราจะมองเห็นได้คืออะไรครับภาพถ่ายหรือว่าการออกแบบสีสันต่างๆที่ทำให้ดูสะดุดตาใช่ไหมนี่คือนิทรรศการเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพอเราเรียนไปเนี่ยจะพบเลยว่าอ๋อนิทรรศการปลูกปัญญาเป็นแบบนี้และเรื่องนี้ไม่ใช่นิทรรศการธรรมดาด้วยเป็นนิทรรศการปลูกปัญญานั่นแปลว่าคำนี้ถ้าเราอ่านและพินิจดีๆจะพบว่านิทรรศการในการปลูกปัญญาเนี่ยมันจะต้องมาจากกระบวนการการเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าจนเกิดความเข้าใจในสาระสำคัญของภาษาไทยและสร้างออกมาเป็นอะไรลูกนิทรรศการนิทรรศการไม่จำเป็นจะต้องมีความหรูหราแต่ถ้าเราเข้าใจลักษณะการจัดนิทรรศการได้นิทรรศการนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับวันนี้เรื่องแรกที่เราจะได้เรียนกันก็คือเรื่องของอะไรครับไม่เป็นไรอ่านสารสารพันปัญญาเกิดครั้งที่1นั่นเองนะครับคำว่าสารสารพันนักเรียนรู้จักคำว่าสารไหมสารคืออะไรครับนี่ดีมากเลยมีเพื่อนเราบอกว่าคือสารเคมีอะไรอีกครับน่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลข้อความชนิดต่างๆใช่ไหมที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่าคำว่าสารเนี่ยคืออะไรจะคิดเหมือนห้องต้นทางหรือไม่แต่จริงๆแล้วด้วยขอบเขตของรายวิชาภาษาไทยเนี่ยเราจะเพ่งไปที่เรื่องของข้อมูลชนิดต่างๆฉะนั้นสารเคมีผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าเป็นลักษณะการให้ข้อมูลในเชิงวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะได้เรียนรู้เรื่องสารต่างๆนะครับวันนี้เรื่องอ่านสารสารพันปัญญาเกิดนะครับครั้งที่1เราจะศึกษาอะไรบ้างทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและปลายทางช่วยคุณครูอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับพร้อมไหมครับต้นทางปลายทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันครับ1 2 3

0: วันนี้หลักๆที่เราจะต้องทำความเข้าใจก่อนคือเรื่องของการสรุปหลักการอ่านบทร้อยแก้วการอ่านง่ายสุดคือการอ่านบทร้อยแก้ว2คืออ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องและ3สะท้อนประโยชน์ของการฝึกฝนตามหลักการอ่านได้ฉะนั้นจะมีคำสำคัญคือคำว่าอ่านบทร้อยแก้วตามความเข้าใจของนักเรียนต้นทางและปลายทางครับบทร้อยแก้วคืออะไรครับเอาต้นทางก่อนอ่ะต้นทางคิดว่าร้อยแก้วคืออะไร
1: บทร้อยแก้วเป็นการแต่งกลอน
0: ตอนนี้ต้นทางบอกว่าตัวแทนของห้องต้นทางบอกว่าเป็นเหมือนลักษณะของการใช้แต่งบทร้อยแก้วใช่ไหมครับปลายทางล่ะครับคิดว่าบทร้อยแก้วคืออะไรครับลองช่วยกันตอบนะครับจริงๆแล้วบทร้อยแก้วมีความหมายที่ให้ไว้อยู่หลากหลายแต่ว่าความหมายที่อยากจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางช่วยกันจำเนี่ยบทร้อยแก้วก็คือความเรียงต่างๆทุกชนิดข้อความในหนังสือเรียนใช้บทร้อยแก้วไหมใช่ไหมครับใช่ข้อความที่อยู่ตามสวนสาธารณะใช่บทร้อยแก้วไหมใช่เพราะอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วว่าทุกอย่างเป็นบทร้อยแก้วหมดแล้วร้อยกรองล่ะครับขออนุญาตเพิ่มเติมร้อยกรองขึ้นมาร้อยกรองต่างจากร้อยแก้วไหมเพราะเรามักจะมีคำคู่กันว่าร้อยแก้วกับร้อยกรองใช่ไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นร้อยแก้วเป็นความเรียงทุกอย่างได้หมดแต่ถ้าเป็นร้อยกรองเนี่ยมันจะถูกบังคับด้วยฉันอะไรฉันทะลักษณ์นั่นเองอันนี้คือลักษณะจุดประสงค์ชั่วโมงแรกต้องค่อยๆไปก่อนนะทั้งต้นทางและปลายทางวันนี้ครับหลังจากที่เราได้ทราบจุดประสงค์ในการเรียนรู้แล้วคุณครูมีคำถามให้พวกเรา3ข้อครับข้อที่1ครับนักเรียนอ่านหนังสือล่าสุดเมื่อไหร่อ่ะตอบข้อแรกก่อนครับใครจะเป็นตัวแทนตอบดีครับในคำถามแรกอ่ะขออนุญาตเป็นกลุ่มนี้ครับกลุ่มนี้เป็นตัวแทนสักคนครับต้นทางครับช่วยตอบคุณครูหน่อยว่าเราอ่านหนังสือล่าสุดเมื่อไหร่ครับเราอ่านล่าสุดเมื่อไหร่นักเรียนตอบกว้างๆว่านานแล้วใช่ไหมครับปลายทางล่ะครับเราอ่านหนังสือล่าสุดเนี่ยเมื่อไหร่จริงๆจะอ่านนานหรืออ่านไม่นานมีค่าเท่ากันเพราะจริงๆแล้วกระบวนการอ่านทุกอย่างเนี่ยมันถูกอยู่ในชีวิตประจำวันบางครั้งเราไม่ได้อ่านจากหนังสือตรงๆเราอ่านจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับอาจจะเป็นโทรศัพท์มือถือแพลตฟอร์มต่างๆที่มีข้อความอยู่ในโทรศัพท์มือถือครูถามว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะใช่การอ่านไหม
2: ใช
0: ่ใช่แต่เพียงแค่ว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้มองถึงเรื่องของลักษณะการอ่านบางทีเราอ่านแล้วเราก็อ่านไปเลยถูกไหมครับปลายทางก็เช่นเดียวกันคุณครูเชื่อว่าน่าจะมีลักษณะกิจวัตรประจำวันเนี่ยที่มีความคล้ายคลึงกันก็คือเรื่องของการอ่านบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อ่านในตัวหนังสือโดยตรงฮะแต่ว่าเราได้อ่านจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราใช่ไหมครับนะทีนี้ข้อที่สองครับอยากให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางช่วยกันตอบพร้อมกันว่านักเรียนชอบอ่านหนังสือชนิดใดมากที่สุดห้องต้นทางก่อนครับชอบอะไรครับมีการ์ตูนต้นทางมีการ์ตูนและอะไรอีกนะอะไรนะครับเป็นเกี่ยวกับอะไรครับ
3: แนวอน
0: ิ
3: เมะ
0: อ๋อก็เป็นการ์ตูนเหมือนกันใช่ไหมครับมีอะไรอีกตอนนี้หลักๆเลยคือการ์ตูนและปลายทางแหละครับปลายทางน่าจะเป็นการ์ตูนเหมือนกันไหมมีนิทานมีการ์ตูนมีอะไรอีกครับมีนิยายด้วยใช่ไหมครับตอนนี้ต้นทางบอกหลักๆ3ประการปลายทางล่ะครับอยากทราบเหมือนกันว่าปลายทางชอบอ่านหนังสือชนิดใดจะเป็นนิทานเหมือนกับห้องต้นทางหรือไม่จะเป็นนิยายเหมือนกับห้องต้นทางหรือไม่หรือมีหนังสือชนิดใดที่ปลายทางเนี่ยชอบที่จะอ่านเพิ่มเติมอ่ะก็ลองบอกให้คุณครูที่เป็นผู้ควบคุมดูแลเนี่ยได้ชื่นใจหน่อยนะครับนะประมาณนี้นะก็เชื่อว่าหลักๆในวัยของเราม.1 เนี่ยน่าจะชอบอ่านหนังสือประมาณนี้เนาะที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของความบันเทิงเพราะมันมีสีสันด้วยใช่ไหมครับนะต่อไปครับนักเรียนเคยอ่านหนังสือแล้วเคยอ่านไม่คล่องหรือไม่อ่านไปแล้วเกิดแบบติดขัดอะไรเงี้ยเคยไหม
4: เคย
0: อ่ะขอถามต้นทางครับกรณีพอเราทำพอเราอ่านไม่คล่องเราแก้ปัญหายังไงครับอ่านบ่อยๆอ่านซ้ำๆใช่ไหมครับอ่านบ่อยอ่านซ้ำมีเพิ่มเติมอีกไหมครับมีการฝึกอ่านปลายทางล่ะครับเวลาปลายทางเจอปัญหานี้คือเวลาเราอ่านปุ๊บแล้วเราพบว่าเราอ่านไม่คล่องเนี่ยเรามีวิธีการจัดการในการแก้ไขเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่เพราะตอนนี้ต้นทางบอกว่าเรามีการอ่านใหม่อ่านซ้ำแล้วก็ฝึกสะกดถ้าเรามีทักษะที่ใกล้เคียงกันก็คือเป็นวิธีการแก้ปัญหาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการอ่านเช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือเป็นเรื่องของคำถามทีนี้ครับ มาถึงกิจกรรมสำคัญครับนักเรียนต้นทางแล้วปลายทางเตรียมตัวให้ดีนะครับวอร์มร่างกายให้พร้อมครับชั่วโมงแรกเราจะมีการทดสอบเล็กน้อยนะครับคุณครูที่อยู่นะครับสามารถปรับกิจกรรมให้เหมาะสมได้เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชี้แจงเรื่องของกิจกรรมก่อนว่าวันนี้จะมีการทดสอบกิจกรรมการอ่านก็คือเรื่องของกิจกรรมทดสอบการอ่านนี้มีอะไรบ้างกติกาก็คือให้นักเรียนแต่ละคนรับผิดชอบในการอ่านย่อหน้าของตนตามเลขที่เมื่ออ่านจบทุกคนครูจะตั้งคำถามจากบทอ่านนั้นโดยจะสุ่มเรียกเพื่อตอบคำถามโดยคำถามนั้นจะไม่ได้มาจากบทอ่านที่ตนเองได้อ่านไปเอาง่ายๆครับเดี๋ยวเราต้องมีสมาธิในการอ่านเพราะสารที่คุณครูนำเอามาให้ทั้งต้นทางและปลายทางอ่านนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เหมาะสมกับช่วงวัยตอนนี้วอร์มร่างกายให้พร้อมวอร์มร่างกายให้พร้อมนะครับต้นทางปลายทางวอร์มร่างกายให้พร้อมด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกิจกรรมการอ่านไปพร้อมกันอ่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ1ครั้ง1ครั้ง2ครั้งเอาละครับตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาใบความรู้ก่อนใบความรู้เดี๋ยวเอาไว้หลังจากที่ทดสอบการอ่านเสร็จนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทดสอบการอ่านนะให้รู้เอาไว้ว่าวันนี้เราจะให้ความรู้ในเรื่องนี้กันก่อนอันนี้คือหน้าตาของใบงานนะครับก็คือเป็นเรื่องบทอ่านจากนิทานนะครับหน้าตาของใบงานก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คือเรียงไปก็คือเป็นใบความรู้ใบงานนะครับจริงๆก็คือเป็นใบเดียวกันนะฮะ

0: เอาล่ะครับก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการอ่านนะฮะตอนนี้เมื่อกี้เนี้ยเราเตรียมความพร้อมไปเรียบร้อยแล้วนะฮะหลักการอ่านเราอ่านอย่างไรขออนุญาตให้ความรู้ก่อนที่เราจะทำกิจกรรมนะครับเขาบอกว่าหลักการอ่านบทร้อยแก้วให้ถูกต้องเนี่ยมันมีหลักการอ่านอยู่ไม่กี่ประการเขาบอกว่า1 นะฮะจะต้องเตรียมตัวในการอ่านก่อนเราเตรียมตัวอย่างไรเราเตรียมตัวอย่างไรครับศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จริงไหมนักเรียนถ้าเราปุ๊บเราอ่านเลยอะโอกาสพลาดมีไหมมีฉะนั้นสิ่งแรกที่เราได้สารมาคือทำไมครับเราต้องศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจและเขาบอกเลยนะอย่างถ่องแท้ก่อนเพราะการไม่ศึกษาอย่างถ่องแท้บางครั้งทำไมมันเกิดการพลาดได้ไหมพลาดได้นะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเราต้องศึกษาเนื้อหาอย่างถ่องแท้ก่อน2ครับสิ่งสำคัญเลยครับคำสำคัญคือตรวจสอบคำศัพท์ยากหรือคำที่มีการผันวรรณยุกต์ทำไมวรรณยุกต์จึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะอะไรครับถ้าเกิดว่าเราผันวรรณยุกต์ผิดความในประโยคเปลี่ยนไหม
1: เปล
0: ี
1: ่ยน
0: ปลายทางครับถ้าเราผันวรรณยุกต์ผิดความเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอนนะครับต่อไปครับการตรวจสอบคำศัพท์ยากเนี่ยจึงเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าบางครั้งคำศัพท์ยากกรณีถ้าเราไปเจอเอกสารที่เป็นเอกสารที่มีอายุยาวนานเช่นคำจากประวัติศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอ่านผิดได้ฉะนั้นเราต้องเช็คให้ดีนะฮะสำรวจให้ดีต่อไปครับพิจารณาประเภทของเรื่องราวเพื่อเตรียมน้ำเสียงและท่าทางให้เหมาะสมคุณครูอยากให้พวกเราดูตรงนี้ครับน้ำเสียงและท่าทางให้เหมาะสมมีความสำคัญอย่างไรครับน้ำเสียงสำคัญกับการอ่านไหม
2: สำคัญ
0: ยังไงครับถ้าเราใช้น้ำเสียงไม่เป็นการอ่านในวันนั้นเนี่ยมันทำให้น่าฟังไหมไม่น่าฟังท่าทางเนี่ยถ้าเราขึงขังตลอดเวลาเนี่ยคนชอบเราไหมครับทั้งต้นทางและปลายทางก็คิดเหมือนกันคุณครูคิดอย่างนั้นว่าถ้าเราเตรียมน้ำเสียงไม่ดีเช่นเราหูเสียงดังตลอดเลยเนี่ยคิดว่าเกิดการเรียนรู้ในวันนั้นไหมครับไม่ครับคืออาจจะเกิดการเรียนรู้ก็ได้แต่ว่าน้อยใช่ไหมครับอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะแรกก็คือเรื่องของการเตรียมตัวก่อนอ่านนะสรุปอีกครั้งหนึ่งศึกษาเนื้อหาให้เข้าใจตรวจสอบคำศัพท์ยากแล้วก็ดูเรื่องของการผ่านวรรณยุกต์แล้วก็พิจารณาเรื่องราวรวมถึงอย่างแล้วก็ท่าทางต้องเหมาะสมต่อไปครับฝึกอ่านล่วงหน้าเพื่อจับจังหวะและความคล่องแคล่วจับจังหวะสำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าจะทำให้ตัวสารนั้นเนี่ยเป็นเรื่องราวต่อเนื่องกันและทำให้เกิดอะไรครับความต่อเนื่องของตัวความนั้นด้วยนะประมาณนี้นะต่อไปครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องนะครับอ่านออกเสียงให้ถูกต้องเราทำอย่างไรครับ1ครับออกเสียงคำให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธีอ่ะข้อต่อไปช่วยคุณครูอ่านหน่อยลูกเน้นเสียงวรรณยุกต์ให้ถูกต้องทั้งต้นทางและปลายทางช่วยครูในข้อ3ด้วยครับ
1: แบ่งวรรคตอนให้เหมาะสม
0: วรรคตอนต้องเหมาะสมแล้วก็อะไรครับ
1: อ่านออกเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเสียงเบาจนเกินไป
0: สิ่งเหล่านี้ถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการอ่านออกเสียงถ้าเราตะเบงมากเกินไปน่าฟังไหมครับไม่น่าฟังเลยแล้วมันจะทำให้การรับรู้การเรียนรู้เรื่องสารเราเนี่ยมันน้อยถอยลงนะประมาณนี้แล้วก็อย่างที่คุณครูบอกไปครับว่าเน้นเรื่องเสียงวรรณยุกต์เนี่ยต้องถูกต้องเพราะว่าบางครั้งการผันเสียงถ้าเราผันเสียงผิดความที่สื่อออกมานั้นก็ผิดตามไปด้วยนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฉะนั้นในเรื่องของพื้นฐานในการผันเสียงเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากทำไมถึงต้องเน้นเรื่องการผันเสียงมากเพราะว่าในเรื่องของหลักภาษาในระดับตอนต้นก็คือชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนี่ยต้องมีความเข้าใจในเรื่องของฐานเสียงให้ชัดเจนก่อนเรื่องของการผันวรรณยุกต์ก็ต้องชัดเจนก่อนจะทำให้เราเนี่ยออกเสียงได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับอันนี้เข้าใจนะฮะสรุปอีกครั้งนึงนะฮะการอ่านออกเสียงให้ถูกต้องคือเราต้องเปล่งให้ชัดเจนถูกต้องตามหลักเน้นเสียงวรรณยุกต์แล้วก็แบ่งวรรคตอนรู้จักการแบ่งวรรคตอนแล้วใช่มั้ยครับนะแบ่งวรรคตอนคือแบ่งความให้เหมาะสมต่อไปอ่านเสียงดังพอประมาณไม่ตะโกนหรือเบาจนเกินไปก็คือให้อยู่ในระดับที่พอดีนั่นเองนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะอันนี้คือประเด็นที่2เรื่องของการออกเสียงให้เหมาะสมครับต่อมานะครับอ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมต้นทางและปลายทางชุนครูบอกนะครับข้อแรกเป็นยังไงครับ

0: ่อไปครับ
1: เน้นเสียงคำสำคัญ
0: เน้นเสียงคำสำคัญต่อมาครับ
1: ใช้เสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความน่าสนใจ
0: และต่อไปครับในประการที่อยู่ในข้อ3นี้เป็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการใช้น้ำเสียงอย่างที่คุณครูได้พูดไปตอนต้นว่าน้ำเสียงนั้นถ้ากรณีนักเรียนจะต้องใช้น้ำเสียงเนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นความที่สื่อออกมาก็ไม่น่าสนใจและครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางต้องเคยผ่านการฟังคุณครูหรือว่าคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนที่อุปการะเราเนี่ยเล่านิทานสังเกตไหมครับว่าคนที่เล่านิทานแล้วน่าสนใจเนี่ยอาจจะเคยฟังหรือไม่เคยฟังไม่รู้นะฮะถ้าเราเคยฟังปุ๊บจะรู้ว่านิทานเนี่ยทันใดนั้นทำไมจะรู้สึกทำไมครับรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อในวันหนึ่งณดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์เห็นไหมครับน้ำเสียงต่างกันไหมครับหญิงสาวคนนั้นจ้องมองด้วยตาที่ถมึงถึงฉะนั้นนอกจากเรื่องของการใช้น้ำเสียงการเข้าใจศัพท์นะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยบางครั้งถ้าเราฟังนิทานบ่อยๆเนี่ยเราก็จะมีความได้เปรียบตรงนี้นะสรุปแล้วเรื่องของการอ่านโดยใช้น้ำเสียงเนี่ยหลักๆ ก็คือมีการปรับน้ำเสียงให้สอดคล้องกับอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธเราทำเสียงน่ารักได้ไหมโกรธเธอแล้วนะได้ไหมก็อาจจะยังไม่มีความเหมาะสมทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเน้นเสียงสำคัญอย่างที่คุณครูบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะให้ผู้ฟังสะดุดฟังคำใดให้เน้นคำนั้นให้หนักแต่เราจะไม่เน้นแบบตะโกนเราต้องมีระยะที่พอดีในการอ่านจะทำให้การอ่านนั้นดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับต้นทางครับเคยฟังนิทานไหมครับแล้วต้นทางเคยได้ยินลักษณะการใช้เสียงสูงต่ำแบบนี้ไหมครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะเป็นนิทานใช่ไหมครับแล้วนอกจากนิทานมีอันอื่นอีกไหมครับอยากรู้จังเลยมีไหมครับจริงๆสิ่งที่ใกล้ตัวเราเวลาเราดูการ์ตูนไงการ์ตูนบางเรื่องมาจากต่างประเทศและถูกนำมาแปลโดยนักพากย์คนไทยนักพากย์คนไทยก็เอาหลักเหล่านี้แหละครับไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมเช่นการ์ตูนเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีตัวละครตัวนั้นที่แบบเป็นตัวละครที่ดูตลกขบขันก็จะมีน้ำเสียงออกไปทางหนักเบาต่างกันเพื่อให้เกิดครูใช้คำว่าอรรถรสในความบันเทิงในความสนุกนะทั้งต้นทางและปลายทางซึ่งครูเชื่อว่าเราเนี่ยต้องเคยผ่านประสบการณ์ในการดูการ์ตูนเหล่านี้หรือว่าเคยฟังนิทานเหล่านี้มาแล้วนะครับหลักๆ ก็จะเป็นประมาณนี้คือการปรับน้ำเสียงให้เหมาะสมเน้นเสียงสำคัญใช้เสียงสูงต่ำเพื่อสร้างความน่าสนใจแล้วก็ต้องมีการหยุดพักหายใจตามจังหวะสิ่งนี้มองเหมือนไม่สำคัญแต่จริงๆแล้วทำไมครับสำคัญมากการอ่านแบบต่อเนื่องบ่อยๆแล้วถ้าเราควบคุมลมหายใจไม่เป็นเนี่ยนะทั้งต้นทางและปลายทางนะฮะจะทำให้เราเกิดเหนื่อยพอเหนื่อยปุ๊บทำไมครับเราล้าไหมพอล้าแล้วไปไม่ไหวแล้วมันก็จะเกิดอาการหอบทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมันมีเหมือนกับความสั่นเครืออยู่ในลำคอและทำให้ผู้ฟังรู้ได้เลยว่าคนนี้ทำไมครับมีอาการหอบเหนื่อยทำให้การพูดเนี่ยอาจจะสะดุดได้นะต้นทางและปลายทางนะครับเราต้องมีทักษะการพูดที่ไม่รีบพูดจนเกินไปนะประมาณนี้อันนี้คือเรื่องของอ่านโดยใช้น้ำเสียงให้เหมาะสมนะครับต่อไปครับสื่อเรื่องที่4นะครับสื่ออารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างการสื่ออารมณ์และความรู้สึกคือเรื่องแรกคืออะไรครับ
1: แสดง
0: สีหน้าแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายให้สอดคล้องกับเนื้อหาต่อไปครับ
1: สายตาจ
0: ้
1: องมองผ
0: ู้
1: ฟ
0: ัง อะไรอีกครับผ่านน้ำเสียงอ่ะคุณครูขออนุญาตให้ความรู้ตรงนี้ก่อนนะครับเรื่องการสื่ออารมณ์ก็จะคล้ายๆในประเด็นที่ผ่านมาแต่ว่าเขาบอกว่าแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายขออนุญาตยืนตรงกลางก่อนนะฮะภาษากายเนี่ยมันก็คือภาษาที่เราใช้มือใช้เท้าและใช้ร่างกายเนี่ยเพื่อให้เกิดความเหมาะสมบางครั้งกรณีถ้านักเรียนต้องไปทำหน้าที่ในการเล่าหรือว่าจะต้องแสดงบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางและภาษากายกรณีถ้าเราไม่มีสื่อให้ดูแต่เราต้องใช้ตัวเราเนี่ยเป็นสารในการสื่อผ่าน

0: เราต้องแสดงสีหน้าท่าทางได้เช่นวันหนึ่งณชายป่าแห่งหนึ่งมีสุนัขจิ้งจอกตัวใหญ่เห็นไหมคำว่าตัวใหญ่คุณครูเจมเน้นเพื่อให้ทราบว่าลักษณะของสุนัขตัวนี้เป็นยังไงครับตัวใหญ่นี้เป็นต้นแล้วก็ภาษากายเช่นการใช้มือการใช้เท้าการเดินไปเดินมาเพื่อเป็นการกำหนดผู้คนไม่ให้เบื่อเรานะประมาณนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรายืนแช่อย่างเงี้ยเป็น10นาที30นาทีนักเรียนคิดว่ามันน่าเบื่อมั้ยครับปลายทางเบื่อมั้ยครับกรณีถ้าเราต้องไปดูใครคนใดคนหนึ่งแล้วเรายืนแช่อยู่แบบเนี้ย30นาทีไม่ไปไหนเลยต่อจะให้เรื่องนั้นมีความน่าสนใจมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดยืนแช่แบบเนี้ยเบื่อมั้ยครับเบื่อฉะนั้นในการพูดเนี่ยต้องมีการอะไรครับเปิดบทสนทนาที่ดูแล้วน่าฟังแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟังที่มาฟังเราด้วยเช่นเราอาจจะถามกลุ่มนี้เราอาจจะถามตรงนี้นู่นนี่นั่นแบบนี้เป็นต้นนะครับสายตาจ้องมองผู้ฟังครูจ้องแบบนี้เลยไหมการจ้องแบบนี้นะครับจะทำให้ผู้ที่สั่งเนี่ยเกิดความรู้สึกอึดอัดคุณครูอยากจะฝากเทคนิคในเรื่องของการอ่านหรือว่าการมองในการจ้องเนี่ยคือเราจะไม่จ้องคนใดคนหนึ่งตลอดแต่เราใช้เป็นวิธีการมองแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในขณะที่คุณครูสอนเนี่ยคุณครูก็จะมองไปเรื่อยเพื่อเป็นการสำรวจผู้ฟังว่าโอเคเขาเข้าใจเราหรือเปล่านะฮะประมาณนี้แสดงอารมณ์ความรู้สึกผ่านน้ำเสียงก็อย่างที่คุณครูได้พูดไปแล้วนะอันนี้เป็นเรื่องของการสื่ออารมณ์และความรู้สึกนะสรุปอีกครั้งนึงครับคือเรื่องของการแสดงสีหน้าท่าทางการใช้สายตาจ้องมองผู้ฟังแต่ว่าจะต้องไม่ใช้สายตาจ้องจนทำให้ผู้ฟังนั้นเกิดความรู้สึกอึดอัดอันนี้เห็นเป็นจริงตามนี้ไหมครับกรณีถ้าเราถูกจ้องนานๆเนี่ยครูจ้องแบบเนี้ยนานๆแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงครับรู้สึกชอบไหมครับเราจะเกิดความรู้สึกอึดอัดนะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเรื่องที่5เป็นสิ่งสำคัญมากเลยครับคือทำไมครับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออะฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเราทำยังไงครับฝึกอ่านบ่อยๆต่อไปครับ
1: ฟังเสียงอ่านจากผู้เชี่ยวชาญ
0: ต่อไปครับก่อนที่เราจะเข้ากิจกรรมนะฮะข้อ5ครับฝึกฝนอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นทักษะที่ควรกระทำเพราะว่าถ้าเราฝึกอ่านบ่อยๆเราจะเห็นข้อบกพร่องและข้อพัฒนาของเรานะครับการฝึกอ่านในที่นี้คือฝึกอ่านบ่อยๆทบทวนบ่อยๆเช่นคำไหนที่เราอ่านยากเนี่ยเราก็ฝึกบ่อยๆนะฝึกอ่านจากผู้เชี่ยวชาญในที่นี้อาจจะเป็นอะไรครับอาจจะฟังจากนักข่าวได้ไหมได้ฝึกกับคุณครูได้ไหมจริงๆคนใกล้ตัวเราเช่นคนที่อยู่บ้านเราคุณพ่อคุณแม่หรืออาจจะฝึกกับเพื่อนก็ยังได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้อาจจะต้องใช้เรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาสักหน่อยคือเรื่องของการบันทึกเสียงตัวเองเพื่อฟังและแก้ไขข้อบกพร่องบางครั้งเราพูดเนี่ยเราเข้าใจว่าเราทำได้แต่พอเวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยเสียงที่มันถูกบันทึกออกมามันคือการบันทึกตามความเป็นจริงของเราในขณะนั้นว่าการพูดของเรามีระดับเสียงอย่างไรห้องนี้ทั้งต้นทางและปลายทางครับเคยบันทึกเสียงกันไหมครับมีทั้งเคยแล้วก็ไม่เคยนะครับฉะนั้นในเรื่องของบันทึกเสียงเนี่ยในปัจจุบันแอปพลิเคชันในโทรศัพท์เนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันสำหรับการบันทึกเสียงเราก็สามารถใช้ตัวแอปพลิเคชันนี้ให้เป็นประโยชน์ได้แต่ว่าย้ำว่าเราจะต้องไม่ใช้แอปพลิเคชันนี้ในทางที่ผิดเพราะว่าการไปบันทึกบางครั้งมันก็จะเป็นเรื่องของการละเมิดด้วยถ้าเกิดว่าเราเอาเรื่องนี้ไปใช้ในเชิงที่ผิดอันนี้เข้าใจไหมครับนะครับฉะนั้นการบันทึกเนี่ยเราบันทึกเพื่อให้เกิดประโยชน์ก็คือผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวเรานะทั้งต้นทางและปลายทางอันนี้คุณครูฝากไว้นะครับทีนี้ครับเราได้ทราบหลักการอ่านบทร้อยแก้ไปแล้วฉะนั้นสำคัญไหมหลักการอ่านเนี่ยดูเหมือนจะไม่สำคัญจริงๆแล้วสำคัญไหมฉะนั้นบทร้อยแก้ที่คุณครูพูดเนี่ยคือมันเริ่มตั้งแต่ขั้นการเตรียมตัวการให้น้ำเสียงการสื่ออารมณ์แล้วก็การฝึกทบทวนอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันต่อครับเอาละฮะอย่างที่คุณครูได้บอกกติกาไปว่าวันนี้เราจะมาลงมือทำจดจำได้ก็คือเราจะเริ่มทำกิจกรรมครับให้นักเรียนฝึกอ่านบทที่กำหนดให้แล้วเตรียมตัวอ่านตามลำดับที่ตนได้เป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้เวลานักเรียนสัก30วินาทีดีไหมในการเตรียมความพร้อมนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับวันนี้ครับเราจะไปท่องโลกของการอ่านในวันนี้กันอย่างที่ผมได้บอกในช่วงต้นก่อนที่จะอธิบายเรื่องของการอ่านบทร้อยแก้ไปว่าวันนี้เราจะมีกิจกรรมให้ทำนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับผมก็ขออนุญาตย้ำไปถึงนักเรียนปลายทางแล้วก็คุณครูที่กำกับดูแลอยู่ห้องปลายทางนะครับว่าถ้าจำนวนคนไม่เท่ากับห้องต้นทางเนี่ยท่านสามารถปรับจูนกิจกรรมให้มี

ความเหมาะสมตามบริบทของที่ที่ท่านอยู่ได้นะครับวันนี้เราจะมีนิทานเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ซึ่งขอขอบพระคุณคุณนำบุญนะฮะที่เป็นคนอนุเคราะห์นิทานเรื่องนี้ซึ่งเป็นนิทานที่สอนใจได้ดีอย่างยิ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เวลา30วินาทีในการเตรียมความพร้อมนะอ่ะให้ในกลุ่มตกลงตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับว่าแต่ละกลุ่มนี้ได้หมายเลขใดบ้างนะครับขออนุญาตทำความเข้าใจอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่ากลุ่มที่1ใช่ไหมครับกลุ่มที่2อยู่ไหนครับ3ครับ4ครับ5ครับและ6ครับก็จะขอเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1ไปจนถึงกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6นะครับอ่ะเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วก็จะเริ่มกันนะครับขออนุญาตเปิดหมายเลขแรกรอไว้เลยนะฮะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะครับเตรียมอุปกรณ์ในการพูดไว้ได้เลยนะครับเราจะเริ่มแล้วนะฮะ

0: เอาละครับตอนนี้ครับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางครับขออนุญาตสำรวจความพร้อมก่อนที่เราจะไปท่องโลกการอ่านพร้อมนะฮะอ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งทั้งต้นทางและปลายทางครับขออีกครั้งนะครับต้นทางและปลายทางปรบมือ1ครั้ง2ครั้งอ่ะขอเสียงเฮ้หน่อย1 2 3เฮ้โอ้ยังเฮ้ไม่ค่อยดัง1 2 3เอาละครับขออนุญาตพาไปสู่กิจกรรมการท่องโลกการอ่านโดยเรียงลำดับตั้งแต่กลุ่มที่1จนถึงกลุ่มที่6ณบัดนี้ครับพร้อมไหมฮะอ่ะเดี๋ยว ขออนุญาตนับ5 4 3 2เชิญครับ
1: ในคืน1หนาวเหน็บยังมีตำนานหนึ่งที่ซ่อนความเล้งไว้ซึ่งความน่าค้นหาและมีเรื่องราวให้ติดตามดังนี้
2: ในตำนานเก่าแก่ของชาวกระต่ายมีเรื่องเล่าถึงกระต่ายแสงจันทร์ผู้คอยปกป้องและช่วยเหลือกระต่ายน้อยทั้งหลายให้พ้นจากอันตรายต่างๆเด็กๆชาวกระต่ายต่างมีกระต่ายแสงจันทร์เป็นพระเอกในดวงใจด้วยกันทั้งนั้นกระต่ายตัวน้อยๆทั้งหลายมักจะฟุ้งฝันอยากเป็นกระต่ายแสงจันทร์ในวันที่พวกเขาโตขึ้น
3: เจ้าเมย์ขาวเป็นกระต่ายน้อยอีกตัวหนึ่งที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ปู่ของเมย์ขาวเคยเล่าให้เมย์ขาวฟังว่าดวงจันทร์จะมอบพลังให้กระต่ายผู้กล้าหาญ
1: เพื่อให้กระต่ายตัวนั้นใช้พลังแห่งแสงจันทร์ต่อสู้กับเหล่าร้ายในยามที่เกิดเหตุขับขันเมฆขาวตั้งใจที่จะเป็นกระต่ายแสงจันทร์ให้จงได้ด้วยเหตุนี้เมฆขาวจึงปฏิญาณกับตนเองว่าเขาจะต้องเป็นกระต่ายที่กล้าหาญให้ดวงจันทร์มอบพลังวิเศษให้แก่เขา
4: เพื่อนๆของเมฆขาวมักจะหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินเมฆขาวพูดถึงความใฝ่ฝันที่เขาอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์จริงอยู่ที่เด็กๆชาวกระต่ายต่างใฝ่ฝันอยากจะเป็นแสงจันทร์ด้วยกันทั้งนั้น
5: กระต่ายตัวเล็กๆที่ไม่น่าจะมีเรี่ยวแรงพอจะไปปกป้องใครได้ความใฝ่ฝันของเมฆขาวที่อยากจะเป็นวีรบุรุษผู้พิทักษ์จึงกลายเป็นเรื่องตลกขบขันในสายตาของกระต่ายน้อยตัวอื่น
6: ๆแม้เมฆขาวจะถูกเพื่อนๆหัวเราะเยาะอยู่เป็นประจำแต่เมฆขาวก็ไม่เคยเสียกำลังใจหรือเลิกล้มความตั้งใจของเขาเลยแม้สักครั้งเดียว
7: เย็นวันหนึ่งในขณะที่เมฆขาวออกไปหากิ่งไม้ในป่าเพื่อนำมาก่อไฟไล่ความหนาวมีหมาป่าที่หิวโหยฝูงหนึ่งบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านกระต่ายและจักกาจับกระต่ายทุกๆตัวมารวมกันไว้ในกระโจมขนาดใหญ่กลางหมู่บ้าน
8: พวกหมาป่าตั้งใจจะบังคับให้กระต่ายทั้งหมดเดินทางไปกับพวกมันในตอนเช้าโดยพวกมันวางแผนที่จะขับขังกระต่ายทั้งฝูงเอาไว้ในถ้ำเพื่อสำรองเป็นอาหารสำรองสำหรับฤดูหนาว
4: เมื่อชาวกระต่าย

0: กระต่ายทุกหมาป่าจับมาขังเอาไว้ในกระโจมแต่กระต่ายเหล่านั้นกระต่ายไหลตัวกลัวจนน้ำตาไหลพอรู้ซึ้งถึงชะตากรรมที่พวกมันกำลังเผชิญอยู่
1: คุณปู่

0: ปู่เล่าเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ให้เด็กๆชาวกระต่ายฟังพวกมันพากันเดินตรงมาหาคุณปู
1: ่และสั่งให้คุณปู่สงบปากสงบคำก่อนที่พวกมันจะอดใจไม่ไหวคุณปู่จำต้องหยุดเล่าเรื่องตามคำขู่ของฝูงหมาป่า
2: แต่ในขณะเดียวกันคุณปู่ก็สังเกตเห็นสีหน้าของเหล่าหมาป่าที่ดูซีดเผือกอย่างประหลาดใจซึ่งในตอนนั้นคุณปู่กระต่ายไม่รู้เลยว่าตำนานเรื่องกระต่ายแสงจันทร์ที่ชาวกระต่ายชื่นชมกันนักหนากับเป็นตำนานสยองขวัญที่ชาวหมาป่าผวาหวาดผวาและไม่อยากให้พูดถึงเป็นที่สุด
3: ตกดึกเมฆขาวแบกกิ่งไม้หอบใหญ่ตรงกลับมาที่หมู่บ้านของเขาคืนนั้นพระจันทร์สีน้ำเงินฉายแสงสว่างจ้าเมฆขาวรู้สึกแปลกใจที่บ้านเรือนของชาวกระต่ายดับไฟมืดกันไปหมดเขามองกระโจมสีขาวขนาดใหญ่กลางหมู่บ้านที่มีแสงเทียนวอมแวมอยู่เรือง
4: นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แม่ขาวเงี่ยหูฟังเสียงที่ล่องลอยมาจากกระโจมเขาได้ยินเสียงกระต่ายไล่ไวไล่เรียกกับเขากำลังร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความกลัวแม่ขาวพยายามตั้งสติ
5: และในขณะนั้นเองกลิ่นของสัตว์ร้ายที่ไม่น่าพิศสมัยก็ลอยตามสายลมมากระทบกับจมูกของเขาแม่ขาวขนลุกสู้เขารู้ในทันทีว่าเหตุร้ายครั้งใหญ่ได้เกิดขึ้นกับชาวกระต่ายเข้าให้เสียทีแล้ว
6: เมฆขาวมีทางเลือกอยู่สองทางคือการหนีเอาตัวรอดหรือหาทางช่วยชาวกระต่ายให้พ้นภัยเมฆขาวตัวสั่นเท้าด้วยความกลัว
7: กระต่ายตัวเล็กๆอย่างเขาจะเอาอะไรไปสู้กับฝูงหมาป่าที่โหดเหี้ยมได้เมฆขาวคิดหนักฉับพลันถ้อยคำที่คุณปู่เคยบอกเล่าก็แว่วเข้ามาในห่วงคำหนึ่งของเจ้ากระต่ายตัวน้อยดวงจันทร์จะมอบพลังให้แก่กระต่ายผู้กล้าหาญเพื่อให้กระต่ายตัวนั้นใช้พลังแห่งแสงจันทร์ต่อสู้กับเหล่าร้ายในยามที่เกิดเหตุครับ
8: แม่ขาวเงยหน้ามองพระจันทร์ด้วยแววตาที่มุ่งมั่นไม่มีใครอีกแล้วที่จะช่วยชาวกระต่ายให้รอดพ้นจากข้อกรรมในครั้งนี้ได้นอกจากเขาแม่ขาวอธิษฐานขอพลังจากดวงจันทร์และหลังจากนั้นที่ขาวนิ่งจ้องมองดวงจันทร์อยู่พักใหญ่ในที่สุด
9: แม่ขาวก็ตัดสินใจรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีอยู่แล้วเดินตรงไปยังเนินดินเตี้ยๆที่อยู่ระหว่างกระโจมกับแสงจันทร์
10: จากนั้นเขาก็ชูกิ่งไม้แห้งที่เก็บขึ้นมาใช้ทำฟืนขึ้นเหนือศีรษะแล้วโบกมันไปมากลางอากาศพร้อมๆกับส่งเสียงกู่ร้องขับไล่ฝูงหมาป่าอย่างบ้าคลั่ง
11: ฝูงหมาป่าแล้วและชาวกระต่ายทั้งหมดตกใจตื่นเมื่อได้ยินเสียงร้องคำรามขับไล่ที่ดังฝ่าความเงียบสงัดในคืนนั้นและทันทีที่เหล่าหมาป่ามองไปยังผนังผ้าใบสีขาวของกระโจม
12: พวกมันต้องตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อเห็นเงาของกระต่ายในตำนานที่มุ่งหมายจะขยับพวกมันในสิ้นซากด้วยกรงลิฟในอุ้งมือขนาดมหึมา
13: แน่นอนฝูงหมาป่าแตกกระเจิงไปคนละทิศละทางในช่วงเวลาเพียงพริบตาเดียวส่วนชาวกระต่ายทั้งหลายที่ตั้งสติได้ก็เริ่มหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติและพากันส่งเสียงร้องเรียกวีรบุรุษที่พวกเขาศรัทธาให้เข้ามาปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขา
3: เจ้าแม่ขาวค่อยๆเดินตรงไปยังกระโจมตามเสียงเรียกร้องและทันทีที่แม่ขาวมุดเข้าไปในกระโจมเงาของวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ก็กลับกลายเป็นเจ้ากระต่ายตัวเล็ก
14: ๆที่ถือกิ่งไม้แห้งเอาไว้ในมือทั้งสองข้างกระต่ายทุกตัวตะลึงงันต่อภาพที่ปรากฏตรงหน้านี่คือกระต่ายแสงจันทร์ตัวจริงที่ช่วยชีวิตพวกเขาเอาไว้ในคราวคับขัน
11: กระต่ายทั้งหลายพากันยิ้มและยอมรับในความ

0: กาหารของกระต่ายน้อยที่มีชื่อว่าเจ้าเมฆขาวโดยไม่มีข้อโต้แย้ง
1: นับจากนั้นเป็นต้นมาเรื่องราวของกระต่ายแสงจันทร์ตัวน้อยก็ได้รับการเล่าขานสืบต่อกันจนถึงชั่วลูกชั่วหลานและในที่สุดมันก็ได้รับการบันทึกเป็นนิทานที่เด็กๆกำลังอ่านกันอยู่ในขณะนี้
2: เอาละครับตอนนี้ครบทั้งหมด30หมายเลขแล้วครับทั้งต้นทางและปลายทางครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับโอ้ถือว่าวันนี้เป็นชั่วโมงแรกนักเรียนสามารถทำได้ดีเกินความคาดหมายที่คุณครูได้ตั้งไว้ก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับไปกันในเรื่องของคำถามเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณครูมีความชื่นชมทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยพบว่านักเรียนสามารถอ่านได้เราเข้าใจสารเราเข้าใจความแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเพิ่มเติมก็คือเรื่องของบางครั้งการอ่านคำควบกล้ำต้องอ่านให้ชัดเจนใช่ไหมครับเมื่อกี้เราจะสังเกตว่ามีเพื่อนบางคนเนี่ยอ่านความเกินด้วยไม่อ่านความที่ปรากฏอยู่ในอะไรครับข้อความที่ขึ้นแล้วก็บางคนอาจจะมีการอ่านติดขัดบ้างแต่อันนี้เป็นเรื่องเลวร้ายไหมไม่เป็นเรื่องผิดไหมครับไม่ผิดเพราะว่าวันนี้เราฝึกทักษะการอ่านก็คือกว่าเราจะอ่านคล่องอ่านเก่งได้ต้องมาจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับคุณครูก็เชื่อว่าทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะได้เห็นความแข็งแกร่งของเจ้าเมฆขาวซึ่งถือว่าเป็นวีรบุรุษของพวกเราเราอยากเป็นแบบเจ้าเมฆขาวไหมครับอยากเป็นไหมเราจริงๆแล้วคำว่าวีรบุรุษเนี่ยอาจจะไม่ต้องอยู่ข้างหน้าตลอดก็ได้บางครั้งการทำงานคือการเอาชนะใจตนเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษของตนเองได้เช่นเดียวกันนะวันนี้เจ้าเมฆขาวได้แสดงให้เห็นแล้วว่าทำไมครับแม้จะตัวเล็กแต่ใจเล็กตามไหมไม่เล็กเลยนะครับประมาณนี้ครับที่นี่ครับคุณครูมีคำถามทั้งต้นทางและปลายทางครับเดี๋ยวต้นทางช่วยคุณครูตอบหน่อยว่ากระต่ายที่ปรารถนาอยากเป็นวีรบุรุษมีชื่อว่าอะไรครับเมฆขาวปลายทางครับชื่ออะไรครับน่าจะเป็นชื่อเดียวกันคือเมฆขาวนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2ครับเมฆขาวปฏิญาณสิ่งใดเอาไว้ว่าอยากจะเป็นสิ่งนั้นครับอยากจะเป็นกระต่ายแสงจันทร์อันนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเพราะว่านอกจากนักเรียนจะร่วมกันอ่านแล้วนักเรียนยังได้มีการศึกษาเนื้อหาของตัวเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องตรงนี้น่าชื่นชมมากคุณครูก็เชื่อว่าปลายทางน่าจะอ่านไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะครับต่อไปครับข้อที่3ครับเมฆขาวอธิษฐานขอพลังจากใครครับจากดวงจันทร์เพราะในเรื่องนั้นเมฆขาวต้องการที่จะกอบกู้ใช่ไหมครับกอบกู้อะไรครับกอบกู้อะไรเอ่ยไปกอบกู้ชุมชนกอบกู้บ้านตรงนั้นให้กลับมาเป็นปกติสุขเพราะว่าถูกละลานจากใครถูกละลานจากฝูงหมาป่านั่นเองครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณผู้ที่แต่งเรื่องนี้คือคุณนำบุญไปอย่างสูงนะครับที่ได้ทำให้เราเนี่ยได้มีเรื่องดีๆเอาไว้ได้ให้ศึกษานะครับอันนี้ก็สามารถตอบได้ว่าเมฆขาวนั้นไปอธิษฐานขอพลังจากดวงจันทร์ต่อไปครับในช่วงแรกเมื่อเพื่อนกระต่ายได้ยินคำพูดของเมฆขาวนะฮะปฏิกิริยาของคนเหล่านั้นเป็นอย่างไรครับหัวล้อย้อทำไมมันหัวล้อย้อแล้วอะไรอีกครับบอกว่าอะไรถูกครับนอกจากหัวล้อย้อแล้วยังบอกว่ามันยังทำไม่ได้หรือบางคนอาจจะบอกว่าเป็นไปไม่ได้ก็ได้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายทำได้ไหมฮะก็ทำได้จริงๆนะฮะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความเข้มแข็งและเป็นความกล้าหาญเรื่องนี้สอนอะไรเราครับต้นทางเขาสอนอะไรเราครับการไม่ควรที่จะดูถูกผู้อื่นเอาปรบมือให้ตัวแทนเพื่อนหน่อยฮะเก่งมากอะไรอีกลูกนอกจากเรื่องการไม่ดูถูกแล้วความกล้าหาญแต่ต้องกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมและดีงามเพราะในปัจจุบันพบว่ามีคนอีกเป็นจำนวนมากกล้าในสิ่งที่ผิดฉะนั้นการเดินทางสู่อวิชชาหรือสิ่งที่ผิดเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยไขว้เขวจากชีวิตได้ฉะนั้นเราต้องมีวิจารณญาณก่อนว่าอะไรดีไม่ดีฉะนั้นพื้นฐานเราเนี่ยก็มาจากการอ่านเช่นเดียวกันนะครับอ่ะผลจากการกระทำของเมฆขาวในครั้งนี้เมฆขาวได้อะไรตอบแทนครับได้รับการยอมรับจากใครจากฝูงกระต่ายทั่วไปว่าเป็นยอดแห่งวีรบุรุษอ่ะปรบมืออีกครั้งหนึ่งครับนักเรียนต้นทางทำได้ดีมากนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อ

0: I'll show you how to make one. First, take two pieces of bread and butter them on only one side. Next, put two pieces of ham on top of one piece of bread, butter side up. Add some tomato and lettuce, then place the other piece of bread on top, butter side down. Now cut it, but be careful, don't cut. We use the imperative form to give orders or instruction in English. The imperative is the infinitive of the verb without to. For example, come here and sit down. More examples are open the door, turn right and go straight on, be careful. To make a negative imperative, put do not or don't before the verb. Note that in spoken English, don't is more common than do not. Don't shout and do not take photos. When you want to tell someone to do something, you can use words to show the step in the process. First, second, then, next, after that, and finally. Let's listen to simple instructions on how to download an app to your Android phone. First, open Google Play and use the Play Store app. Next, find an app that you want. To check whether the app is good or not, find out whether the app is good or not. Check the ratings and read the reviews of what the other people are saying about it. Finally, when you pick an app, click install for a free app or hit the app's price. Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
1: There are lots of interesting topics for you to learn.
2: And it's a great chance for you to improve your English.
3: Enjoy watching. Bye-bye.
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์